0: ครับจบไปแล้วม้วนเจ้าของล่ำฟังเองเพ่อนำตาแตกถ้าแขกพ่ออยากแบกซะเฮือนหนีกับพ่อจักดอกนอเล็กนอ
1: บ้านนั้น
0: แม่นเอาผมมีขอเขียนจากพนมปีเจริญนาคิดล่องคิดตามแล้วเล่าเอายังไงดีนะครับกับชีวิตนี่นอหากเราแก่แล้วต้องจำต้องเคร่งครัดทุกเรื่องไหมต้องกินคลีนนอนตรงเวลาเดินวันละ19,000ห้ามหวานห้ามเค็มห้ามมันคุณหมอญี่ปุ่นคนนี้บอกว่าช้าก่อนโยมวัย65-80นี่ไม่ใช่วัยฝึกทหารนะมันเป็นวัยเก็บดอกไม้ระหว่างทางว่าสันอย่าบ้าจี้ตามตัวเลขความดันขึ้นนิดน้ำตาลเกินหน่อยอย่าเพิ่งทำหน้าซีดเหมือนผู้จัดการธนาคารไม่มีผลงานถึงเป้า
1: เป้าตกใจ
0: ครับอย่าไปตกใจ
2: วันจำได้ที่พี่กัญชนาบอกว่าเลือกที่สนามกีฬา80พรรษานะครับก็ยังไงอย่าลืมทุกคนอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ถ้าวันนี้ครับถ้าคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าไปเลือกที่สนาม80ปีนะครับผมส่วนถ้าวันนี้ผมเองเก่าติดขัดๆหรือยังไงก็ต้องขอโทษเพื่อนๆแล้วก็ขออภัยมานาทีด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่เก่งครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับโอ้ขวัญฮะอันนี้ต้องชมขวัญเลยนะแสดงว่าโครงการนี้น่าจะถูกจริตกับขวัญเพราะว่าโครงการอื่นขวัญพูดไม่รู้เรื่องนะตบมือให้ขวัญเสาสูงหน่อยสูงแต่เสาฮะตัวมันเตี้ยฮะนะฮะน้องขวัญบอกไปแล้วนะฮะว่าคนตาบอดคนไหนขับแท็กซี่นะฮะอย่าลืมทำประกันสังคมนะฮะไม่ใช่เอามากลุ่มที่3ตบมือให้กลุ่มที่3มาขวัญเอาไปเอารับรางวัลกับพี่บุญเลี้ยงนะครับกาแฟ2แก้วกินให้ตาค้างไปเลยเพื่อนบุญเลี้ยงอยู่ด้านหน้าบุญเลี้ยงอยู่ด้านหน้าแน่พาขวัญมาหาพี่บุญเลี้ยงหน่อยมากลุ่มที่3เชิญครับกาแฟรออยู่นะฮะผมขอเสียงพี่เชิดเด้ออันนั้นกลุ่ม4เนาะสะพายโคราชใครเนาะสะพายโคราช
4: สวัสดีครับ
3: เอาใหม่ๆ1 2 3
4: สวัสดีครับ
3: ตบมือให้เพื่อนสิ
4: พบกับการนำเสนอของกลุ่มที่3นะครับกลุ่มเรามีชื่อกลุ่มว่าสามัคคีซับนัวนะครับผมเจนิพัฒน์ธรรมพิรมครับ
5: มากับณัฐนาลีบุญผ่องค่ะได้ไหมโอเคโอเคได้ไหมโอเคเอา
4: จอดข้อได
3: ้โอ้มันมีประโยชน์มากจริงๆนะฮะ
5: ย
4: ั
5: ง
4: ก่อนที่จะนำเสนอสอบถามก่อนใครรู้จักบริษัท AIA บ้างรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะบริษัทนี้เขาเป็นบริษัทประกันอันดับหนึ่งใช่ไหม
3: AIA
5: เราสามารถทำประกันกันได้แล้วนะคะ AIA แจ้งมา
4: จะบอกว่าคนตาบอดสามารถทำประกันได้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเราไปที่ข้อแรกกันนะครับเครื่องมือในการออมนะครับก็คือจุดเด่นเนี่ยเราบอกเลยว่า AIA มีแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันของ AA ชื่อแอปว่า AIA Plus นะครับ
3: คุ้นๆเนาะไอ้พัดเนี่ย
4: เหมือนไทยช่วยไทยพลัสนะฮะแต่บอกเลย AIA พลัสดีกว่านะครับ
3: แสดงว่า
4: เพราะว่าเขามีประกันสะสมทรัพย์ด้วยนะครับแล้วก็หลักการออมให้เลือกก็มีเยอะแยะนะครับอย่างเช่นหลักการออม DCA นะครับแล้วก็มีวิธีการออมแบบที่ทำให้เราเนี่ยมีเงินใช้ในวัยเกษียณด้วยนะครับรวมถึงการกระจายความเสี่ยงนะครับวิธีการกระจายความเสี่ยงเนาะนะครับอ่ะข้อต่อมาข้อที่2นะครับผลตอบแทนนะครับผลตอบแทนที่ทุกคนนะครับจะต้องได้รับแน่นอนเวลาซื้อกองทุนนะครับหรือซื้อประกันกับ AIA นะครับก็คือเงินปันผลนะครับเงินปันผลว่าใช้ในยามฉุกเฉินนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเมื่อเราตัดสินใจที่จะซื้อประกันซื้อกองทุนนะครับเราก็จะต้องมีวินัยในการออมเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะและที่สำคัญคือการเพิ่มโอกาสในการสร้างเงินหรือเพิ่มโอกาสให้เรามีเงินใช้ในวัยเกษียณนะครับใช่มาดูกันว่า AIA เหมาะสำหรับ

0: ที่ประกอบอาชีพอิสระนะฮะเหมาะมากๆนะครับอ่ะเชิญคนต่อไปครับ
1: ค่ะต่อไปนะคะส่วนที่4นะคะชอบเลขนี้นะคะ
2: โ
1: อ้ส่วนที่4ส่วนที่4
2: โอ้นะฮะสุดยอดชอบเหมือนทอมมี่เลยนะฮะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวไปไม่เป็นเลยค่ะค่ะส่วนที่4นะคะเครื่องมือเนาะก่อนค่ะการเริ่มต้นนะคะของคนตาบอดเนาะเราต้องศึกษาก่อนนะคะก่อนที่จะไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องศึกษาก่อนค่ะศึกษาแล้วก็หลังจากศึกษาเสร็จแล้วก็สมัครค่ะถ้าสนใจนะคะค่ะหรือว่าสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้นะคะถ้าแบบว่ายังไม่เข้าใจหรือว่าค่ะปรึกษาโดยตัวแทนของ AA โดยตรงค่ะ
0: มีตัวแทนอยู่ตรงนี้ครับศึกษาเพิ่มเติมได้นะฮะ
1: ใช่ส่วนที่5นะคะส่วนที่5เนี่ยก็จะมีอยู่3ส่วนนะคะที่สำคัญนะคะค่ะเก็บเงินพันแต่ได้มรดกเป็นล้านค่ะ
2: โอ้
1: ค่ะแล้วก็มีชีวิตดีในวัยเกษียณนะคะเพราะเราเก็บเงินก้อนแล้วเนาะเราก็จะมีชีวิตดีในวัยเกษียณนะไม่ต้องไปอยู่บ้านพักคนชราก็ได้อยู่ได้นะคะแล้วก็รู้จัก
2: การไม่ต้องยุ่งกับเขาร
1: ู้จักการออมค่ะเราจะออมไปให้กิ๊กเก่ากิ๊กใหม่อะไรก็ว่าไปนะคะ
2: ออ
0: มให้เมียน้อยก็ได้
1: ค่ะการนำเสนอ
2: ถูกใจ
1: ค่ะถ้านำเสนออะไรผิดพลาดไปกลุ่มสามัคคีแซบนัวก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ
0: สวัสดีครับ
2: เอาตบมือให้เพื่อนกลุ่ม3หน่อยสุดยอดนะฮะประกัน AA ประกันแล้วฮะคนตาบอดทำประกันได้ดีไหมเออแต่ปัญหาคือคนตาบอดไม่มีตังค์ทำประกันฮะนะฮะก็อ่ะตรงนี้นะฮะในห้องประชุมนี้เราได้รับเกียรติจากผู้บริการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาครับผอ.วิชัยสารคล้องมานั่งอยู่นี้ด้วยฮะตบมือให้ท่านหน่อยนะฮะแล้วเรายังได้รับเกียรติจากนายกสมาคมนะครับนักเรียนเก่านครราชสีมาครับคุณเอกชัยนามสมปองครับตบมือให้ท่านหน่อยที่ประกาศชื่อไม่ไรฮะใครอยากขอเครื่องดื่มได้เลยนะฮะอ้าวกลุ่มที่4มาครับเชิญครับตบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วอันนี้เป็นการปะทะกันระหว่างโก้ชนโก้โก้กะเหรี่ยงชนโก้คแมบุรีรัมย์โก้กะเหรี่ยงจากเชียงรายนะฮะชนโก้โก้คแมจากบุรีรัมย์นะฮะเห็นไหมเรามีชาติพันธุ์ด้วยนะฮะมาอะไรนะมีโก้โคราชด้วยอย่าไปเล่นมันเยอะมันมีเมียละสังเกตดูนะครับผมไม่ค่อยแซวโก้เท่าไหร่เนื่องจากวันนี้ภรรยาเข้ามาเป็นอาสาสมัครด้วยฮะเชิญฮะต้องตั้งใจฟังฮะเป็นภาษาชาติพันธุ์ฮะ
3: เช็ดโอเคครับก็สวัสดีนะครับเดี๋ยวรอฟังใบงานก่อนนะครับ
2: พูดภาษาไทยฮะใบงาน
4: ฮะนี่ดีรอ
3: เดี๋ยวใจเย็นๆครับก็พอดีว่าก
2: ลุ่ม
3: ที่4
2: คือลำพังคุณอ่านใบงานก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวนี่จะพูดจะสดเลยหรอ
3: จะคุยกันเกี่ยวกับกองทุนนะครับ
2: โ
3: อ้เราจะลงทุนกันอย่างไรเพื่อให้ได้เงินหรือได้กำไรเพิ่มขึ้นนะครับ
2: เอาเสียงพี่เชิดนะ
5: ครับผมสวัสดีครับผมโก้สุนทรเกิดรำครับบ้านเกิดก็คนบุรีรัมย์อำเภอเมืองนะน่าจะพอรู้จักซุ้มเสียงผมบ้างนะครับครับกลุ่มที่4นี่ได้รับหัวข้อการสร้างความมั่นคงทางการเงินวัยเกษียณกับการออมในตลาดตราสารหนี้ไทยนะครับถูกต้องไหมเนาะ
2: ถูก
5: ไม่ถูกเป็นไรผมก็ว่าไปก่อนเพราะฉะนั้นกลุ่มเรานี่ได้ชื่อกลุ่มมาแล้วปรึกษากันว่าใช้ชื่อกลุ่มว่าอะไรดีกลุ่มเราก็คือกลุ่มผู้

0: ทรงคุณวุฒิครับ
1: โอ
0: ้ก็ให้มาหัวข้อวัยเกษียณนะครับ
1: อ๋อ
0: นะครับเข้าเรื่องแล้วกันครับก็การออมผ่านตราสารหนี้ตามที่ได้ฟังมาช่วงเช้าเนี่ยนะครับทางกลุ่มเราก็เล็งเห็นว่ามันน่าจะเหมาะสมกับวัยเราวัยผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยนะครับมันไม่เสี่ยงไม่อันตรายจนเกินไปถ้าว่าเราเรียนรู้เรื่องศึกษาให้ท่องแท้ให้ท่วนทีดูดีแล้วน่าจะช่วยเหลือไอ้กลุ่มพวกเราได้อย่างดีเลยครับเรื่องที่ได้ศึกษามานี่ผมก็ได้ทำเป็นข้อสรุปพอดีผมไม่ได้เขียนลงกระดาษนะเขียนไว้ในคลิปเมมโมนะครับจะรบกวนอาสาช่วยอ่านข้อสรุปที่ได้ทำไว้ให้ด้วยได้ไหมครับน่าจะละเอียดกว่าที่ผมจะเกริ่นไปแบบนี้ครับผม
1: คือต้องอภัยนะครับเพราะว่าเขาพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดนะฮะ
0: นะครับมีอาสาอ่านให้ไหมครับเดี๋ยวผมจะเกริ่นหรือว่าจะอ่านรวดเดียวจบก็ได้เลยครับ
2: ค่ะเครื่องมือการออมหรือหลักการออมทางการเงินที่กลุ่มของท่านได้เรียนรู้คืออะไรบ้างและมีจุดเด่นและลักษณะสำคัญอย่างไรบ้างนะคะคือกลุ่มของเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้ค่ะเช่นพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้ค่ะซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการออมนะคะและการลงทุนค่ะที่ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยค่ะ
3: น้องอ่านที่พี่สรุปในคลิปมา
1: เมอไม่ต้องยุ่งครับ
2: ค่ะค่ะการสร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณนะคะผ่านการออมในตลาดตราสารหนี้ไทยนะคะ1ค่ะเป้าหมายสำคัญของการออมผ่านตราสารหนี้เพื่อให้คนวัยเกษียณมีรายได้สม่ำเสมอเงินต้นปลอดภัยและมีความเสี่ยงต่ำ2ประเภทและเครื่องมือในตลาดตราสารหนี้ไทยตราสารหนี้ภาครัฐเช่นพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรออมทรัพย์และตั๋วเงินคลังออกโดยรัฐบาลค่ะมีความปลอดภัยสูงสุดนะคะเหมาะเป็นเงินออมหลักค่ะตราสารหนี้ภาคเอกชนเช่นหุ้นกู้บริษัทเอกชนออกโดยบริษัทเอกชนที่มาขอยืมเงินเพื่อดำเนินธุรกิจกองทุนรวมตราสารหนี้ค่ะค่ะกองทุนที่นำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะมีผู้เชี่ยวชาญดูแลและมีสภาพคล่องสูงค่ะ3ระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนต่ำพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรออมทรัพย์และตั๋วเงินคลังเน้นรักษาเงินต้นค่ะเพื่อให้มีความปลอดภัยไม่สูญหายความเสี่ยงปานกลางผลตอบแทนปานกลางหุ้นกู้เอกชนระดับหน้าลงทุนออกโดยบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงสูงให้ดอกเบี้ยสูงกว่ารัฐบาลความเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงค่ะหุ้นกู้เอกชนระดับต่ำกว่าหน้าลงทุนค่ะหรือหุ้นกู้ที่มีความซับซ้อนออกโดยบริษัทที่มีความเสี่ยงทางการเงินสูงจึงต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงเพื่อจูงใจนักลงทุนค่ะ
0: ครับอันนี้คือข้อสรุปที่ได้สรุปจากเนื้อหาสาระที่ได้เรียนรู้กันเมื่อภาคเช้าเนี่ยนะครับก็รายละเอียดอยู่ประมาณนี้นะครับพอดีต้องใช้อาสาช่วยอ่านพอดีกลุ่มผมเนี่ยผู้ทรงคุณวุฒิตาก็ไม่ค่อยดีตาฝ้าฟางแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านประธานและก็เพื่อนๆที่ร่วมสัมมนาด้วยกันทุกท่านครับ
4: ก็จะมีอยู่ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ
1: คือวันหลังถ้าจะออกมาแค่นี้ให้อาสาออกมาก็จบแล้วนะฮะสารภาพนะฮะกลุ่มนี้ไอใบงานเนี่ยทำเองหรือวิทยากรทำให้ฮะไม่เป็นไรฮะเชิญกลุ่มที่5ได้เลยครับตบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่มที่5มา
5: สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านขอเสียง FC หน่อยเร็วเอ้าทีนี้เรามาม
1: ี FC เป็นของตัวเองด้วยไม่ธรรมดา
5: ใครอยากเป็นเศรษฐีใครอยากเป็นยาจกเอาใครอยากเป็นเศรษฐีไม่มีน้อยเนาะ ทั้งเศรษฐีทั้งยาโจกอ่ะตัวแทนกลุ่ม4ไอ้ตัวครับตัวแทนกลุ่ม5
1: กลุ่ม5พี่กลุ่ม5
5: ชื่อกลุ่มว่าเกษียณสุข
1: โอ้
5: ชื่อกลุ่มนี้มันมีที่มานะครับ
1: สุดยอดเลย
5: ฮะจะสุขจะทุกข์อยู่ที่เราสุขภาพจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่เราทำเองเพราะฉะนั้นเมื่อยามเกษียณต้องมีความสุขกับเงินทองและสุขภาพของตัวเองนะครับจากชื่อกลุ่มนะ
1: นึกว่าสุขนึกว่าสุขด้วยมือเรา
5: สุขกันเถอะเรา
1: โอเคต่อพี่ต่อ
5: วิทยากรกลุ่มของเราก็คือ BBL นะครับ Bangkok Bank Limited นะครับบุญหลวงนะฮะโอเคหัวข้อโจทย์ที่ผมได้มาก็คือการซื้ออ
1: ย่าเรียกเสียงพี่เขา
5: การซื้อกรมธรรม์เกษียณอายุนะครับและเครื่องมือทางภาษีใน2ส่วนเนี่ยเครื่องมือตัวนี้ใช้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เราไม่ต้องจนแล้วทำให้เราสามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างมีความสุขเพราะอะไรเหรอครับคนเราเนี่ย1คนเนี่ยถามว่าเงินเท่าไหร่ในวัยเกษียณถึงจะพอหลายคนบอกว่าแสนก็พอบางคนบอกว่า5ล้าน10ล้านไม่มีลิมิตหรอกครับว่าตรงไหนจะเพียงพอแต่ถ้าท่านมีหลักประกันในชีวิตคือกรมธรรม์เกษียณอายุเนี่ยอย่างน้อยมันก็ช่วยท่านได้ในยามท่านเกษียณเพื่อลดการพึ่งพาและพึ่งพิงญาติพี่น้องเวลาไม่มีตังค์เนี่ยลูกหลานเป็นไงครับไม่มองเมินอย่างเดียวแต่ถ้าเรามีเงินล่ะหลบเตียงมา นั่นแหละครับเครื่องเพราะเครื่องมือตัวนี้ถูกออกแบบมาให้เราได้มีเงินใช้ในยามเกษียณได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอีกหัวเรื่องนึงก็คือเครื่องมือทางภาษีทำไมถึงว่าเครื่องมือทางภาษีมาเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันเกษียณอายุกรมธรรม์เกษียณอายุเพราะว่าเมื่อท่านซื้อกรมธรรม์เกษียณอายุแล้วเครื่องมือมันจะทำงานของมันทันทีท่านสามารถนำไปหักภาษีได้จากฐานภาษีผมไม่พูดถึงเรื่องฐานภาษีนะครับพูดแล้วเดี๋ยวมันยาว
1: โอ้สุดยอดผมชอบเสียงพี่อย่างเงี้ย
5: นะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านซื้อประกันหลักๆก็คือมีอยู่2ตัวก็คือประกันชีวิตทั่วไปและประกันออมทรัพย์เนี่ยเดี๋ยวพรีเซนต์นะไม่ใช่ตลกนะ
1: เขาพรีเซนต์ความรู
5: ้ย้ายผมหัวล่อไปด้วยเลยมาว่าเรื่องกันต่อเดี๋ยวค่อยขำใจเย็นๆสองตัวก็คือตัวหลักก็คือกรมธรรม์เกษียณอายุตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ดีสุดเพราะกรมธรรม์ประกันชีวิตและกรมธรรม์ออมทรัพย์ทั่วไปหักภาษีได้แค่ไม่เกิน 100,000 บาทนะครับส่วนตัวเนี้ยสำหรับคนมีตังค์หน่อยจะดีเพราะสามารถหักภาษีได้ถึง 200,000 บาทแต่ไม่เกิน 15% ของรายได้ก่อนประเมินนะครับนะมันเป็นเครื่องมือที่ดีมากถามว่าก่อนที่เราจะเข้าไปประกันตัวเนี้ยเราจะเข้าไปได้ไงมันมีทุกช่องทางครับหลายๆธนาคารเปิดผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราเข้าถึงนะคนจะบอกซื้อได้แน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตนะมันเกี่ยวกับความมั่นคงในยามชราของเรานะส่วนในเรื่องของการเข้าถึงก็ทุกช่องทางที่เขามีแหละแอปเปิลอะไรมีหมดอะใครไม่มีแอปทุกวันนี้ตกยุคไม่ต้องขายนะฮะเอาเป็นว่าอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือทางวิทยากรกลุ่มแล้วก็ใบงานให้เขียนให้จัดว่า3หัวข้อหลักเฮ้ย3หัวข้อเด็ดสิไม่ใช่หลักหลักมันไปแล้วหัวข้อหลักมันเรื่องเป็นเรื่องพื้นๆแต่หัวข้อเด็ดของเราสิทำอย่างไรที่ท่านจะเข้าถึงกองทุนโทษครับขอโทษครับจะเข้าถึงกรมธรรม์ประกันเกษียณอายุเนี่ยได้ข้อที่1ท่านต้องประเมินก่อนประเมินถ้าไม่ได้ประเมินใครหรอกครับ ประเมินตัวเราเองนี่แหละถามว่าเราทุกคนรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านไม่รู้จักคือตัวเราเองนี่แหละกรมธรรม์แต่ละฉบับเนี่ยมันไม่ได้มีอายุแค่5วัน10วันหรือ1เดือน1ปีนะครับบางฉบับ10ปีบางฉบับ20ปีนะก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือลงทุนในความเสี่ยงต่างๆการลงทุนทุกชนิดมีความเสี่ยงโปรดอ่านข้อมูลชี้ชวนก่อนลงทุนนะครับนะฮะ5ปี10ปีในระยะเวลาที่ท่านเดินทางไกลเนี่ยท่านคิดว่าจะท่านจุดหลุดรอดตรงนี้ไปได้หรือไม่ท่านจะเหยียบเศษแก้วหรือเปล่าตกหลุมตกร่องขาหักหรือเปล่าเพราะฉะนั้นบริษัทประกันก็ไม่ฟังท่านหรอกครับถ้าท่านไม่มีเงินส่งก็คือกรมธรรม์สิ้นสุดนะครับฉะนั้นท่านต้องประเมินตัวเองด้วยว่าท่านไปได้ถึงตลอดรอดฝั่งหรือไม่ก่อนจะซื้อกรมธรรม์ทุกชนิดและที่สำคัญในเรื่องที่สองก็คือการคัดเลือกบริษัทประกันและการลงทุนในประกันตัวนี้ใครเคยได้ยินบริษัทประกันล้มมั้งโควิดนี่กี่บริษัทรัตนโกสินทร์เก่าเลยครับ30กว่าปีละบริษัทเก่าผมเองอะแล้วก็ใครเคยได้ยินเรื่องแบงค์ล้มมั่งสองอย่างเนี่ยเราถือว่ามันแน่นอนเป็นหลักประกันที่กระทรวงการคลังรับรองทั้งหมดแต่มันก็เป็นไปได้ที่มันจะเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจของเขาฉะนั้นเราจงเลือกบริษัทที่ดูแล้วสามารถคุ้มครองเราได้ตลอดอายุกรมธรรม์นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมขอแนะนำให้ท่านเลือกอยู่2ตัวเมื่อท่านเกิดอุบัติเหตุในชีวิตในการส่งประกันอุบัติเหตุนี้ไม่ว่าจะเป็นการขาดรายได้อุบัติเหตุทางร่างกายการเงินหรือใดๆก็แล้วแต่ประกันนั้นจะต้องมีเครื่องมือช่วยท่านให้ท่านสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้จนถึงจุดหมายปลายทางและสามารถได้รับความคุ้มครองได้อย่างครบถ้วนตามเจตนารมณ์ของท่านฉะนั้นตัวนี้ผมถือว่าสำคัญนะครับหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปว่าความสำคัญของการเลือกเนี่ยเลือกยังไงนะฮะอันนั้นก็เป็นวิจารณญาณของท่านละผมไม่อาจไปก้าวล่วงท่านได้หรอกครับถ้าผมแนะนำไปอาจจะผิดหรือจะถูกก็ได้แต่ท่านรู้ตัวเองนั่นอยู่เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวท่านได้ดีที่สุดส่วนข้อสุดท้ายของเรื่องเด็กของเราในวันนี้ก็คือเดี๋ยวก่อนผมนึกก่อนอ๋อเมื่อท่านได้เงินก้อนมาแล้วถามว่าเงินก้อนนั้นน่ะมันมากพอที่จะทำให้ท่านใช้ชีวิตอย่างเกษียณสุขได้กี่ปีผมกล้าพูดได้เลยครับว่ามนุษย์ทุกคนมันมีความกระสันอยู่ในตัว
1: กระสัน
5: กระสันที่จะทำอะไรกระสันที่อยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะได้ซึ่งมันมีทุกคนครับหรือท่านสุบินไม่มีความกระสันครับ
1: โอ้กระสันนะฮะกระเสาด้วยไหม
5: เมื่อท่านมีความกระสันสิ่งเหล่านี้จะปลุกเราให้ท่านใช้เงินเกษียณไปในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องทำให้เงินนี้มันหมดไปหรือไม่สามารถวิ่งตามความเฟ้อของเงินในยุคปัจจุบันได้ซึ่งเพดานล่ะเราก็รู้อยู่ว่าสามแต่เป็นเนี้ยนะถ้าไม่มีอะไรเขาไม่หมกเม็ดเรานะผมได้เห็น6แน่ฮะจากสถานการณ์โลกและอะไรหลายๆอย่างถามว่าท่านจะทำยังไงล่ะให้เราสามารถเอาชนะเงินเฟ้อนี้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อได้เงินมาก้อนหนึ่งท่านก็ไม่สามารถจะไปทำกรรมฐานอื่นได้แล้วหรืออาจจะลงทุนอย่างอื่นได้แล้วเพราะมันเลยเขาเรียกว่าเดดไลน์ในการเข้าสู่ยุคเอจิ้งโซไซตี้หรือสังคมผู้สูงอายุไปแล้วกรมธรรม์ทุกอย่างการลงทุนทุกอย่างเริ่มจะปิดตัวเองสำหรับสูงวัยเข้าไปแล้วฉะนั้นอัตถิอัตโนนาโถตัวเราเนี่ยแหละต้องพึ่งตัวเองกระทำการใดๆก็ได้ลงทุนผมอยากแนะนำว่าการลงทุนซึ่งอาศัยผู้อื่นเป็นตัวชี้วัดหรือเป็น KTI ว่าปีนี้เราจะได้ผลเท่าไหร่ปีนี้หุ้นจะขึ้นเท่าไหร่มีความเสี่ยงทุกกองทุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมกองทุนอะไรมีความเสี่ยงหมดแต่ผมอยากจะแนะนำสักตัวหนึ่งสิ่งที่ไม่มีความเสี่ยงเลยคือสิ่งที่ท่านบังคับมันได้ตัวเองทุกบริบท นะครับหลายอย่างท่านไหนสงสัยว่าคืออะไรทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เงินมันงอกขึ้นมาได้เงินจากการลงทุนเอามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้เขาปล่อยเช่าหรือเอาเงินค่าเช่ามาเลี้ยงตัวมันเองมีหลายๆอย่างไม่มีอะไรมากๆรับจำนำไอโฟนเพื่อนก็ได้ยังไงก็กำไรนะครับกินกำไรเพื่อนเนี่ยดีที่สุดแล้วครับ
1: ขอบคุณ
5: นะครับโอเคหลังจากที่น้ำลายเริ่มเหนียวแล้วผมฝากข้อคิดไว้เพื่อนๆสักข้อคิดหนึ่งนะครับนะเราเนี่ยจะรู้สึกเศร้าถ้าตายแล้วยังใช้เงินไม่หมดแต่เราจะรู้สึกสลดถ้าเงินหมดแล้วเรายังไม่ตายนะครับขอบคุณคร
1: ับเอ้าตบมือให้พี่โจหน่อยสุดยอดขอบคุณกลุ่ม5ฮะหมิงร้อยเสียงมาไหมฮะวันนี้ผมอยากให้พี่หมิงมาลองเสียงเรียนเสียงพี่โจจังเลยนะฮะแกมีเอกลักษณ์มากเลยนะฮะพี่โจนะฮะวชิรศักดิ์วิสัยจรนะฮะอันนี้ดีมากเลยอมความรู้นะฮะรางวัลก็จะมีนะครับพี่โจไปรับรางวัลด้วยนะพี่โจ2แก้วนะพี่ทานให้ตาค้างไปเลยนะพี่นะพี่โก้ใส่ยังพี่โก้สุนทรกับพี่โก้วชัยรับรางวัลที่พี่บุญเลี้ยงนะครับนะฮะตอนนี้ผมได้ยินเสียงแล้วนะฮะนะฮะเดินทางมาถึงห้องประชุมเรียบร้อยตบมือต้อนรับอาจารย์เทววงศ์พวงเพชรครับกรรมการและเหตุนี้ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะฮะนะเดินทางมาถึงเรียบร้อยด้วยรถนครชัยทัวร์21นะฮะผมไม่จ่ายค่าพาหนะเขาเลยต้องมารถทัวร์นะฮะตอนที่แห่งประเทศไทยเนี่ยนะฮะเขาเป็นคนกำหนดนะฮะชีวิตผมนะฮะแต่ที่นี่ผมไม่กำหนดชีวิตเขาครับผัดกันนะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์เทศนั่งพักสัก5นาทีนะครับผมขอใช้เวลาตรงนี้สักเล็กน้อยแนะนำคณะกรรมการมูลนิธิสักหน่อยนะฮะเดี๋ยวพวกเรายังไม่ได้รู้จักกันเลยนะฮะรู้ผมรู้แล้วเนาะไม่ต้องแนะนำแล้วล่ะนะครับแนะนำคณะกรรมการมูลนิธิหน่อยท่านแรกนะฮะรองประธานมูลนิธิคนที่1ฮะท่านบุญเลี้ยงไร้กระโทครับคนที่2นะครับรองประธานเหมือนกันคุณรัตนาเกษมศักดิ์ครับท่านที่3นะครับรองประธานคนที่3นะครับคุณนนทวัฒน์จอมสูงเนินเลขานุการนะครับคุณสุชาติด่านกระโทกครับเหรัญญิกคุณทรงกฎเพชรโคกสูงนะฮะประชาสัมพันธ์นะครับคุณนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียนะฮะนะฮะปฏิคมนะวันนี้ไม่มาคุณนฤทธิ์ฤทธิ์จโปะนะฮะนะแล้วก็ผู้ช่วยเลขานะครับคุณสุกุมานรปติครับผู้ช่วยเหรัญญิกคุณมาริกานรปติครับผู้ช่วยประสาสัมพันธ์ครับคุณดารณีหันสูงเนินครับกรรมการอีก2ท่านนะครับคุณกิติพิสิทธิ์เพ็งสูงเนินครับท่านสุดท้ายครับคุณอุดมพลยศสูงเนินครับโอเคครับก็หมดเวลาของผมแล้วในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับอาจารย์เทวพงศ์นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ
6: ขอบพระคุณท่านสุบินไปคุณทศประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับในช่วง 15:00 น.ถึง 16:00 น.ช่วงนี้ครับก็นอกจากจะรับชมนะครับผ่านทางเพจ Facebook ของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดได้แล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีสำหรับท่านผู้ฟังที่รับฟังการถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง3สถานีที่รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจอมสรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอนนแดงแล้วก็ท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับท่านกำลังรับฟังการถ่ายทอดเสียงโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนะครับการวางแผนการลงทุนเพื่อออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณสำหรับคนตาบอดสดจากห้องประชุมจอมพลแกนโรงแรมโคราชโฮเทลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับหายใจแป๊บนึงหายใจไม่ทันลำดับต่อไปครับขอเชิญทุกท่านรับฟังในเซสชั่นสุดท้ายของวันนี้ครับเป็นการบรรยายและสาธิตนะครับเงินอยู่ครบ อนาคตทำบัญชีโดยรายรับรายจ่ายโดยตัวแอปพลิเคชันนะครับสำหรับการทำแผนรายรับรายจ่ายตรงนี้ครับโดยท่านอาจารย์เทวพงษ์พงเพชรครับกรรมการและเหรัญญิกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสียงตบมือให้ท่านด้วยครับ
7: เชิญค่ะ

ครับสวัสดีครับครับเมื่อสักครู่มาถึงนะครับโดนท่านประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนครราชสีมาต้องไม่มีนครราชสีมานะเห็นแต่กรรมการเป็นคนนครราชสีมาหมดนึกว่ามีนครราชสีมา นะครับได้พาดพิงในหลายประเด็นนะครับก่อนอื่นก็จำเสียงไม่ได้นะครับพิธีกรนะครับคุณแว่นคุณเจนเหรอใครบอกผมว่าคุณแว่นนะครับโทษทีนะครับคุณเจนแล้วไปถ้าเป็นคุณแว่นจะสอบถามเรื่องร้านเกมนะครับเขาเคยพาผมไปร้านเกมนะครับนึกว่าร้านเหล้าเข้าไปผมอันนี้ไม่ใช่ร้านเกมนะครับก็ยินดีนะครับที่ได้มาเจอกับจริงๆก็ทั่วประเทศนะครับเพราะว่าผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ200คนนะครับนอกจากจัดโครงการแล้วก็ยังเอากาแฟมาขายด้านหน้าด้วยนะครับถ้าเราไม่มีตังค์ยังไงก็ตามนะครับเราก็ไปลงทะเบียนไปซื้อกาแฟแล้วก็บอกว่าลงบัญชีประธานมูลนิธิได้นะครับนะฮะแต่ข้อระวังข้อเดียวนะครับระวังว่าถ้าคุณไปลงประธานมูลนิธิเยอะระวังค่ารถได้ไม่เต็มนะครับเห็นคุณโก้อวยชัยมาจากเชียงรายค่ารถอาจจะมันเหลือมัน600นะครับคุณโก้สุนทรมาจากปทุมกรุงเทพเนี่ยค่ารถต้องได้ประมาณ900ถึง 1,000 อาจจะเหลือประมาณ400ได้นะครับเพราะเขาไปหักเป็นค่ากาแฟนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับที่สมาคมคนตาบอดในประเทศไทยเนี่ยค่ารถกรุงเทพโคราชขาเดียวผมให้สุบิน 3,000 นะฮะฉะนั้นแล้วผมก็จะถามว่าถึงแม้ผมจะนั่งอะไรมาอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ผมจะได้ 3,000 เท่ากับที่ผมเคยให้คุณหรือเปล่าน ะครับทุกดอกนะไม่นะครับอันนี้ก็ผมมาไม่ได้นั่งรถมาโคราชนานมากเลยนะครับก่อนหน้านี้ที่มาก็มารถเหมาบ้างมารถเจ้าที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยบ้างนะกลับไปนั่งรถทัวร์อะไรเขาพาไปขึ้นอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ใช่นครชัยด้วย Next Express อะไรก็ไม่รู้ได้ยินว่า Next ผมนึกว่าธนาคารกรุงไทยมาเปิดวิ่งธนาคารกรุงไทยมาเปิดวิ่งรถนะครับกรุงเทพโคราชบอกผมอย่างดีโอ้ยถึงเร็วขึ้นทางด่วนนะครับขึ้นทางด่วนน่าจะขึ้นแค่ตรงอนุสรณ์สถานไปลงหน้าลงกระสาบแค่นั้นแหละมั้งครับ นะครับที่เหลือไม่รู้ขึ้นเปล่านะครับแล้วมีวิ่งไปวิ่งมาแวะพัก10นาทีแต่หากผมไม่เคยนั่งรถโคราชมานานมันมีแวะพักด้วยเหรอวะนั่นแหละครับไม่รู้ทำไมเจอเขาหลอกเจอเขาหลอกนะครับก็เห็นหลายๆคนนะครับไม่ได้มาจากโคราชบางคนเคยอยู่โคราชบางคนก็มาจากที่อื่นนะเห็นเช็คอินกันหลายคนเมื่อสักครู่ก็ได้ยินเสียงพี่โจวชิรศักดิ์วิสัยจรนะครับเห็นคุณอาจารย์เอกชัยนาสมปองเช็คอินด้วยได้แก้วแล้วเอาไปมีที่ใช้หรือยังนะฮะเย็นนี้นะครับไปไหนต้องถามก่อนไปไหนนะฮะเห็นคุณหมัดนะครับนั่งรถไฟมาเมื่อวันก่อนนะครับหลายคนมาก็เช็คอินเฟซบุ๊กก็ดูว่าโอ้คนมาจากหลากหลายได้ยินเสียงคุณสุรศักดิ์ด้วยนะครับคุณแหบนะครับมาด้วยนะฮะใช่ไหมนะครับชื่อหัวข้อเนี่ยนะครับที่เขาให้ผมบรรยายเนี่ยฮะเงินอยู่ครบอนาคตชัดนะครับอะไรต่อสาธิตบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับเงินอยู่ครบหรือเปล่าถ้าก่อนดื่มนะอยู่ครบครับแต่พอดื่มไปแล้วเนี่ยตื่นเช้ามาไม่รู้ไปไหนบ้างนะครับลองถามท่านประธานมูลนิธิดูนะฮะแบงค์พันเขาฝากแลก 10,000-20,000 ตื่นเช้ามาไม่เหลือสักใบนะครับไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมได้มาใบหนึ่งตอนนั้น นะฮะอยากจริงๆก่อนที่เราจะ
เริ่มใดๆเนี่ยอยากให้เราลองทบทวนตัวเองก็ได้นะครับใครตอบได้บ้างว่าเดือนที่ผ่านมาตัวเองมีรายจ่ายเท่าไหร่นะครับตอบได้เยอะนะครับหลายคนตอบได้เยอะเดือนที่ผ่านมานานเกินไปเอาเป็นเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้นะครับวันศุกร์เนี่ยตัวเองมีรายจ่ายกี่บาทไม่ได้เสียสักบาทมาสัมมนาโครงการเขากาแฟที่เขามาขายก็ไม่ซื้อเขาบ้างเหรอฮะอะไรนะ306บาท600กว่าบาทมีค่าอะไรบ้าง600กว่าบาทบางคนบอกว่ามีค่ารถนะครับมีค่าอาหารค่ากาแฟค่าใดๆต่างๆก็ตามนะครับค่าเราเด้อเมื่อคืนนอกจากเมื่อกี้สักครู่เนี้ยบอกว่า600กว่าบาทเราตอบได้ไหมเราใช้กับอะไรบ้างค่ารถค่าแกร็บค่ากาแฟค่าอาหารค่าเหล้านะฮะนะครับค่าเหล้าค่าเบียร์แล้วมีใครที่กินกับเพื่อนเมื่อคืนแล้วยังไม่ได้จ่ายเพื่อนยังไงรีบจ่ายนะครับนะฮะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่พวกเรานะครับอย่างผมเนี่ยถามว่าเมื่อวานจ่ายอะไรไปบ้างนึกออกบ้างไม่ออกบ้างถ้าถามว่าเดือนที่แล้วทั้งเดือนเนี่ยเรามีรายจ่ายเท่าไหร่เนี่ยนึกไม่ออกเลยนะครับรายรับเท่าไหร่ไม่แน่ใจนึกไม่ออกนะครับคำถามต่อไปนะครับที่อยากถามเราก็คือว่าหากวันพรุ่งนี้ต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่มีรายได้เข้ามาเลยเราจะใช้เงินที่เรามีได้สักกี่เดือนไม่ถึงเดือนนะครับไม่ถึงเดือนแหละฮะนะครับจำได้ไหมครับช่วงโควิดจำได้ไหมครับช่วงโควิดจำอะไรได้ครับโควิดจำอะไรได้นะครับโควิดก็คือว่าจากที่เราประกอบอาชีพต่างๆส่วนใหญ่ของคนตาบอดพวกเราเนี่ยนะครับก็ประกอบอาชีพแน่นอนส่วนหนึ่งก็คือประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างสายประกอบการเป็นข้าราชการเป็นอะไรต่างๆก็ว่าไปแต่คนตาบอดส่วนใหญ่คืออาชีพอิสระอันได้แก่นวดอันได้แก่ขายลอตเตอรี่และแสดงความสามารถในที่สาธารณะโควิดเป็นไงครับโควิดนวดได้ไหมช่วงล็อกดาวน์นวดก็ไม่ได้ขายหวยเป็นไงครับโดนห้ามขายไปกี่งวด 2-3 งวดมั้งและต่อให้กลับมาขายได้ก็ขายไม่ดีเพราะไม่ค่อยมีคนออกมาซื้อและสุดท้ายแสดงความสามารถช่วงล็อกดาวน์ไม่ได้เลยแต่ช่วงผ่อนผันอาจจะได้บ้างแต่คนก็ออกมาน้อยรายได้ที่เคยได้ก็ลดลงเราอยู่ได้ไหมครับอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่แล้วอยู่ไม่ได้แล้วผ่านมาได้ยังไงอะไร 5,000 ขวัญนะครับขวัญเดี๋ยวติดต่อเพื่อนที่โรงเรียนเก่าให้มาเลี้ยงข้าวด้วยนะฮะอะไร 5,000 3เดือนนะโอ้ฟังไม่รู้เรื่องเลยนะฮะสรุปว่าก็คือหลายๆคนเนี่ยถ้าต้องกลับไปล็อกดาวน์กลับไปช่วงโควิดเป็นไงครับตอนนี้เงินที่มีเก็บอยู่ไม่พอที่จะอยู่ในช่วงที่ไม่มีรายได้ใช่ไหมครับอาจเกิดจากอะไรครับเกิดจากที่ผ่านมาเราอาจจะยังไม่ได้ออมหรือเก็บไม่พอนะครับแน่นอนนะครับถ้าทำงานทุกวันไปนวดอย่างนวดได้มีมาตราไปนวดได้ขายหวยได้
หรือแสดงความสามารถแล้วยังได้เนี่ยณเวลาระยะสั้นเราห่วงไหมระยะสั้นเราไม่ห่วงเนาะเพราะยังไงเดี๋ยวเงินหมดก็ไปร้องเพลงเงินหมดก็ออกไปแสดงความสามารถใหม่เดี๋ยววันนี้ได้มาเยอะหน่อย 3,000 ก็กินดีหน่อยวันไหนได้น้อยก็มาม่าวันไหนแขกเยอะก็ชาบูวันไหนแขกน้อยก็ข้าวน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะใช้ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาพวกเราหลายๆคนใช้เงินเป็นวันต่อวันสัปดาห์ต่อสัปดาห์เดือนชนเดือนเดือนไม่ชนเดือนนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังอย่างนั้นต้องชักหลังก่อนนะฮะนะครับหลายคนพวกเราเป็นหมดเลยนะครับคือ1รายได้ไม่เพียงพอเป็นรายได้ไม่รู้เพียงพอหรือเปล่าเรียกว่าเงินใช้วันต่อวันสัปดาห์ต่อสัปดาห์และเดือนชนเดือนหลายคนบอกว่าเดือนก็ไม่ชนเดือนพอไม่ชนเดือนทำอะไรครับไม่ชนเดือนทำกู้ยืมร้อยละ20ใครปล่อยฮะนะฮะกู้ยืมตอดมาด้วยเหรอนะฮะนะครับพวกเราก็บางคนก็หาทางออกโดยการไปกู้ไปขอหยิบยืมใช่ไหมครับหยิบยืมเพื่อนหยิบยืมเพื่อนไปหยิบยืมเพื่อนมาก็เบี้ยวหนี้เพื่อนเสียเพื่อนใช่ไหมฮะชักดาบเวลาเขาโทรมาทวงก็บอกว่าเดี๋ยวให้แล้วก็ไม่ให้ไม่รับสายนะครับบางคนก็ไปกู้เงินนอกระบบทุกวันนี้มีแอปพลิเคชันกู้เงินด่วนปรากฏว่ามีโทรศัพท์เข้ามาหาเราก็รับหลังๆก็ไม่รับเขาก็เลยโทรไปหาคนอื่นเคยมีไหมมีคนโทรมาหาเราแล้วบอกว่ารู้จักคนนี้ไหมนะครับเพราะแอปพวกนี้เป็นไงครับเขาขอเข้าถึงรายชื่อของเรานะครับเขาขอเข้าถึงรายชื่อพอเราให้เขาอนุญาตให้เขาเข้าถึงเขาก็โทรมาทวงเรานะครับทีนี้ผมถามว่าเรามาอบรมโครงการเรียกง่ายๆว่าการออมเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณเราจะเกษียณตัวเองอายุเท่าไหร่น้องจอยบอกว่า65ถามพี่อาคมยังนะฮะนะครับเราจะเกษียณตัวเองเมื่อไหร่ครับบางคนบอกว่า60ไหวไหม60บางคนบอกว่า65บางคนบอกว่า70แล้วแต่แล้วแต่สุขภาพนะครับแน่นอนถ้าเราทำงานเป็นลูกจ้างมาตรา33ทำงานในหน่วยงานราชการส่วนใหญ่เขาก็ใช้เราเกษียณตอนอายุ60ยังไม่ได้ยินว่าจะมีการต่ออายุราชการหรือต่ออายุคนทำงานนะครับถ้าเราทำงานอิสระก็แล้วแต่เราว่าเราจะเกษียณเมื่อไหร่ทำงานไม่ไหวเมื่อไหร่บางคน60 70ก็ยังต้องนวด70ก็ยังต้องขายสลาก75ไปร้องเพลงนี่คุณพวกเราคิดว่าจะยังมีใช่ไหม75ไปร้องเพลงออกไปแสดงความสามารถแต่ถึงแม้อาชีพเราจะเป็นอาชีพอิสระนะครับแต่ไงครับแต่เราก็จะมีปัญหาสำคัญคือสุขภาพของเราเองเราแก่ตัวไปเรายังนวดได้เหมือนหนุ่มๆไหมเราแก่ตัวไปเราอาจจะนวดได้น้อยลงนวดได้น้อยลงนวดได้น้อยลงก็หมายความว่ายังไงรายได้ก็น้อยลงนะครับเราไปขายหวยเดินขายหวยตามหมู่บ้านเหมือนสมัยหนุ่มๆไหวไหมไม่ไหวนะอาจจะต้องนั่งอยู่กับที่ตากแดดตากฝนตากลมก็ไม่ได้เหมือนสมัยวัยรุ่นแล้วหรือร้องเพลงก็ตาม
เอาร้องแบบจริงจังนะไม่ใช่เปิดเพลงแล้วคอตามนะนะฮะเปิดเพลงเยอะใช่ไหมเจอเปิดเพลงเฉยๆก็มีนะฮะนะครับถ้าเราร้องเพลงเต็มที่อายุ70 75เนี่ยมันก็ไม่รู้จะได้สักกี่เพลงใช่มั้ยครับรายจ่ายเราก็รายรับเราก็จะลดลงนะครับทีนี้เมื่อรายรับเราลดลงเรายังพอมีเงินใช้อยู่ไหมเป็นสิ่งที่เราต้องคิดทุกวันนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้คิดเพราะเรายังหาเงินได้เราคิดว่าเดี๋ยวเราก็หาเงินได้เงินหมดเดี๋ยวก็หาใหม่แต่พอเราอายุมากขึ้นปัญหาสำคัญของเราไม่สามารถหาได้มากก็เป็นเพราะสุขภาพร่างกายของเรามันถดถอยลงไปนะครับเราไม่สามารถหาเงินได้เท่าเดิมเราบอกว่าหาเงินได้น้อยกว่าหาเงินได้น้อยกว่าเดิมก็จ่ายให้น้อยกว่าเดิมเป็นไปได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้แต่ต้องไม่ลืมว่าสิ่งสำคัญคือเงินเฟ้อเงินเฟ้อคืออะไรครับเงินเฟ้อฮะเงินเฟ้อคืออะไรครับรายรับน้อยลงรายจ่ายมากขึ้นยังไม่ใช่นะฮะค่าเลยนะค่าของเงินมันลดลงตอดสมัยอยู่ราชสีมาข้าวแกงจานกี่บาทฮะอ๋อฟรีได้แต่ค่าน้ำ50บาท5บาทอ่ะ7บาทนะครับสมัยคุณต้ออยู่ราชสีมาเมื่อ40ปีก่อนไม่ถึงนะฮะสมัยเราอยู่เราสมัยเมื่อไม่ต้องที่ไหนก็ตามนะครับสมัยสักเราเด็กๆเนี่ยข้าวอาหารตามสั่งเอาสัก30ปีที่แล้วก็ได้ผมจำได้ในกรุงเทพอาหารตามสั่งกะเพราหมูไข่กะเพราหมูไข่ดาวเนี่ยกะเพราหมู15ไข่อีก5เป็น20ทุกวันนี้20ไหวมั้ย20อาจจะได้ไหวนะครับซื้อหน้าโรงเรียนฮะซื้อกะเพราหน้าโรงเรียนอาจจะได้นิดเดียวถ้าเป็นอย่างขวัญนี่กินไม่อิ่มแน่นอนนะฮะเท่าไหร่นะฮะเงินก็คือเงินเฟ้อก็คือค่าของเงินมันลดลงเพราะของก็ราคามันสูงขึ้นนะครับจากที่วันนี้เรากินข้าวอาหารตามสั่งเท่าไหร่ครับ506050 60ราคากลางๆแหละไม่ต้องแบบกินในห้างหรูมากเนี่ยสัก5050ไม่มีอีกเอา60 6060ถามว่า60วันนี้เรากี่ปีจะเกษียณเรากี่ปีจะสมมุติอีกสัก20ปีแล้วกัน20วันนี้กะเพรา60อีก20ปีข้างหน้ากะเพรามันจานละ60มั้ยกะเพรามันก็อาจจะจานละประมาณ100 120ถ้าเราบอกว่าเรามีเงินเก็บเราใช้เงินเดือนละ5เดือนคราวนี้เราคิดว่าเราใช้เงินเดือนละ 5,000 เราใช้พอในวันนี้ผ่านไป20ปีข้างหน้าเราคิดว่าเดือนละ 5,000 ต่อให้เราอายุมากขึ้นแก่ตัวลงกินน้อยลงพอมั้ย 5,000 พอมั้ยคนแก่โทษทีนะครับคนอายุมากเนี่ยครับอาจบอกว่ากินน้อยลงแต่มีรายจ่ายอย่างอื่นที่อาจเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับค่ายาค่าไปหาหมอนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นในห้องนี้ไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจกลุ่มที่มาอบรมใครอายุระหว่าง20ถึง29ปีประเมินหน่อยครับเอ้ยจริงหรือหลอกเนี่ยใครอายุ30ถึง39ปีประเมินเนี่ยครับใครอายุ40ถึง49ปีประเมินเนี่ยครับ
ใครอายุ50ถึง59ปีปรบมือหน่อยครับใครอายุ60ปีแล้วปรบมือหน่อยครับอันนี้ไม่น่าใช่60ปีแล้วมีเงินออมยังครับมียังเหรอนะฮะผมขอใช้คำผมมาท้ายเมื่อกี้ผมขอใช้คำพูดพี่โจแล้วกันนะฮะตายแล้วเงินยังไม่หมดเป็นเรื่องเศร้าแต่เงินอะไรนะเป็นเรื่องสลดถ้าเงินหมดแล้วยังไม่ตายเราชีวิตเราอยากเศร้าหรืออยากสลดครับไม่อยากทั้งสองเหรอจริงๆก็ไม่เศร้าหรอกครับเพราะเราตายแล้วเงินได้หมดเราไม่ต้องไปคิดมากครับเหลือแต่คนข้างหลังก็ สบายใจแต่ถ้าใครบางคนทำงานพวกทำงานได้บำเหน็จได้แรง60ไม่รู้มีหรือเปล่าพวกเราทำงานที่ได้บำเหน็จนะฮะได้เงินก้อนมาเงินก้อนใช้กี่ปีหมดไม่รู้แต่อายุเราและจริงๆแล้วเทรนด์ของมนุษย์เราเนี่ยในประเทศไทยเป็นไงครับอายุเรายืนยาวขึ้นหรือสั้นลงสั้นลงเหรอครับถ้าสั้นลงนี่น่าจะไม่พ้นวันนี้แหละครับบุญเล่นบุญเล่นนะครับส่วนใหญ่อายุเรายืนยาวขึ้นใช่ไหมฮะอายุเรายาวขึ้นอายุเฉลี่ยตอนนี้คนไทยน่าจะเฉลี่ยประมาณ80ถ้าเราเกษียณ60เราต้องใช้เงินอีก20ปีถ้าเราบอกว่าเราเกษียณ70เราก็เหนื่อยหนักหน่อยใช้อีก10ปีเราคิดว่าเดือนเราคิดว่านะฮะเราคิดว่าถ้าเราแก่ตัวไปเดือนหนึ่งเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ประมาณการเราคิดว่าถ้าเราอายุ60เลิกทำงานแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งเรามีรายจ่ายประมาณเท่าไหร่ครับเท่าเดิมวันนี้ไม่น่าได้นะ 30,000 หาไม่ไหวฮะสักประมาณ10,000แล้วกันแบบพื้นฐานไม่รู้พอบอกนะ10,000แบบอยู่แบบประหยัด15,000 20,000แล้วจะหายังไงไหวอ่ะ15,000ไม่พอเอา 20,000 นะไม่ที่ถามเนี่ยไม่พอไม่ใช่ว่าผมจะแจกนะนะครับบอกเอาเยอะๆเนี่ยอ่ะ 20,000 ตอนนี้เราคิดว่าเราอายุ60ปีเราจะมีรายได้เดือนละกี่บาทเรามีรายจ่าย 20,000 เราก็ควรมีรายได้มากกว่าหรือเท่ากับ 20,000 ใช่มั้ยครับถ้าเราอายุเดือนนึงเรามีรายได้จากอะไรเท่าแก่ตัวไป1เบี้ยคนพิการเบี้ยคนพิการเท่าไหร่ดี800 พันหนึ่งไม่รู้จะได้เมื่อไหร่นะ800ไปก่อนเบี้ยผู้สูงอายุเท่าไหร่ดี600เป็น 1,400 20,000 ลบ 1,400 เหลือ 18,600 ต่อเดือนที่ต้องหาให้ได้เราอยู่เดือนเดียวไหม 18,600 คูณ 12สองแสนกว่าอันนี้คือ1ปีเราจะเกษียณเรากว่าเราจะตายอีกสักกี่ปีไม่เอาหลายหรอกเอาสัก10ปีเอาสัก10ปีสองแสนคร่าวๆแบบเร็วๆเนี่ยกลมๆ2แสนคูณ10ปีเป็น2ล้านอย่างเราต้องมีเงินสัก2ล้านจึงจะพออยู่ได้แบบสบายหรือเปล่าก็ไม่แน่บางคนเนี่ยก็ลงทุกวันนี้บางคนก็ลงทุนทางรัฐแต่ไม่รู้ที่ลงทุนทางรัฐมันจะออกดอกผลหรือเปล่านะเช่นท่านเลขามูลนิธิเนี่ยนะฮะลงทุนทางรัฐไปที่หมายความว่าไงครับมีลูกนะครับแต่เลขาไม่ได้นั่นนะแต่หมายเลขามีลูกแต่หลายคนคาดหวังว่าอะไรครับคาดหวังว่าเมื่อแก่ตัวไปจะให้ลูกมาเลี้ยง
นะครับอาจารย์เอกชัยนี่ลงทุนเยอะเลยครับกับเรื่องนี้นะครับทีนี้เราคาดหวังว่าจะบางคนไม่ใช่ทุกคนนะบางคนคาดหวังว่าไม่เป็นไรหรอกเราเอาเงินไปสนับสนุนลูกเต็มที่เลยเดี๋ยวแก่ตัวไปลูกก็จะเลี้ยงเราถ้าพูดกันแบบตรงๆตรงไปตรงมาหวังได้ไหมครับทำไมหวังไม่ได้ไม่ทำไมหวังไม่ได้ก็ทุกวันนี้ผมยังไม่ส่งตังค์ให้พ่อแม่เลยใช่ไหมยืมเมียด้วยนะคือถ้าได้ก็ดีถ้าได้ดีมากเลยนะครับแต่หวังโอกาสยากมากนะครับเพราะว่าเมื่อลูกเขาโตไปเขาทำงานทำการอย่าหวังให้เขาเลี้ยงเลยครับแค่เขาเลี้ยงตัวเองให้รอดไม่ต้องมาขอจากเราอ๋อแม็กนี่แหบก็มีลูกหลายคนใช่ไหมแหบนะมีลูกกี่คนแม็กสองคนนะครับเนี่ยครับหลายคนก็เราคิดว่าเอ้ยไม่ต้องมาเลี้ยงดูเรานะครับก็แค่คิดว่าเราไม่ต้องมาขอเราเพิ่มก็ดีแล้วทีนี้เราอาจจะเดี๋ยวทวนนิดนึงนะครับเราอาจจะได้ฟังไปแล้วการออมนะครับต้องเมื่อมีรายได้เข้ามาต้องออมแล้วค่อยใช้หรือใช้เหลือแล้วค่อยออมมีใครคิดว่าออมสมมติเงินเดือนเรามาตรา35นวดขายหวยร้องเพลงอะไรก็ตามเนี่ยได้สักเดือนละ 20,000 ถึงไหม 20,000 เอาไม่ถึงเอา 15,000 เป็นได้ไหม 15,000 ไม่ได้เหรอ 12,000 อ่ะ 12,000 ไม่ได้เหรอสมมติ15,000แล้วกันกลางๆนะครับอาจถึงบ้างไม่ถึงบ้าง15,000ได้เงินมีรายได้เดือนละ15,000เราคิดว่าใช้ใครคิดว่าต้องออมก่อนแล้วที่เหลือจึงนำไปใช้ปรบมือครับใครคิดว่าใช้ก่อนเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยออมปรบมือครับแล้วใครทำได้ว่าเงินเดือนทุกเดือนหรือรายได้ทุกเดือนเดี๋ยวเฉลยตรงนี้กันนะครับถ้าให้ถูกก็คือควรออมก่อนก็คือเก็บก่อนแล้วค่อยใช้เราจะเก็บเท่าไหร่ 10% 15% ก็ไม่เป็นไรขอให้เก็บเช่นได้ 15% 10% คือเท่าไหร่ครับ 1,500 15% คือ 2,250 ประมาณนี้ก็นะครับก็อย่างน้อยยังได้เก็บแต่ถามหน่อยครับโดยทฤษฎีทุกคนรู้เลยว่าต้องออมหลายคนรู้เลยว่าต้องออมก่อนแล้วค่อยใช้ในทางปฏิบัติจริงๆใครมีเงินเข้ามาแล้วเก็บก่อนแล้วค่อยใช้ได้บ้างทำได้บ้างขอเสียงปรบมือหน่อยครับ ใครรู้แต่ทำไม่ได้ปรบมือหน่อยครับโอเคนะครับจริงๆอันนี้ต้องเขาเรียกว่าต้องเป็นวินัยเลยก็คือถ้าเราอยากมีเงินเก็บเงินออมเราต้องเก็บก่อนหรือออมก่อนแล้วที่เหลือค่อยใช้มีใครคิดว่าการจะเก็บออมได้ต้องได้เงินเยอะก่อนถึงจะเก็บออมได้ปรบมือหน่อยครับมีใครคิดว่าการเก็บออมไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าจะมีเงินมากหรือน้อยแต่เริ่มได้ทันทีปรบมือนะครับกลับบ้านได้ครับจ่ายตังค์จ่ายค่ารถเขาด้วยนะครับมือทีครับ นะครับหลายคนมักจะแก้ตัวให้มักจะแก้ให้แก้เรียกว่าแก้ตัว
หรือให้เหตุผลกับตัวเองเขาถามว่าทำไมไม่ออมจะให้ผลกับตัวเองว่าเรามันรายได้น้อยเรารายได้น้อยก็เลยไม่เหลือเงินออมคำถามคือแล้วรายได้มากต้องรอถึงเมื่อไหร่นะครับมีเหมือนกันนะครับคนที่รายได้น้อยเก็บออมจากน้อยเป็นมากบางคนรายได้มากแต่ไม่เคยออมก็ไม่มีเงินออมได้ 50,000 นะครับก็ใช้ 50,000 ได้แสนหนึ่งก็ใช้แสนหนึ่งไม่แน่ใจว่าที่ทางมูลที่พัฒนาคนอาชีพคนตาบอดจัดโครงการนี้ต้องการอบรมให้ท่านประธานมูลที่ด้วยหรือเปล่านะฮะนะครับอันเนี้ยแล้วจริงๆเราก็สำหรับคนที่ทำได้นะครับอยากถามต่อนิดนึงคนที่ทำได้เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่ามีรายได้แล้วเก็บออมก่อนแล้วค่อยใช้เนี่ยนะครับออมเดือนหนึ่งประมาณกี่บาทหรือกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้พอบอกได้ไหมครับ600บาทอาจจะไม่ได้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ออมเดือนละ600โอเคใครบอกว่า 50% ของเงิน 50% นี่แสดงว่าเราไม่รายได้เยอะเราก็ใช้น้อยมากนะครับนะครับทีนี้นะครับหลายคนก็บางคนบอกว่า600มีใครออมกี่เปอร์เซ็นต์บ้างครับของเงินที่รายได้ของเรามีไหมสามารถบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมพี่โจกี่เปอร์เซ็นต์พี่โจ30แสดงว่าพี่โจรายจ่ายน้อยครับเพราะโครงการไหนก็เห็นพี่โจไปทุกทีค่าอาหารก็ประหยัดไปหลายมื้อนะเดือนหนึ่งแซวเล่นนะครับพี่โจออมอยู่30นะครับจริงๆไม่ต้องเท่าพี่โจ30ก็ได้นะครับเรามี 10% ก็ได้นะครับและใครตอบได้ไหมครับว่าจริงๆเราควรมีเงินออมไว้ใช้ยานฉุกเฉินสักกี่เดือนใครบอกว่าสัก3เดือนขอเสียงคนที่ว่า3เดือนปรบมือหน่อยครับใครคิดว่า6เดือนปรบมือหน่อยครับ6เดือนใครคิดว่า9เดือนปรบมือหน่อยครับ12เดือนปรบมือหน่อยครับ6เดือนหมายความว่ายังไงหมายความว่ารายจ่ายของเราเดือนหนึ่งเราต้องรู้เอาเฉพาะอย่างน้อยรายจ่ายที่จำเป็นเนี่ยเดือนหนึ่งเรามีรายจ่ายที่จำเป็นเท่าไหร่เดือนหนึ่งเรามีรายจ่ายที่จำเป็นเท่าไหร่สมมติรายจ่ายจำเป็นแบบไม่จ่ายไม่ได้เลยเนี่ยสักเดือนละ10,000บาทนะครับเราก็ควรมีเงินออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินสัก60,000บาทถ้าช่วงโควิดถ้าเรามีเงินออมฉุกเฉินไว้ใช้สัก6เดือนพอรอดไหมโควิดมันไม่ได้นานขนาดนั้นนะตอนหลังมันก็ค่อยๆคลายออกมาคลายเขาเรียกว่าค่อยๆคลี่คลายหรือค่อยๆปลดการล็อกดาวน์6เดือนพอไหวเนาะถามอันนี้ถามต่อนะครับเป็นความรู้ของผมด้วยแล้วก็ในห้องตอนนี้ใครมีเงินออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินครบ6เดือนแล้วขอเสียงปรบมือหน่อยครับใครมีอย่างน้อยเดือนหนึ่งขอเสียงปรบมือหน่อยครับใครมี3เดือนปรบมือหน่อยครับใครไม่มีเลยถ้าพรุ่งนี้ล็อกดาวน์นี้ตายแน่ๆปรบมือหน่อยครับนะโอ้ไม่ได้ก็ถ้าพรุ่งนี้ล็อกดาวน์ก็ปล้นร้านกาแฟตั้งแต่วันนี้เลยครับนะครับ

ต่อเดือนนะรายจ่ายต่อเดือนเท่าไหร่และเราอาจจะยังวิเคราะห์ต่อไปได้อีกว่าในรายจ่ายรายได้ต่อเดือนเรายังเพิ่มอะไรได้อีกหรือรายจ่ายต่อเดือนเรายังตัดลดอะไรได้อีกลดรายจ่ายอะไรได้อีกเดี๋ยวเราจะค่อยๆพูดไปอันนี้ถามโอ้เพิ่มรายจ่ายได้อีกเนาะรายจ่ายมันน้อยเกินไปนะอันนี้ถามเป็นใดๆก็ได้ที่ผ่านมาไม่ใช่เอาอุปนิสัยแล้วกันนะอุปนิสัยของเราใครในห้องนี้ใครจะใครที่ผ่านมาใครเล่นหวยจะ BTS หรือ MRT อะไรก็เอาหมดเลยนะฮะเข้าใจมุก BTS MRT ไหมเห็นเขามี Facebook ไลฟ์ด้วยผมไม่พูดเยอะนะฮะนะครับจะเป็นหวยบน BTS หรือหวย MRT ได้จะสายสีน้ำเงินสายสีได้หมดนะอ่ะใครเล่นหวยบ้างเล่นหวยเป็นประจำทุกงวดไม่เล่นไม่ได้ขอเสียงประมือหน่อยครับอันนี้เอาเฉพาะที่มีทั่วไปนะไม่ได้หมายถึงหวยบางคนนี่หนักไปขนาดหวยลาวหวยเดี๋ยวนี้หวยลาวออกสัปดาห์ละ5วันหวยเวียดหวยฮานอยอีกบางคนไปเตะบงเตะบอลอีกนะนะครับคือถ้าแหมจริงก็ไม่ค่อยอยากพูดนะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวคนขายหวยในห้องนี้ด่าแต่พูดโดยหลักการแล้วกันครับว่าเงินที่เราซื้อหวยพอเราซื้อหวยไปเป็นไงครับซื้อไปมันก็เป็นการใช้ที่ศูนย์เปล่าเพราะแทบรางวัลมีโอกาสถูกไม่มีแต่น้อยมากนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าแต่ถ้าคุณท่านเลขาของมูลที่เอาหวยมาขายก็ช่วยซื้อเขาหน่อยนะฮะเพราะเขาไปโครงการบ่อยเดี๋ยวเขาขายหวยไม่หมดนะบางทีก็ถูกบางทีอยู่ไกลยังโดนบางคนรู้จักกันอยู่ไกลยังโดนโทรมาขายออนไลน์เลยนะฮะหวยเนี่ยนะครับบางทีแต่ก็นั่นแหละครับบางทีเราก็ซื้อเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็มีเงินเหลือเยอะๆเราก็ซื้อช่วยอุดหนุนกันแต่ถ้าเราจะลดรายจ่ายเนี่ยสลากลอตเตอรี่อะไรต่างๆสลากหวยใต้ดินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันเนี้ยควรพิจารณาเรื่องแรกๆที่ควรลดละเลิกนะครับเลิกไม่ได้ก็ลดลงเราเคยคนที่ซื้อเนี่ยเคยถามตัวเองไหมซื้อเดือนหนึ่งมากหรือน้อยเท่าไหร่ใครซื้อตั้งแต่500บาทขึ้นไปต่อเดือนขอเสียงประมือหน่อยครับเย่นี่ไม่กล้าถามนะซื้อเท่าไหร่ใครซื้อ100ถึง500ต่อเดือนประมือหน่อยครับนิดเดียวนะฮะนะครับก็อาจจะลองดูเนี่ยทำไมต้องทำบัญชีเราเรียกว่าบัญชีส่วนบุคคลก็คือว่าเราทำให้เรารู้ว่าเรามีรายรับเท่าไหร่เรามีรายจ่ายเท่าไหร่และเดือนหนึ่งเราเหลือเงินเก็บเท่าไหร่และจริงๆถ้าทำได้เราควรบอกตัวเองเลยว่าควรออมเงินตั้งแต่แรกไปเลยหักดิบนะครับรายรับของเรามีจากอะไรบ้างรายรับมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนนะครับบางคนมีรายรับจากเงินเดือนใครมีเงินเดือนประจำจะมาตรา3335จะราชการใดๆก็ตามใครมีเงินเดือนประจำบ้างไม่เอาเบี้ยคนพิการนะโอ้เยอะนะครับจะมาตาใดก็ตามนะครับใครไม่มีเงินเดือนขอเสียงประมือหน่อยครับแต่นอกจากเงินเดือนบางคนก็มีรายได้เสริมอื่นๆใช่ไหมครับหรือจากการประกอบอาชีพเช่นอะไรบ้างครับค่าจ้างเช่นรับจ้างขายหวยนะฮะมีรายได้เสริมมีค่าเช่าพี่โจน่าจะมีค่าเช่ามีดอกเบี้ยนะครับมีอื่น

0: นะครับอันนี้ถือว่าเป็นรายรับหมดเวลาเราเขียนบัญชีก็คือพวกนี้รายรับหมดได้จากอะไรก็ตามนะครับเงินเดือนได้จากค่าเช่าได้จากดอกเบี้ยได้จากการรับจ้างได้จากการประกอบอาชีพอิสระได้นวดกี่คนวันนี้นวดได้กี่คนเป็นเงินเท่าไหร่วันนี้ขายหวยได้เป็นเงินเท่าไหร่วันนี้ออกไปแสดงความสามารถได้เงินเท่าไหร่นะครับวันนี้วันที่10เงินเบี้ยความพิการเข้าได้รับเบี้ยความพิการเป็นเงิน800บาทเนี้ยก็เขียนได้หมดคือรายรับนะครับฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะพูดถึงเราใช้เงินเท่าไหร่เราจ่ายเงินเท่าไหร่เราต้องรู้แล้วว่าเดือนนึงเรามีเงินได้เท่าไหร่บางคนอาจบอกไม่ได้มันไม่แน่นอนเพราะอาชีพอิสระก็ลองประมาณการดูอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่บางคนมีมาตราด้วยแล้วก็ทำงานอื่นด้วยนะครับเช่นมีมาตรา35ด้วย33ด้วยนวดสัปดาห์ละวัน2วันวันที่เหลือก็ทำอย่างอื่นอันนี้ถามเป็นความรู้ของผมก็ได้นะมีใครทำเฉพาะงานมาตราอย่างเดียววันที่เหลือไม่ทำอะไรเลยไม่มีรายได้เพิ่มขอเสียงประเมินเนี่ยครับเหรอฮะทำกี่วันมาตราเนี่ย5วันอ๋อ5วันถ้าเป็น AS อะไรลักษณะนี้5วัน3วัน3วันแล้ว4วันทำอะไรครับนอนโอเคไม่เป็นไรครับมีใครมีงานมาตราด้วยแล้วก็มีอาชีพเสริมอย่างอื่นด้วยขอเสียงประเมินเนี่ยครับจะมีอาชีพเสริมหรือไม่มีใดๆก็ตามก็ถือว่าเรามีรายรับถ้ามีมาตราอย่างน้อยก็ดีนะครับได้เดือนละสักหมื่นหนึ่งก็เป็นพื้นฐานนะครับรายจ่ายมาดูรายจ่ายบ้างนะฮะรายจ่ายเราก็อาจจะแยกหมวดรายจ่ายไว้หมวดหลักๆก็ได้เดี๋ยวเราลองคิดว่าเราจะมีหมวดรายจ่ายในชีวิตประจำวันเราบ้างเช่นค่าอาหารค่าอาหารนะครับค่าอาหารค่าเดินทางอะไรก็ตามนะครับบางทีเรามีรายจ่ายประจำนะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวนะใช่ไหมไอ้รายจ่ายเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเนี่ยหรือบางทีเราถ้าสมมติเราจ่ายวันละร้อยจ่ายอะไรเพิ่มทุกวันละร้อยจ่ายทุกวันเลยเดือนหนึ่งก็เท่าไหร่แล้ว 3,000 ปีหนึ่ง 36,000 ไม่น้อยแล้วนะถ้าคุณสุรศักดิ์ติ๊บนักร้องวันร้อยทุกวันเนี่ยก็ 36,000 แล้วนะใช่ไหมคุณแม็กครับนะครับอะไรนะฮะออกวันร้อยไม่พอต้องติ๊บ200นะฮะนะครับถ้าเราใช้เงินเนี่ยอะไรที่เราไม่ได้วางแผนไว้วันร้อยเดือนหนึ่งก็ 3,000 แล้วนะครับปีหนึ่งก็ 36,000 แล้วฉะนั้นแล้วเราต้องบันทึกรายจ่ายของตัวเองนะครับเราต้องรู้ว่าเงินเราได้จากไหนเท่าไหร่เงินเราจ่ายอะไรไปเท่าไหร่นะครับและพอเราทำบัญชีส่วนตัวของเราเราจึงจะตอบได้ว่าเราจะปรับพฤติกรรมของเราได้อย่างไร1178นี่ขายกาแฟแก้วละกี่บาทนะฮะ50อ๋อผมจะเลี้ยงเหรอฮะใครตะโกนมาใครอยากกินก็ไปซื้อนะครับลงบัญชีประธานน้องบอมแบมไม่ลงนะฮะผมไม่มีบัญชีที่นี่นะครับนะครับนะครับก็กาแฟแก้วละ50บาทเอากับราคา1178เนี่ยสมมุตินะเราเป็นคนติดกาแฟมากเลยกินวันละ2แก้ว ช้าแก้วหนึ่งกาแฟตอนบ่ายชาเขียวมั่งอะไรบ้างนะครับวันละ2แก้วที่ผ่านมาเราไม่เคยสนใจครับกินไปเช้าแก้วบ่ายแก้วเช้าแก้วบ่ายแก้วพอเรามาลงบัญชีแล้วค่ากาแฟค่า1178คาเฟ่วันนี้100พรุ่งนี้อีก100มื้อลืนอีก100สรุปแล้วเดือนหนึ่งเราจ่ายให้1178คาเฟ่นี่ 3,000 3,000 ถ้าจะต้องปรับพฤติกรรมจะต้องลดเหลือวันละแก้วลดเหลือไม่เอาแล้วเอาวันละแก้วพออย่างน้อยก็ลดจาก 3,000 เหลือ 1,500 แต่ถ้าเราไม่ทำบัญชีไม่เคยบันทึกเลยเรารู้ไหมว่าเราจ่ายอะไรไปบ้างอาจจะไม่รู้อาจจะปรับพฤติกรรมตัวเองไม่ได้นะฮะถ้าเราบอกว่านะฮะถ้าเราบอกว่าเนี่ยเรารายได้ไม่มากต้องออมออมบอกว่าไม่มีตังค์ออมเพราะรายจ่ายเยอะเราบอกว่าให้ลดค่าใช้จ่ายหลายคนจะถามกลับมาเลยว่าจะให้ลดอะไรได้อีกใช่ไหมหลายคนจะถามว่าเอ้าสมมติเงินเดือน15,000ให้ออมสัก 3,000 ใช้สัก12,000เราบอกว่า12,000ใช้ไม่พอใช้ไม่พอเรามีรายจ่ายอะไรบ้างอยากให้ลดค่าใช้จ่ายเราก็จะบอกว่าจะให้ผมลดอะไรอีกครับ12,000ผมก็ใช้ไม่พออยู่แล้วนะรายจ่ายเราก็ต้องดูว่าเรามีรายจ่ายประเภทไหนบ้างนะเราอาจจะลองแยกรายจ่ายอย่างนี้ได้นะครับ1รายจ่ายที่จำเป็นเอาที่จำเป็นนะนะครับของเราคิดว่าอะไรเป็นรายจ่ายที่จำเป็นบ้างค่าเดินทางค่ากับข้าวหรือค่าอาหารอะไรอีกครับค่าน้ำค่าไฟค่าสาธารณูปโภคอะไรอีกครับค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัวบางคนบอกว่าค่าเช่าบ้านใช่ไหมครับแต่ก็ต้องแยกเลยนะค่าอาหารจำเป็นแต่ก็ต้องถามว่าอาหารเรากินอะไรบ้างนะครับกินอะไรบ้างอาจจะไม่ต้องบอกว่ากินข้าวกะเพราอะไรอย่างนี้แต่ว่าเรามีมื้อใหญ่ในแต่ละเดือนเราอาจจะมีมื้อใหญ่มื้อที่กินอาหารนอกบ้านมื้อที่กินร้านหรูนะครับเช่นไปร้านละเมออะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับเรามีเหล่านี้สัปเดือนละกี่ครั้งอย่างเราส่วนใหญ่พวกเราชอบไปหมูกระทะปับเอ็นเนี่ยจอยเห็นไปบาร์บีคิวรีสอร์ทบ่อยมากนะฮะบุฟเฟ่อะไรนะอะไรร้อยฟังไม่ชัดเอ็มร้อยอ๋อตีน้อยเอาโทษทีครับโทษทีลักกี้สุกี้ตีน้อยบาร์บีคิวรีสอร์ทเราถามตัวเองว่าเดือนหนึ่งเราไปกี่ครั้งล่ะอาหารหรูๆอาหารแพงๆถึงแม้เราจะบอกว่ารายจ่ายที่จำเป็นแต่ก็ต้องจำเป็นจริงๆใช่ไหมครับรายจ่ายจำเป็นบางทีก็ลองดูว่าลดอะไรได้บ้างเช่นสาธารณูปโภคค่าไฟแพงเหลือเกินส่วนหนึ่งแน่นอนนะครับอาจจะเป็นค่าไฟของภาครัฐแต่ส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นพฤติกรรมของเราเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนเข้าบ้านปุ๊บเปิดทันทีจากข้างล่างพอขึ้นไปบนบ้านเปิดอีกถึงเช้าลงมาข้างล่างปิดข้างบนมาเปิดข้างล่างต่อก็อะไรนะแม็กคือเข้าใจครับประเทศไทยมันร้อนแต่พอเราเปิดแอร์เยอะขนาดนี้ ค่าไฟก็แพงก็ไปตกเป็นรายจ่ายเขาก็จะมีอยู่นะว่าวิธีการประหยัดแอร์ทำอย่างไรเช่นเปิดแอร์อุณหภูมิเท่าไหร่เปิดปิดก่อนกี่ครึ่งชั่วโมงอะไรไงเขาก็จะมีต้องไปลองศึกษาดูเช่นเราตื่น6โมงก็อาจจะตั้งเวลาปิดสักตีห้าตีห้าครึ่งความเย็นก็อาจจะยังคงอยู่นิดนึงเปิดแอร์ที่อุณหภูมิ25องศาอะไรเหล่านี้นะครับมันก็จะมีแต่เราบอกว่าโอ้25องศามันร้อนต้องปรับเป็น20นะฮะ23 24นะครับอันนี้คือรายจ่ายที่จำเป็นนะครับเราต้องแยกออกมาได้ว่ารายจ่ายที่จำเป็นค่าอาหารค่าสาธารณูปโภคค่ารถแต่ค่ารถก็อีกนะครับเราก็ต้องดูถามตัวเองว่าเราเดินทางยังไงบ่อยบางคนไปไหนก็เรียกแต่ Grab นะครับใกล้ๆก็ Grab บางคนไม่ใช่นั่ง Grab ธรรมดา Grab คาร์พรีเมียมนะฮะบางคนก็เนี่ยแหละครับ Grab รถไฟฟ้าไม่ขึ้นอันนี้ทัวร์พลุกวนประเทศแล้วกันรถสาธารณะไม่ขึ้นเหมาอย่างเดียวนะครับค่าเดินทางถ้าเรามีรายได้ไม่มากนะและกินหรูอยู่แพงชีวิตติดแกรมยังไงก็ไม่ไหวนะฮะถึงแม้รถไฟฟ้าในกรุงเทพมันจะมีปัญหาหน่อยต้องให้คุณธานีมาช่วยบ่นทั้ง BTS ทั้ง MRT นั่นนะครับนะครับถึงแม้มันจะต้องไปต่อคิวขอตั๋วใดๆก็ตามเนี่ยแต่เพื่อความประหยัดเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ต้องยอมอันนี้เล่าคือตอนที่ผมยังมีตังน้อยตอนนี้ก็มีเยอะขึ้นแต่ไม่ได้รวยนะฮะตอนที่ผมยังมีตังใครจำรถไฟฟ้า BTS สมัยเมื่อ20กว่าปีก่อนว่าสถานีที่ขึ้นฟรีจะมีแค่5สถานีก็คือหมอชิตอโศกสยามช่องนนทรีแล้วก็อ่อนนุชตอนนั้นยังไม่มีวงเวียนใหญ่เลยนะยังอยู่แค่ตากสินอยู่เลยปรากฏว่าเวลาผมไปรับแฟนผมที่เอกมัยจริงๆหน้าปากซอยมันก็มีสถานีเอกมัยนะอะไรนะฮะไม่คือผมพูดถึงตอนนั้นไม่ได้บอกว่าตอนนี้ฮะตอนนี้อาจจะไม่เหมือนตอนนั้นก็ได้ไม่คือตอนนั้นน่ะไม่เหมือนตอนนี้ก็คือตอนนั้นเป็นแฟนตอนนี้เป็นภรรยาไงโอเคคือตอนแรกถ้าไม่ไลฟ์สดจะพูดไปอย่างหนึ่งพอพูดว่าไลฟ์สดก็จะต้องไปอีกทางหนึ่งนะครับเพราะเป็นหลักฐานเป็นคลิปเสียงที่เอาไปทำต่อได้นะฮะตอนนั้นผมก็แฟนผมก็ทำงานอยู่ในเอกมัยการที่ผมไม่ค่อยมีตังค์จริงๆหน้าปากซอยเอกมัยสูงวิ63ก็จะมี BTS สถานีเอกมัยแต่ผมก็ไม่ขึ้นเพราะขึ้นแล้วมันเสียตังค์ผมก็ยอมนั่งรถเมล์ไปสถานีอ่อนนุชสาย23วิ่งผ่านในซอยเอกมัยไม่ใช่23ทางด่วนแบบที่คุณขวัญขึ้นกับบ้านพระประแดงไอแถวสวนส้มนะอันนี้23ข้างล่างนะครับก็นั่งสาย23จากในซอยเอกมัยไปขึ้นรถไฟฟ้าที่อ่อนนุชนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ต้องเสียค่ารถไฟฟ้า2คนก็หลายบาทอยู่นะครับหรือถ้าวันไหนมีน้องที่ทำงานเขามีรถจะกลับบ้านก็ติดๆเข้าไปใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หาทุกทางที่ประหยัดแต่ทุกวันนี้รถไฟฟ้าในกรุงเทพมากขึ้นแล้วก็เดินทางสะดวกขึ้นเพราะไม่ต้องไปคิดว่าจะขึ้นสถานีอะไรจะไม่เสียตังค์ขึ้นได้ทุกสถานีแต่เราก็เนื่องจากคนตาบอดคนพิการขึ้นเยอะเราก็ไปเจอปัญหาใหม่ถ้าคุณธานีก็จะเรียกว่าตั๋วโดยสารอลเวงอะไรเขาเรียกว่าส่งต่อขอโชคคุณธานีเขาจะโพสใน Facebook ว่าส่งต่อขอโชคขอตั๋วเนี่ยนะฮะหรือ MRT ตะหลังก็มีมาตรการใหม่ออกมาใช่ไหมครับในกรณีของสายสีน้ำเงินสายสีม่วงอะไรต่าง เออผมไม่ได้ขึ้นมานานแล้วนะฮะทีนี้อันนี้คือรายจ่ายต่อให้เราบอกว่าเป็นรายจ่ายที่จำเป็นแต่เราก็ต้องพยายามจ่ายให้น้อยลงด้วยไม่ใช่เราจำเป็นต้องไปเดินทางไปทำงานเราก็ไปแกร็บคาร์พรีเมียมทุกวันเราอะไรต่างเรากินอาหารกินหรูอยู่แพงติดกรัมทุกวันจ่ายค่ากาแฟทุกวันจริงๆ1.78คาเฟ่นี่แก้วละ50นี่อันนี้พูดตรงๆนะครับถือว่าไม่แพงนะหลังจากที่ว่าเขาเยอะแล้วชมเขาบ้างนะจริงๆไม่แพงถ้าอะเนี่ยเลี้ยงคนละแก้วโอ้ไม่แพงอะเลี้ยงคนละแก้วเหรอไม่แพงแต่ไม่ถูกไงนะฮะก็เมื่อกี้ผมกินไปชากาแฟตอนเบรกนะฮะอ่ะไม่ถึงจะไปไหนยังมันถึงไม่ถึงมันต้องกาแฟสดไปซื้อกินเองนะครับคือจริงๆบอกว่า1.78เนี่ยนะครับต่อให้แก้วละ50เราพูดกันก็ไม่แพงเพราะถ้าเราไปแหมพูดชื่อไลฟ์สดเดี๋ยวก็โดนเขาด่าถ้าเราไปกินกาแฟแบรนด์ดังๆตามปั๊มเขาบอกว่านกแก้วแบรนด์เดียวกับสบู่เนี่ยนะครับนะครับคือถ้าแบรนด์อื่นๆถ้าเป็นเย็นใน60-70ใช่ไหม60-70แต่อันนี้50ก็ถือว่าไม่แพงนะครับอย่างน้อยก็ประหยัดยังไงก็ตามก็ฝากพี่น้องที่อยู่โคราชนะครับนึกถึงกาแฟถ้าต้องสั่งติดยังไงก็กดสั่ง1.78ได้นะครับมีจำหน่ายทั้งไลน์แมนทั้งแกร็บนะครับเอาเป็นแค่แกร็บแล้วเหรอครับไลน์แมนเจ๊งไปแล้วน้องบอมแบมบอมมีแค่แกร็บนะฮะมีจำเสียงไม่ถูกเลยฮะอันที่สองอันนี้อันแรกรายจ่ายจำเป็นพูดไปแล้วอันที่สองก็คือรายจ่ายที่เราต้องจ่ายตามภาระผูกพันภาระผูกพันเช่นไรค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟอยู่ในจำเป็นไหมนะฮะภาระผูกพันก็คือค่าเช่าบ้านค่าเทอมลูกไม่จ่ายเขาก็ไม่อยู่ค่าผ่อนไม่รู้ว่าเราไปผ่อนอะไรมาพวกอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้มีพวกช้อปปงช้อปปี้มีพวกซื้อก่อนจ่ายทีหลังมีพวกอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับมีพวกซื้อก่อนเป็นพวกผ่อนเปเลเตอร์ซึ่งจริงๆถ้าผมนี่ก็ชอบผ่อนเหมือนกันนะแต่ผมจะเลือกผ่อน 0% 6เดือน10เดือนก็ 0% ส่วนใหญ่มันก็เกิดจากการมีบัตรเครดิตมีอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะดูคุ้มค่าหน่อยไม่ต้องจ่ายอะไรมีก็ผ่อนไปเลยครับอาร์มี่บอกว่าช้อปปี้ก็มี 0% นะครับแต่การผ่อนถ้าใดๆก็ตามต้องเสียทำให้เราจ่ายเพิ่มถ้าเสนอได้ก็คืออยากให้หักห้ามใจเช่นซื้อเงินสด10,000ซื้อเงินผ่อนรวมแล้วเป็น12,000-13,000อยากให้เราหักห้ามใจแล้วค่อยๆเก็บเงินไปจะดีกว่าแต่ก็มีบางอย่างนะที่หักห้ามใจไม่ไหวยังไงก็ต้องซื้อผ่อนก็คือบ้านคอนโดเอื้ออาทรโอ้บ้านใครบอกว่าเก็บเงินให้ได้ล้านก่อนแล้วค่อยไปซื้อเก็บวันนั้นราคามันก็จะไม่มีบ้านแต่ถ้าซื้อบ้านก็ให้คิดแค่ว่าดีกว่าเช่าเขาอยู่เหมือนเพลงสมัยพี่แอ๊ดคาราบาวทาวเฮ้าก็ยังดีนะครับดีกว่าที่เราเช่าเขาอยู่ใช่ไหมรักทรหดใช่ไหมนะฮะอ้าวนะครับแต่ก่อนทาวเฮ้าก็ยังดีตอนนี้อาจจะแค่เอื้ออาทรก็ยังดีกว่าที่เราเช่าเขาอยู่นะฮะเพราะอะไรครับไม่รู้นะแต่คนสมัยใหม่เด็กสมัยใหม่เขาอาจจะคิดคนละอย่างกันคิดว่าเราเช่าเรายืดหยุ่นง่ายกว่าเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางง่ายแต่ถ้าเรามองเรื่องถ้าเราไปเช่าเขาอยู่เป็นไงครับจ่ายแล้วเราได้เลยมาไหมจ่ายแล้วก็ได้อยู่อย่างเดียวแต่ถ้าเรายอมไปผ่อนบ้านผ่อนคอนโดผ่อนเอื้ออาทรวันหนึ่งมันยังมีโอกาสเป็นของเราใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ผ่อนแพงมากนะครับอันนี้ก็คือภาระผูกพันบางคนอาจจะมีผ่อนรถบางคนมีค่าเทอมลูกมีอะไรต่างก็เป็นภาระผูกพันที่ต้องจ่ายไปค่าเช่าบ้านค่าผ่อนบ้านไม่จ่าย ไม่ได้เขาไม่ให้เราอยู่นะหรือชำระหนี้อะไรนะฮะเช่าอยู่ไม่เกิน3เดือนก็เด้งบางคนใช้สูตรเช่าอยู่แล้วพอติดค่าเช่า 2-3 เดือนเด้งก็ไปหาที่เช่าใหม่ติดใหม่เขาไล่ออกก็ไปหาใหม่หาใหม่ไปเรื่อยนะฮะตามหาที่ไม่เคยเจอเลยเพราะย้ายที่เช่าบ่อยเหลือเกินอันนี้กลุ่มที่3นี่สำคัญรายจ่ายที่เป็นความต้องการรายจ่ายที่เป็นความต้องการหรืออย่างที่พี่โจพูดในช่วงพรีเซนต์ที่ผมมาทันอาจจะไม่ใช่คำว่ากระสันแบบพี่โจว่านะนะอาจจะเรียกว่าคนเรามันมีกิเลสมันมีความอยากอยากมีอยากได้อยากเป็นนะครับเอาแค่อยากได้นะครับของอาจจะไม่ได้จำเป็นกับชีวิตแต่อยากได้นะฮะเช่นอยากได้เลยนะตอนนี้ iPhone 18 Pro 18 Pro Max ออกมาแล้วเริ่มจำหน่ายเมื่อวานนี้ iPhone 18 Pro เริ่มต้นที่ราคา 48,900 บาท iPhone 18 Pro Max เริ่มต้นที่ราคา 52,900 บาทอันนี้ซื้อเครื่องเปล่านะครับไม่ซื้อติดโปรนะครับและยังมีออกเดือนหน้าก็คือ iPhone Duo อีกอันนั้น 70,000 กว่านะครับบางคนนะครับอยากมี iPhone เก่าก็ยังพอใช้ได้โทรศัพท์เครื่องเก่าก็ยังพอใช้ได้แต่ก็อยากได้เครื่องใหม่อยากได้เอาผ่อนเอาบางทีมีบัตรเงินสด 0% 36เดือนเอาเครื่องเก่าไปเทรดอินเอาเครื่องใหม่มานะครับหรืออื่นๆก็ตามนะครับไม่ใช่แค่โทรศัพท์อย่างเดียวอยากได้หู AirPods อยากได้ลำโพงดีๆมาร้องเพลงอยากได้เสื้อผ้าใหม่อันนี้ผู้หญิงเนี่ยครับผู้หญิงก็อยู่ตรงนี้เยอะผู้หญิงเนี่ยเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมนี่ห้ามเขาไม่ได้เลยนะครับผมเคยเจอกระทู้หนึ่งในพันทิปเนี่ยผมชอบมากเลยเขาถามว่าทำไมผู้หญิงเสื้อผ้าเต็มตู้บอกว่าไม่มีเสื้อผ้าใส่นะฮะเพราะอะไรก็เพราะว่าผู้หญิงเขาเบื่อเสื้อผ้าเก่าๆที่อยู่ในตู้ไงนะฮะนะฮะเสื้อผ้าเต็มตู้ไปหมดแต่บอกว่าวันนี้ไม่มีเสื้อผ้าใส่เพราะอะไรก็อยากได้เสื้อผ้าใหม่ๆอยากได้รองเท้ากระเป๋าอย่างผู้ชายเดี๋ยวไลฟ์สดอันนี้บางคนแล้วกันนะครับไม่ใช่ทุกคนนะเดี๋ยวจะหาว่าผมเหยียดเพศหญิงนะฮะอย่างพวกเราเนี่ยอย่างผมแล้วกันนะฮะผมนี่ไม่ค่อยด้านเท่าไหร่เรื่องกระเป๋าก็สะพายใบเดียวไปเสื้อทับเสื้อผ้าอะไรก็สะพายกระเป๋าใบเดียวใบเดิมแต่กับบางคนไม่ได้ต้องวันนี้ต้องมีกระเป๋าสีนี้จะได้แมทกับเสื้อผ้าชุดนี้อีกวันนึงไปต้องเป็นกระเป๋าอีกใบนึงแมทกับเสื้อผ้าอีกแบบนึงรองเท้าคู่นั้นคู่นี้จะได้แมทกับเสื้อผ้าอย่างผมเนี่ยรองเท้าคู่เดียวใส่จนสึกหลอหมดแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไม่อยากเปลี่ยนเลยก็ไม่ใช่ไม่มีเงินนะครับก็ไม่อยากเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเนี่ยความจำเป็นอะไรเขารู้สึกว่าจำเป็นกับชีวิตเราเหลือเกินทุกวันนี้ยิ่งพวกเรานี่โดนกิเลสโดนสิ่งเร้าง่ายมากปัดเฟซบุ๊กไปก็เจอขายของปัดติ๊กตอกไปก็เจอขายของนะครับยังไม่รวมถึงเข้าไปในแอป Marketplace อย่าง Shopee Lazada อีกอันนั้นต้องเข้าไปหาแต่บางทีทุกวันนี้ปัดติ๊กตอกไม่ได้เข้าไปหาแล้วเจอโฆษณาเจอมีคนปักตะกร้าอดใจไม่ไหวนะครับผ่านไปเจอไลฟ์สดขายเสื้อผ้าขายของนั่นของนี้ก็อดซื้อไม่ได้นั่นนะครับจำเป็นครับจำเป็นโอ้ก็อันนี้เขาถามแม้ผมก็ไม่ได้พูดขนาดใส่ผ้าขี้ริ้วหรอกครับแต่ว่าคืออันนี้กว่าความจำเป็นแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วกันนะครับคือ อย่างผมก็ไม่ได้บอกว่าผมไม่ซื้อเสื้อผ้าบ่อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมใส่ผ้าคลิ้วคือรถไฟฟ้านะนะแต่ว่าก็อาจจะใส่ไปใส่มาหลายที่น้อยครับไม่ได้ว่าอะไรได้ครับได้ถ้าสวยแล้วคือถ้าสวยแล้วไม่ลำบากชีวิตเราไม่ต้องไปเป็นหนี้มีเงินเก็บก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าชีวิตสวยหรูติดแกรมเราเคยได้ยินพวกใน YouTube หรือเจอบ่อยเนาะบางคนภายชีวิตเปลือกนอกดูกินหรูอยู่แพงชีวิตติดแกรมถ่ายรูปถ่ายเฟซลงเช็คอินโอ้โหร้านกาแฟดีๆภาพสวยๆแต่เบื้องหลังหมุนเงินไม่พอทำบัตรเครดิตหลายใบเอาบัตรใบเก่ามาจ่ายบัตรใบเอาบัตรใบ2มาจ่ายบัตรใบ1บัตรใบ3จ่ายบัตรใบ2เอาบัตรใบที่1ไปจ่ายบัตรใบที่2เลยวนไปวนมาเกิดกดเงินสดออกมาใช้สุดท้ายงูกินหางไปไม่รอดอ๋อครับครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวนะครับที่พูดไปบอกว่ารายจ่ายตามความต้องการเนี่ยไม่ได้บอกว่าผิดต้องย้ำนะว่าเราไม่ได้บอกว่าผิดแต่เราจะได้รู้ได้ว่ารายเงินของเราไปอยู่กับอะไรเพราะว่าแล้วผมก็อยากไปซื้อ iPhone 18 Pro Max อยู่เหมือนกันนะฮะมันจะทำให้เรารู้ว่าอะไรเราควรจ่ายอะไรเราควรลดอะไรเราควรเก็บเงินไว้ซื้อเงินสดโดยไม่ไปผ่อนให้มันเสียดอกเบี้ยนะครับอะไรเราควรเลื่อนไปก่อนนะครับเหล่านี้คือรายจ่ายตามความต้องการไม่ผิดครับแน่นอนครับชีวิตคนเราไม่ใช่เก็บเงินจะไม่เคยออกไปกินตีน้อยไม่เคยออกไปกินบาร์บีคิวพาซ่าไม่เคยออกไปนั่งเช็คอินร้านกาแฟไม่เคยมีเสื้อผ้าใหม่ๆแต่เรารู้มีสติว่าเราควรใช้หรือจ่ายไปกับอะไรบางทีนะครับกระเป๋าเต็มบ้านรองเท้าเต็มตู้เสื้อผ้าเต็มรองเท้าเต็มชั้นเสื้อผ้าเต็มตู้พอนั่งกลับมาวันหนึ่งมานั่งคิดว่าไม่น่าซื้อพวกนี้มาเลยนะครับไม่น่าซื้อมาเลยหรือซื้อมาเยอะเสียดายโดยเฉพาะในวันที่เกิดไม่มีเงินเอาไปขายราคาก็ไม่ค่อยดีนะอะไรนะโอ้นะแย่จังทีนี้พอเช่นนี้แล้วเราก็บอกว่าการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับมันอาจจะบางคนบอกว่าเราไม่ทำเพราะชีวิตมันยุ่งยากต้องมานั่งจดบันทึกคือมันไม่ได้ทำให้เรายุ่งยากขึ้นมากนักนะครับและก็ไม่ได้หมายความว่าการที่เราทำบัญชีเนี่ยนะครับหมายถึงเราต้องห้ามตัวเองไม่ให้ซื้อของไม่ให้อะไรทั้งนั้นนะครับแต่การทำบัญชีรายรับรายจ่ายเราจะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับเงินของเรานะคือถ้าเราคือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายทำให้เรารู้เงินที่แท้จริงของเราเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราทำเราจะตัดสินใจบนข้อมูลที่เรามีแต่ถ้าเราไม่ทำบัญชีเราจะตัดสินใจบนความรู้สึกเฮ้ยอยากกินไม่รู้เลยว่าเงินเหลือเท่าไหร่แล้วเดือนนี้เฮ้ยอยากกินวันนี้โอ้โหเขาไปกินหมูกระทะกันเขาไปกินชาบูตีน้อยกันอยากไปด้วยทั้งที่ตัวเองมีภาระที่ต้องจ่ายอื่นๆแต่เพื่อนไปก็เลยไปเฮ้ยเพื่อนลูกเพื่อนมันแต่งงานไม่ได้ใส่น้อยไม่ได้เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะครับใส่ซองเลย 2,000 ค่าซื้อชุดใหม่ใส่ไปงานอีกค่าลงค่ารถค่าเลยโอ้โหไปมาแต่งงานครั้งหนึ่งนี่หมดไม่ใช่เรานะฮะไปงานแต่งงานไปงานอื่นนี่หมดไป 5-6,000 นะครับอันนี้เราทำจากความรู้สึกแต่ถ้าเราทำบัญชีเราคิดว่าเราควรมาคิดควรจ่ายอะไรไม่ควรจ่ายอะไรนะครับบางทีเราบอกว่าเดือนนี้ยังใช้เงินไม่เยอะเลยซื้อช้อปปิ้งสุดท้ายแล้วเงินมันหายไปไหนวะเนี่ยสิ้นเดือนยังไม่ถึงสิ้นเดือนวันที่20 เริ่มซื้อมาม่าแล้วนะครับรออีกตั้ง10วันก่อนเงินเดือนจะออกเริ่มเดินจากแต่ก่อนนั่งมอไซค์เข้าบ้านเดินนะฮะซื้อมาม่ากินข้าว3มื้อเหลือ2มื้อนะครับนะครับซึ่งถ้าเราทำบัญชีเนี่ยเราอาจจะเห็นเฮ้ยเดือนนี้เราซื้อของออนไลน์ไปแล้ว 4,000 บาทเราซื้อกาแฟไปแล้ว 3,000 บาทนะฮะอะไรประมาณนี้เราก็จะได้นะครับระมัดระวังรู้จักตัวเองรู้จักเงินที่แท้จริงของเรานะครับทีนี้ครับเวลาพูดถึงทำบัญชีเนี่ยนะครับพวกเราก็อาจจะถามว่าแล้วคนตาบอดจะทำอย่างไรนะครับก็ผมเคยใช้แต่ไม่ได้ใช้ตลอดทุกวันนี้ให้ AI ทำให้ก็ได้ให้เอา AI ที่ผมเคยใช้ทำบัญชีแล้วกันนะครับก็คือ Gemini นะครับให้ Gemini เราก็บอกว่าช่วยทำบัญชีส่วนตัวให้ฉันหน่อยแล้วเวลาเรามีอะไรเราก็กรอกลงไปแล้วเดี๋ยวมันค่อยๆทำค่อยเรียนรู้กันไปแบ่งหมวดแบ่งรายให้รายรับเท่านั้นรายจ่ายเท่านี้เดี๋ยวเขาก็จะทำให้แล้วก็จริงๆสามารถทำเป็นไฟล์ Excel ออกมาได้ด้วยนะครับแต่ขอให้เราพร้อมให้มันดีอาจจะถามมันว่าฉันต้องการทำบัญชีส่วนตัวเพื่อควบคุมรายรับรายจ่ายขอให้คุณช่วยทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ฉันหน่อยมันก็จะบอกว่าได้เลยครับมีรายรับรายจ่ายอะไรก็แจ้งเข้ามาได้เดี๋ยวมันจะบันทึกไว้ให้อันเนี้ยผมว่าถ้าเราแบบง่ายที่สุดเลยนะง่ายที่สุดเลยก็คือทำผ่าน AI ในห้องนี้แต่ถามว่าผมเคยทำไหมผมเคยทำแต่ตอนนั้นทำเวลาตอนนั้นไปเมืองนอกแล้วต้องทำบัญชีเคลียร์กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยทำรายงานการเงินเคลียร์เขาแต่ผมก็ขี้เกียจจดไงไม่สะดวกจดผมก็เลยและให้จดในคอมในอะไรผมก็ไม่สะดวกก็เลยให้จดผ่าน AI นี่แหละก็เลยให้ Gemini ทำให้ซึ่งทำออกมาได้ดีนะครับมันแยกหมวดเราได้ด้วยนะมันเพิ่มหมวดวันนี้สมมติเรามีแต่ค่าอาหารมันก็ยังเป็นค่าอาหารหมวดอาหารอย่างเดียวพอวันหลังเรามีค่ารถมันก็เพิ่มหมวดค่ารถมาให้เราได้เรามีค่าช้อปปิ้งมันก็เพิ่มค่าช้อปปิ้งเป็นหมวดใหม่มาให้เราได้เพิ่มได้เรื่อยๆขยับขยายได้เรื่อยๆนะครับต้องก็พร้อมทุกครั้งที่เรามีรายจ่ายครับไม่เรื่องบัญชีไม่ต้องพร้อมใหม่แต่ให้พร้อมในแชทเดิมในแชทเดิมแต่พร้อมเมื่อเรามีรายรับใหม่เราก็พร้อมเข้าไปว่าวันนี้ได้รับเงินเท่านั้นเท่านี้จากอะไรวันนี้เราจ่ายค่าอะไรก็คือพร้อมไปรายการไปเลยนะครับว่าแต่ในห้องนี้ใครใช้ Gemini บ้างครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับแต่ Chat GPT ผมไม่เคยทำผมก็เลยไม่กล้าบอกว่าทำได้หรือเปล่าแต่ Gemini ที่เคยใช้ทำได้แชท GPT ก็ทำได้ใช่ไหมคิดว่าทำได้แหละผมก็คิดว่าทำได้นะครับแล้วจริงๆมันสามารถทำแล้วสปีดทำออกมาเป็นอะไรนะเป็น Excel ไปเลยให้ได้ด้วยนะนะครับทีนี้ถ้าถามว่ามีแอปไหนที่บันทึกได้ถ้าเอาแอปนะครับผมก็จะแนะไม่แอปแบลผมก็จะแนะนำแอปมันทุกวันนี้มันใช้ Money Lover ป่ะHappy Money แต่ในเครื่องผมใช้ Money Lover นะครับแอป Money Lover นะฮะเดี๋ยวผมอาจจะลองสาธิตให้ดูแต่อันนี้ไม่ใช่รายจ่ายของผมนะฮะถ้าไปโหลดดูนะฮะมันนี่เลิฟเวอร์ก็คือมันนี่เงินเนี่ยแหละครับมันนี่แล้วก็วรรคเลิฟเวอร์เลิฟที่แปลว่ารักแล้วก็เติม R มันนี่ MONEY วรรคเลิฟเวอร์ LOVR VER นะครับเลิฟเวอร์นะฮะ อะไรนะครับเดี๋ยวจะลองคือ Money Lover เนี่ยนะครับก็จะเป็นแอปที่บันทึกรายรับรายจ่ายและก็จะบอกเราว่าเรามีรายรับรายจ่ายหมวดไหนบ้างลงหมวดได้บอกเราได้ว่ามันเหลือแล้วก็บอกเราได้ว่าเหลือเท่าไหร่และจริงๆไม่แน่ใจนะถ้าจ่ายตังค์ก็อาจจะรวมถึงเดือนดูย้อนเดือนก่อนๆได้แต่เนื่องจากอันนี้ก็ยอมรับว่าส่วนตัวเองไม่ใช่คนทําบัญชีแต่ผมก็มีปัญหาเหมือนกันแหละว่าผมก็จำไม่ได้เดือนที่แล้วผมเดือนจ่ายเท่าไหร่ผมก็แค่รู้ว่าผมตัดเงินออมไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้ไปเหลือบ้างไม่เหลือบ้างก็ไม่ได้สนใจเดี๋ยวก็มีเงินใหม่มาเรื่อยเดี๋ยวท่านประธานมูลนิธิก็เรียกผมมาเป็นวิทยากรที่นั่นที่นี่บ้างก็อาจจะมีรายรับเพิ่มเข้ามาถ้าเดือนไหนรายรับน้อยก็จะบอกท่านสุบินว่าเดือนนี้ผมขาดเงินช่วยหางานให้ผมหน่อยนะฮะนะครับแล้วถ้าวันไหนไม่มีตังกินก็นี่แหละครับจะมาตามงานโครงการมากินข้าวฟรีกินกาแฟฟรีนี่แหละครับได้ค่ารถอีกต่างหากเดี๋ยวขอไมค์ขอไมค์ลอยสักมาจ่อโทรศัพท์สักพอดีไม่ได้อาจจะไม่ได้มีลำโพงมีอะไรใช้ลำโพงโทรศัพท์ผมนี่นะครับอัปเดต iOS 17เสียง27ไอเสียงมันอาจจะแตกๆบ้างนะผมว่านะฮะคือบางคนไม่กล้าเจ้าที่ขอไมค์ลอยสักตัวนะฮะคือถ้าเข้ามาเดี๋ยวนะฮะขอไม่ลอยตัวหนึ่งคือจะเล่าให้ฟังก่อนว่าแอปเนี้ยเนื่องจากผมไม่ได้ทำบัญชีไว้ผมก็เลยใช้เป็นข้อมูลตัวอย่างที่แอปเขามีให้ลองให้ดูนะครับเมื่อเข้ามาในแอป Money Lover เนี่ยนะครับมันก็จะมีเมนูอยู่4เมนู
1: ภาพรวมแชท104
0: ภาพรวมนะล่างซ้ายสุดก็จะเป็นเมนูภาพรวม
1: selected ภาพรวมแชท104
0: นะครับ1จาก4ภาพรวมนะฮะผมปรับเร็วไปมั้ย
1: รายการธุรกรรมแชท204รายการธุรกรรมแชท204
0: รายการ
1: รายการธุรกรรมแชท204
0: รายการธุรกรรมผมก็ฟังไม่รู้เวลานั่นเมนูที่2ก็คือรายการธุรกรรมนะครับเมนูที่3ก็คืองบประมาณงบประมาณนะครับงบประมาณและก็เมนูที่4ก็คือบัญชีของฉันนะฮะ
1: บัญชีผู้ใช้แชท404
0: บัญชีผู้ใช้นะครับ4จาก4ก็คือเมนูมันจะมีเมนูภาพรวมภาพรวมนี่มันก็จะดูเมนูให้เราทั้งเดือนว่าทั้งเดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูเดือนย้อนหลังอะไรต่างได้ด้วยถ้าเราเหมือนจะจ่ายเงินนะส่วนที่สองก็จะเป็นรายการธุรกรรมจะแยกให้เราดูเป็นรายวันนะครับส่วนเมนูที่สามงบประมาณนี่ผมไม่ได้ใช้แล้วก็เมนูที่สี่ก็อาจจะเป็นเรื่องตั้งค่าเรื่องอะไรต่างสามารถเชื่อมกับธนาคารอะไรต่างได้เราก็จะให้ดูสักสองเมนูแต่วันนี้อาจจะไม่ได้ให้กรอกเพราะว่าผมก็ตั้งเป็นค่าตัวอย่างไว้ถ้าคือเข้ามามันจะมีตัวอย่างให้นะครับมันจะบอกว่า
1: ภาพรวมแชทข้อมูลตัวอย่างไม่ใช่ข้อมูลการเงินจริงของคุณติ๊กเพื่อเริ่มใช้ Money Lover
0: คือเป็นแค่ตัวอย่างนะฮะ
1: ข้อมูลตัวอย่างไม่ใช่ข้อมูลการเงินจริงของคุณติ๊กเพื่อเริ่มใช้ Money Lover
0: คืออันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าเราจะออกจากตัวอย่างเราก็ต้องไปเริ่มใช้มันจะกลับมาตัวอย่างไม่ได้เด้อผมก็เลยเอาไว้แค่นี้เพราะถ้าอะไรครับถ้าผมออกจากตัวอย่างมันจะกลับมาดูตัวอย่างไม่ได้อีกผมก็จะไม่มีรายการให้พวกเราฟัง
1: รายการธุรกรรมแชท204
0: ผมไปที่รายการธุรกรรมแล้วกันนะครับสมมุติว่าไม่ใช่สมมุติรายการธุรกรรมเนี่ยมันก็จะบอกว่าเรามีรายรับรายจ่ายอะไรบ้างนะฮะ
1: +10,738
0: บาทนะฮะเดี๋ยวผมปรับก่อนดีกว่า
1: voice over to speaking rate 70% เลือกโลกเกอร์สปอตไลท์ใช้1นิ้วมากขึ้นหรือลงเลือกแบบผ้าพัสดีมันที่เอามือแอคทีฟดูสมัยที่เราทำงานค่าเริ่มต้น19วันนี้กันยายน2026 6,470 19วันนี้กันยายน2026 6,470
0: ไอ้ทำไมปรับแล้วมันยังไม่ช้าล่ะ
2: วันนี้กันยายน2026บุกดูรายงานสำหรับรอบระยะเวลานี้ปุ่ม19วันนี้กันยายน2026 14,700.00
0: ก็คือวันที่19วันนี้มันก็บอกว่ามันมีเงินอยู่10,000
2: 19วันนี้กันยายน2026บวก 14,700.00
0: ก็คือมีเงินบวกอยู่ 10,400 กว่าบาทนะครับ7บาทอะไรเนี่ยครับ
2: เงินเข้าแก้ไขเงินคงเหลือ 16,820.00 10โอนเงินเข้าแก้ไขเงิน
0: มีโอนเงินเข้าอะไรของมันนั่นแหละครับ
2: ช้อปปิ้งซื้อไข่ไก่12ฟอง 60.00
0: ได้ยินไหมช้อปปิ้งซื้อไข่ไก่12ฟองเป็นเงิน60บาทอันนี้เราก็อันนี้หมายถึงว่าเราต้องบันทึกไว้ก่อนแต่นี่เป็นตัวอย่างผมก็เราไม่ต้องบันทึกแต่มันก็เขียนไว้ว่าการซื้อไข่ไก่12ฟองมันจัดให้อยู่หมวดอะไรครับหมวดช้อปปิ้งก็คือหมวดการซื้อนั่นเอง
2: ครัวซื้ออุปกรณ์การเรียน 180.00
0: ครอบครัวก็คือมันแยกว่าเป็นรายจ่ายครอบครัวเราซื้อให้ตัวเองไหมเราไม่ซื้อให้ตัวเองเราซื้อให้ลูก
2: ครัวซื้ออุปกรณ์การเรียน 180.00
0: ซื้ออุปกรณ์การเรียนไม่ได้หมายถึงผมมีลูกนะเป็นแค่ตัวอย่างซื้ออุปกรณ์การเรียนเท่าไหร่ครับ180
2: ฐานแวมเปอร์ซานเครื่องดื่มข้าวเดี๋ยวตอนเช้า 35.00
0: ค่าอะไรนะข้าวเหนียวเหรอผมฟังไม่ค่อยชัดเป็นมันอยู่ในหมวดอะไรคะเอาข้าวเหนียวเนี่ย
2: อาหารแวมเปอร์ซานเครื่องดื่มข้าวเหนียวตอนเช้า 35.00
0: ทำไมมันอ่านไม่ค่อยดีค่าข้าวเหนียว35บาทอยู่ในหมวดอาหารและเครื่องดื่มเห็นไหมฮะ
2: 8เมื่อว
0: าน อันนี้คือวันนี้นะวันนี้
2: ยน2026อาหารแวมเปอร์ซาน
0: เดี๋ยวครับอันนี้คือวันนี้เราก็มีทั้งค่าใช้จ่ายของครอบครัวก็แล้วก็มีค่าช้อปปิ้งมีค่าอาหารและเครื่องดื่มใช่ไหมครับวันนี้จ่ายแค่นี้นะฮะเมื่อวานอันนี้ยังอยู่ในหัวข้อที่เขาเรียกว่าเมนูที่สองนะครับรายการเขาเรียกอะไรนะ
2: อยู่รายการธุรกรรม
0: รายการธุรกรรมนะฮะ
2: อาหารวันเปิด18เม
0: ื่อ
2: วานนี
0: ้ดูวันที่18
2: 2026
0: วันที่18กันยายนก็คือเมื่อวานนี้สมมตินะสมมติ
2: เงินสนุกเล่นเกมยิงปลา 150.00
0: เกมอะไรอยู่วะ
2: เป็นสนุกเล่นเกมยิงปลา 150.00
0: สงสัยเป็นงานวัดมาเมื่อคืนนะครับก็คือเป็นหมวดสนุก
2: สนุกเล่นเกม
0: นะครับ
2: ปลา
0: หมวด
2: 100
0: อาจจะดูว่าเป็นค่าใช้จ่ายไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะเล่นเกมยิงปลาไป150บาท
2: ช้อปปิ้งกระเป๋าหนัง 1,250.00
0: ช้อปปิ้งกระเป๋าหนัง 1,200 หนังอะไรวะ 1,200 นะฮะ
2: เจ็ดวันพฤหัสบดีกันยายน2026
0: เมื่อวานมีแค่2รายการนะฮะ
2: เงินช้อปปิ้งกระเป๋าหนัง
3: Samantha
0: primary
2: ค่านายา17วันพฤหัสบดีกันยายน2026ลบ 505.00
0: มีลบด้วยนะครับมันก็จะบอกสถานะการเงินต่าง
2: ๆค่าสาธารณูปโภคอื่นๆค่าโฮสติ้งเว็บไซต์ 380.00
0: ค่าโฮสติ้งเว็บไซต์นะไม่ใช่บาร์โฮสนะค่าโฮสติ้งเว็บไซต์เท่าไหร่ก็ว่าไป300ป่ะ
2: การเดินทางค่าจอดมอเตอร์ไซค์ทั้งวัน 25.00
0: การเดินทางค่าจอดมอเตอร์ไซค์ทั้งวันนะครับเท่าไหร่ก็ว่าไป25บาท
2: ป๊อปปิ้งซื้อเนย1กิโลกรัม 100.00
0: เอามาทำไมวะเนยเนย1กิโลกรัม100บาท
2: 6วันพุธกันยายแต่งหน้าแปรงแต่งหน้า 450.00
0: แปรงแต่งหน้าก็มีนะฮะอันเนี้ยรายการธุรกรรมเนี่ยถ้าเราทำเราลงไว้เนี่ยเราสามารถดูเป็นรายวันย้อนกลับไปได้นะที่ผมถามเมื่อวะเมื่อตอนแรกเลยว่าจำได้ไหมเมื่อวานเรามีรายจ่ายอะไรบ้างถ้าเรานึก300 600มันก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างเมื่อวานจำได้ย้อนไปพุธหัดจำไม่ได้ย้อนไปวันพุธจำอาจจะไม่ได้แต่ถ้าเราทำบัญชีแล้วเรามาดูตรงรายการธุรกรรมเราก็จะดูได้ตลอดว่าในตั้งแต่วันที่1ถึง18และ19เนี่ยที่ผ่านมาเรามีรายรับรายจ่ายเป็นรายวันอะไรบ้างนะครับอ่ะมันไม่ได้ดูได้เป็นรายวันอย่างเดียวมันดูเป็นภาพรวมก็ได้นะครับภาพรวมคือเมนูที่หนึ่ง
2: อาบาภาพรวมแท็บ
0: ภาพรวมนะฮะ
2: 45,000 การใช้จ่ายทั้งหมดเดือนนี
0: ้เดือนนี้แล้วกันมันดูเดือนที่แล้วไม่ได้เพราะเป็นตัวอย่างเดือนนี
2: ้ใช้จ่ายทั้งหมด 45,859.00
0: รายจ่ายทั้งหมดประมาณ 45,800 กว่าบาท
2: รายได้รวม
0: รายได้รวม
2: 45,915.00
0: รายได้รวมประมาณ 45,900 จ่าย 45,800 กว่าเหลือนิดเดียวเอง
2: เป็นชาที่สี่ดาทาเซติดมีขีดล่างแม็กซ์ขีดล่างเฟกขีดล่างเดือนนี้
0: ทีนี้พอมาปัดไปเนี่ยนะครับมันจะสามารถดูภาพรวมว่ารายรับรายจ่ายเรารับอะไรจ่ายอะไรได้เดี๋ยวลองแต่มันจะเป็นบัตทอนบัตทอนหน่อยนะครับตรงนี้อาจจะเข้าไม่ค่อยถึง
2: เฉลี่ย3เดือนก่อนหน้าไอ้เกรฟรายงานแนวนมI grant euro credit จะ1 wolf 2ข้อเสนอมีระยะ
3: -60 -63 1.12 รายงานแนวโน้มเพจ3วันสุขภาพวันเปิดสารเพเดือนค่าเฉลี่ย3เดือนไอ้รายได้เพข้อ -6 -3 รับยอดใช้จ่ายดูรายละเอียดสัปดาห์ดูยอดใช้จ่าย
0: แล้วพอปัดมาเนี่ยมันจะมีดูรายละเอียด
2: ละเอียดสับดูรายละเอียดเพิ่มเติมปุ่ม
0: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไอ้รายรับ 45,900 รายจ่าย 49,800 เนี่ยเราสามารถปัดมาที่คำว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะ
2: บิวแวมเปิดบิวแวมครอบครัว 13,000 บิวเทรนปุ่มบิวแวมเปิดซานสาธารณูปโภค 15,580.00
0: ในรายจ่ายพอเราเข้ามาในรายจ่ายดูรายละเอียดมันก็จะขึ้นมารายจ่ายมันจะมีรายจ่ายสมมุติอ่ะสาธารณูปโภค
2: บิลแวมเปอร์ซานสาธารณูปโภค 15,580.00 กลุ่ม
0: สาธารณูปโภค 15,000 เยอะไหมเยอะอยากรู้ว่า 15,000 มีอะไรบ้างก็ดับเบิลคลิกเข้าไป
2: บิลแวมเปอร์เช่า 10,000ค่าเช่า 12,500.00
0: โอ้ค่าเช่าต้อง 12,000 ไม่รู้เช่าอะไรอยู่ใคร
2: ค่าไฟฟ้า 1,800.00
0: ค่าไฟ 1,800
2: บิลค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ 1,130.00
0: ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆอาจจะเป็นพวกค่าจ่าย Netflix จ่าย YouTube
2: น้ำประปา 150.00
0: ไม่ค่อยอาบน้ำนะ100กว่าบาท
2: รายการธุรกรรม
0: นะฮะ
2: ละเอียดค่าใช้รายละเอียดค่าใช้จ่ายปุ่มย้อนกลับ
0: บิลแวมเปอร์มันก็ดูได้หมดนะฮะ
2: ครอบครัว 13,500
0: เนี่ยสาธารณูปโภค 15,000
2: ปุ่ม
0: รายจ่ายของครอบครัว 13,000
2: สุขภาพแวมเปอร์ซานฟิตเนส 5,040.00
0: สุขภาพฟิตเนสด้วย
2: บันเทิง 4,019
0: บันเทิง
2: ช้อปปิ้ง 2,280
0: ช้อปปิ้งน้อย 2,000
2: การศึกษา 1,600 อาหารวัมเปอร์ซานเครื่องดื่ม 1,200 การให้วัมเปอร์ซานบริจาค 1,000.00
0: ยังมีบริจาคตั้ง 1,000 นะ
2: การเดินทาง 985
0: โอ้ทำไมไม่ค่อยไปไหนเลยเดินทางแค่900กว่า
2: โอนเงินออก500จุดโอนเงินออก
0: จริงๆก็หมวดรายรับอาจจะผมอาจจะไม่ได้ดูรายละเอียดเนาะจริงๆรายรับก็ลองปัดหาแล้วก็ไปดูได้นะครับอันนี้แค่บอกว่าแค่โชว์ให้นิดหน่อยและเพื่อจะบอกว่าถึงแม้เราจะตาบอดบางคนก็จะบอกว่าตาบอดทำบัญชีไม่ได้แต่ทุกวันนี้ AI กับ Gemini ช่วยได้หรือไม่ถนัด AI ก็อาจจะลองใช้แอปพลิเคชัน Money Lover ลองไปศึกษาค่อยๆปัดไปปัดมาดูก็ช่วยในการบันทึกแต่สำคัญคือเวลาเกิดรายรับหรือรายจ่ายอะไรแล้วต้องรีบบันทึกทันทีอย่าไปเอ้ยยังไม่ทำจำได้จ่ายไปเมื่อเช้าซื้อกาแฟ50บาทจำได้เดี๋ยวค่อยลงตอนเย็นหลายรายการเข้ามันจะลืมให้ลงให้ละเอียดและพอลงให้ละเอียดเราก็จะรู้ว่าเรามีรายจ่ายอะไรบ้างในเดือนหนึ่งอย่างเมื่อสักครู่สานูพก 15,000 ไปแพงที่อะไรค่าเช่าตั้ง 12,000 ต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะว่าลดได้ไหมหรือเราก็จำเป็นต้องเช่า 12,000 ต้องจำเป็นต้องอยู่บ้านหรูดีๆคอนโดติดรถไฟฟ้านะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็จะเห็นนะครับแต่ละรายการแต่ละหมวดและเข้าไปดูได้ว่าแต่ละหมวดมันมีรายละเอียดยังไงบ้างก็เข้าไปดูได้หรือดูบันทึกรายวันก็ได้ในหมวดรายการธุรกรรมก็ได้และจริงๆแอปนี้มันก็อาจจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้าจ่ายตังค์มันก็จะทำงานได้มากขึ้นแต่ถ้าเราบอกว่าใช้แอปไม่ค่อยดีจ่ายตังค์ไม่สะดวกก็ลองทำกับ AI ก็ได้สำคัญคือให้มีวินัยในการบันทึกจ่ายรายการใดลงทันทีรับรายการอะไรลงทันทีอย่าไปจำไปคิดว่าจำได้เดี๋ยวค่อยลงสุดท้ายมันจะลงไม่ครบทำให้เราไม่เห็นการเงินที่แท้จริงของเรานะครับจริงๆอยากก่อนที่จะเปิดให้ถามหรือแสดงความเห็นอยากสรุปท้ายว่าไม่สำคัญว่าเราจะมีรายได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่แต่สำคัญว่าเราจะเก็บเงินได้หรือไม่เราเก็บได้จะเก็บได้เท่าไหร่อย่าไปมองว่าเดือนเดียวมันน้อยเราเก็บแค่600เหมือนสักคนเมื่อสักครู่ที่มีคนพูดนะครับ600 1,000 1,500 2,000 ก็ยังดีกว่าไม่ออมและถ้าเราออมจะให้ดีก็เอาเงินไปเขาเรียกว่าไปไว้ให้ถูกที่ถ้าเอาเงินไปไว้ให้ถูกที่เงินที่เราเก็บไว้มันก็จะออกดอกออกผลทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปได้อีกหรือบางคนเรียกว่าให้เงินทำงานบางคนเรียกต่อบางคนเรียกว่า passive income ปกติเราจะมีรายได้จาก active incomeActive income คือครับคือรายได้ที่เราต้องยังไงครับลงแรงถึงจะได้มาเราอยากได้เราต้องไปนวดต้องไปขายหวยต้องแสดงความสามารถต้องทำงานเป็นสาประกอบการอันนี้รายได้เหล่านี้เรียกว่า Active income ต้องถีบตัวเองมันถึงจะได้มาแต่ต้องแอคด้วยต้องทำด้วยถีบด้วยมันถึงจะมีเงินแต่เราอีกอย่างหนึ่งก็คือรายได้ที่เป็น passive income คือเราไม่ต้องทำอะไรเราก็จะมีเงินเพิ่มเข้ามาบางคนอาจจะถนัดไปให้เงินทำงานในกองทุนรวมในกองทุนเงินฝากในหุ้นในทองนะครับบางคนอาจจะถนัดไปทำซื้อเอื้ออาทรให้คนเช่าซื้อคอนโดให้คนเช่ามีที่ให้เขาเช่าใดๆก็ตามขอให้มันมีเงินเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องออกแรงบางคนเรียก ภาษาสวยงามว่าให้เงินทำงานนะครับ

0: เหมือนกันเป็นยังไงครับเก็บเงินมาแต่สุดท้ายโดนมิจฉาชีพโดนคนหลอกเงินที่เก็บมาก็สูญไปอยากให้พวกเราลึกไปไม่มีอะไรที่เอาเงินไปลงทุนแล้วได้เกินกว่าความเป็นจริงบางคนได้ยินคนบอกว่าเอาเงินไปลงตรงนี้ได้เดือนร้อยละ20ต่อเดือนเป็นไปได้ไหมได้ร้อยละร้อยต่อเดือนเป็นไปได้ไหมเอาเงินลง10,000สิ้นเดือนได้อีก10,000เพิ่มเข้ามาเป็น20,000ได้ไหมบางคนบอกว่าได้สองเดือนที่เหลือหายเลยพอได้สองเดือนแรกจะเอาเงินไปลง10,000ก็ไปลง50,000ไปลง100,000สุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยนะครับอะไรที่มันดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้อย่าไปเชื่อเก็บเงินดีแล้วเอาเงินไปลงให้มันถูกที่ที่ที่เรามีความรู้จะไปลงอะไรให้ศึกษาเรื่องนั้นอย่างจริงจังอย่าไปเชื่อเพียงเขาบอกว่าดีเพราะดีสำหรับคนอื่นอาจจะไม่ใช่ดีสำหรับเราก็ได้บางคนบอกว่าไปเล่นทองยังไงได้แน่นอนเชื่อเขาเอาเงินไปลงซื้อทองตอนบาทละ80,000ตอนนี้นอนเอาเท้าเกานอนเอาเท้าไก่หน้าผากเมื่อไหร่มันจะกลับไป80,000สักทีนะครับลงในสิ่งที่เรารู้จักมันเป็นอย่างดีอย่าไปทำในสิ่งที่เราไม่รู้จักไปเล่นสกุลเงินดิจิตอลมีบางสกุลเงินดีดีอยู่ไปอยู่มาเจ๊งทั้งระบบก็มีใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังต้องลงทุนในสิ่งที่เรารู้อย่าไปทำในสิ่งที่เราไม่รู้ก็หวังว่าพี่น้องตาบอดพวกเราทุกคนที่มาในโครงการนี้เมื่อเกษียณไปแล้วเลิกทำงานแล้วจะยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่เป็นภาระของครอบครัวของสังคมของลูกหลานถึงแม้เราอาจจะไม่ได้มีเงินเก็บมากนักแต่ถ้าเรารู้จักเก็บรู้จักใช้อย่างน้อยเราอาจจะต้องเศร้าเราอาจจะเศร้าแต่เราจะไม่สลดแน่นอนเพราะเราจะมีเงินตายทั้งที่เรายังมีใช้เงินไม่หมดดีกว่าต้องมานั่งสลดเพราะเงินหมดแล้วยังไม่ตายขอบคุณครับ
1: พระคุณท่าน
0: มีอะไรถามไหมฮะมีอะไรแลกเปลี่ยนเชิญเชิญได้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะครับน้องเจนครับเดี๋ยวเชิญเชิญครับมีไหมมีไหมไม่มีอยากเลิกแล้วอยากไปใช้เงินมีไหมฮะเจ้าที่ไม่มีเหรอฮะอ๋ออยากเลิกแล้วอยากไปช้อปปิ้งแม่ใหญ่ปุ้ยบอกว่ามาโคราชทั้งทีมาโรงแรม KR ทั้งทีอย่าลืมไปกินยายเป้ากระเด้าหม้อเด้อขนมจีนนะอ่ะถ้าไม่มีใครมีคำถามแสดงความเห็นยังไงก็ขอบคุณแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้อีกครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณอาจารย์เท่ครับที่มาให้ความรู้และข้อคิดดีๆกับพวกเรานะครับใช้เวลาอย่างคุ้มค่า17:00 นพอดีนะครับ เดี๋ยวก็วันนี้แจกคูปองเหมือนเดิมใช่ไหมครับคุณรัตนาครับ
2: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: ผู้ว่าสงขลาเตือนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก 17-20 กันยายนนี้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกำชับพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวัง24ชั่วโมง นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเตือนประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนัก

0: มากในช่วงวันที่17-20 กันยายน 2569ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาโดยภาคใต้จะเริ่มได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่18 กันยายนจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มให้เฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาการระบายน้ำไม่ทันสำหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำและถ้ำลอดหากมีฝนตกหนักและมีความเสี่ยงเกิดภัยให้หน่วยงานในพื้นที่ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าโดยเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24 ชั่วโมงขณะเดียวกันขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรจังหวัดสงขลายังสั่งการให้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยรวมทั้งจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้เพียงพอพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่สามารถแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาหมายเลขโทรศัพท์074-316-380และสายด่วนนิรภัย1788ได้ตลอด24 ชั่วโมง
1: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
15: ตอนแกล้งโทรทดสอบตำรวจ
16: 191ฮัลโหลฮัลโหลช่วยด้วยค่ะคุณตำรวจมีคนตีกันที่บ้านฉันรีบมาเลยนะคะ
17: อ้าวแล้วใครตีกันเหรอไหนๆตำรวจจะมากันกี่โมงเน
16: ี่ยไม่หรอกฉันอยากรู้ว่าตำรวจจะมาเร็วแค่ไหนเฉย
17: ๆโอ้ยยายคนนี้ตำรวจเขาก็มีงานทำนะเธอโทรไปโกหกแบบเนี้ยมันเท่ากับก่อกวนการทำงานของตำรวจเลยนะ
18: ใช่แล้วค่ะเพราะหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของตำรวจเป็นหมายเลขที่ใช้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินถ้าใครโทรไปแจ้งโดยไม่มีเหตุฉุกเฉินเดือดร้อนจริงหรือมีลักษณะเป็นการก่อกวนต้องโดนจับติดคุกนานถึง1เดือนหรือปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งติดคุกทั้งปรับเงินเลยนะคะเพราะฉะนั้นหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินโทรเฉพาะเวลามีเรื่องฉุกเฉินจริงๆนะคะ
16: ตายแล้วงั้นฉันต้องโทรไปยกเลิกแล้วจะยกเลิกได้มั้ยเนี่ย
17: เร็วเลยหาเรื่องทำผิดกฎหมายแล้วมั้ยล่ะ
14: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให
19: ้ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
20: และนี่ก็คือห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับตอนที่12ค่ะทุ่งมหาราชโดยเตรียมเองค่ะคุณจิตริน
21: ครับผมกลับมาแล้วนะครับระหว่างที่เรืองกับรื่นสนทนากันอยู่แหมเจ้าเรืองนี่ก็ไม่รู้ซะแล้วว่าจำปาที่เล็งไว้เสร็จพี่รื่นไปแล้ว
20: แต่พี่รื่นนั้นพี่รื่นรู้ทุกอย่าง
21: พี่รื่นรู้ทุกอย่าง
20: บอกไม่ถูก
21: จำปาก็รู้ทุกอย่าง
20: โธ่เอ้ยเรื่องนี้ไม่สามารถจะใช้คำว่าเชี่ยวหัวเอเรืองได้แล้วนะคะต้องบอกน่าสงสารเอเรืองที่สุดเลยลองมาดูว่าพี่รื่นนะพระเอกของเราในเรื่องนี้เนี่ยจะปลอบเอเรืองยังไงพี่รื่นก็คงจะสงสารเอเรืองอยู่เนาะ
21: ครับ
20: แต่มันก็นะน้ำท่วมปากกินอยู่กับยากปากอยู่กับท้องหรืออะไร
21: ถูกต้อง
20: กินปูนร้อนร้อนท้องปุ๊บหลายสุภาษิตมากเลย
21: สมภารกินไก่วัดได้ไหม
20: คุ้มหมดเลยได้หลายสุภาษิตเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังการสนทนาของสองหนุ่มนะว่าเอ๊พี่รื่นนี่เขาจะช่วยไอ้เรืองได้ยังไงหรือว่าจะจัดการปัญหานี้ได้อีแบบไหน โดยเฉพาะจำปาด้วยนะ
21: ครับ
20: ถ้าอยากรู้เราก็ไปฟังกันเลยนะคะตอนที่12ค่ะทุ่งมหาราช

0: สาวๆบ้านนี้มีถมไปเรื่องที่อยากได้เองเป็นผัวน่ะทำไมกลับไปชอบอีจำปาคนที่หาทองติดตัวสักเฟืองก็ไม่ได้ฉันอยากได้เมียไม่ใช่ทองเมียที่เป็นแม่ไม้ถูกผัวยี่เกทิ้งอะนะผู้ชายพันนั้นมันรักมันเลี้ยงใครจริงบ้างเหรอพี่รื่นแม่ไม้ที่ลูกติดรังแต่จะกวนใจนะเวลานี้ไอ้หนูมันเรียกฉันลุงแล้วอยู่ด้วยกันนานไปมันก็คงจะรักแล้วก็เรียกฉันได้ว่าพ
1: ่อคราวนี้ปรื่นชักมือกลับมาเท้าใส่เอวแล้วก็ถอนใจ
0: เฮ้ยถามจริงๆเถอะเรืองเมื่อเอ็งคิดจะมีเมียน่ะเอ็งอยากจะได้อะไรกันแน่ฮะ

0: สหายผู้อ่อนอาวุโสกว่ากลับตะกุกตะกักไปอีกเมื่อได้รับคำถามจากพี่รื่น
1: โธ่ถามได้พี่รื่นก็อยากได้ผู้หญิงที่จะมีลูกกับฉันได้รู้จักตักน้ำตำข้าวเอาใจใส่บ้านเรือนลูกผัวตามสมควรพวกสาวๆบ้านนี้ทำอย่างนั้นกันได้ทุกคนนั่นแหละแต่ก็คงไม่เหมือนกับจำปานะที่ถีบเอ็งโครมออกมาเมื่อเวลาเลิกมุ้งคลำไปถูกขามันเข้านิดเดียวที่ร้องยี่เกเมื่อเอ็งพูดว่ารักอย่างนั้นเหรอแล้วที่เพิ่งพูดกับเอ็งก่อนข้ากลับจากป่านิดเดียวเอ้ยฟังข้าก่อนเรื่องเราหมายถึงเอ็งข้าไอ้แววอะรักกันมานานผ่านชีวิตทั้งสุขทั้งทุกข์มาด้วยกันนานจนรู้สึกเหมือนเป็นพี่น้องคลานตามกันออกมาแทนที่จะเป็นเพื่อนข้าไม่มีใครเองกับไอ้แววก็ไม่มีใครอย่างไรเสียเราก็แยกจากกันไม่ได้เมื่อข้าแต่งกับสุดใจคิดตั้งรกรากลงที่บ้านนี้ข้าคิดด้วยนะว่าจะเป็นบ้านของเองกับไอ้แววต่อไปไม่ใช่ว่าข้าจะไม่นึกถึงเองสองคนข้าเนี่ยคิดถึงตลอดมาอยากให้เป็นฝั่งเป็นฝาฐานะทัดเทียมเพื่อนบ้านทั้งหลายถึงได้ดูผู้หญิงที่จะให้มันสมกันกันสักหน่อยอย่างริ้วลูกสาวผู้ใหญ่พูนอย่างละมูลลูกสาวลุงคงยังรออยู่ก็แต่ว่าป้าแคล้วเนี่ยแกจะเห็นเป็นอย่างไรแล้วก็อยากจะให้ฐานะข้าดีขึ้นอีกสักหน่อยจะได้จัดงานให้เป็นหน้าเป็นตาบางทีอาจจะปีหน้าบางทีก็คงจะปีโน้นแต่ฉันรักจำปาจ้ะพี่รื่น
0: เรืองยังคงยืนกรานไม่เต็มปากเต็มคำผู้หญิงอย่างจำปามีอะไรหลายอย่างที่ผู้ชายไม่สามารถจะหาได้จากหญิงอื่นความเข้าใจในความต้องการของผู้ชายความไม่เดียงสาทั้งที่หล่อนก็เป็นสาวเต็มตัวมีผัวแล้วก็มีลูกแล้วตลอดจนความแจ่มใสร่าเริงอย่างบริสุทธิ์ทั้งที่ในใจเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นทั้งเก่าแล้วก็ใหม่เปรียบเสมือนโรคติดต่อสำหรับผู้ชายทุกคนที่อยู่ใกล้รื่นเข้าใจในข้อนั้นและเพราะว่าเข้าใจคำตอบยืนยันของเรืองจึงทำให้รื่นอึดอัดหมดหนทางที่จะเจรจาเบี่ยงบ่ายอย่างไรต่อไปได้รื่นจึงบอกว่า
1: เออเอาเถอะข้าจะขอให้สุดใจเขาลองพูดดูอีกทีสุดใจเขาเคยพูดมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะพี่แต่ทั้งหมดที่จำปาตอบก็แต่หัวเราะเอ้าแล้วเอ็งจะให้ข้าทำยังไงในบ้านนี้เนี่ยไม่มีใครที่จำปาเขาจะเชื่อถือเท่ากับพี่รื่นออกปากสักคำเดียวแหละอย่างไรเสียก็คงไม่ขัดขืนฉันกับเขาก็จะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันต่อไป
0: ยิ้มละไมปรากฏขึ้นที่หน้าของรื่นเมื่อได้ยินประโยคนั้น
1: ทองแผ่นเดียวกันนี่เองคิดว่าเองกำลังพูดกับใครฮะข้าเนี่ยนะหรือว่าพ่อของจำปาเขารักแล้วก็นับถือพี่รื่นซึ่งยิ่งกว่าพ่ออีกนะ
0: นั่นเป็นความจริงอีกข้อหนึ่งซึ่งรื่นไม่ปฏิเสธเขารู้ว่าจำปาเชิดชูบูชาเขาเพียงใดสำนึกนั้นเรียกร้องความปรารถนาเก่าๆไหลมาเทมาสู่หัวใจอีกครั้งความปรารถนาซึ่งรื่นพยายามที่จะยับยั้งเพราะรู้ว่ามีแต่จะพาตัวเข้าไปพัวพันกับหล่อนให้ลึกหนักขึ้นไปอีกแต่ก็ไม่เคยสำเร็จ
1: เออข้าจะลองดูเรื่องข้าจะลองดูเอาไว้ให้ข้ามีเวลาเจอเขาแต่ลำพัง แต่อย่าเพิ่งหวังอะไรจากข้านักนะ
0: ความตื่นเต้นยินดีที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าในตาและน้ำเสียงของเรืองเป็นที่น่าเวทนายิ่งนักสำหรับรื่น
1: ฉันเชื่อเหลือเกินพี่รื่นว่าจะสำเร็จอย่างไรเสียก็คงต้องสำเร็จอย่าเพิ่งหวังอะไรจากข้านะ
0: รื่นทวนประโยคนั้นอีก

0: แต่แม้บ้านจะอยู่คนละฝากรั้วเช่นนั้นได้พบเห็นและพูดจาปราศัยกันอยู่ทุกวันทั้งเช้าและเย็นแต่รื่นก็ไม่มีโอกาสที่จะได้อยู่ร่วมกับหล่อนโดยเฉพาะแต่ลำพังสองต่อสองได้จนกระทั่งอีกเดือนหนึ่งผ่านไปงานเก็บใบยาที่ไร่เกาะงวดสุดท้ายก็เสร็จสิ้นลงและฤดูเก็บแมงอีนูนก็มาถึงฝนเริ่มลงชุกทุกๆเย็นเกาะใหญ่ซึ่งไร่เริ่มร้างและพงเริ่มรกเซ็งแซ่บไปได้ชาวคลองใต้และบ้านไร่ทั้งผู้ใหญ่และเด็กทุกๆเย็นเสียงเพลงเก่าๆและแอวลาวล่องลอยไปในอากาศท่ามกลางแมงอีนูนที่ออกจากรูบินขึ้นไปนั่นฟ้าแล้วก็เกาะอยู่ตามกอพงต่ำลงมาและศีรษะของผู้เก็บสำหรับที่จะยัดลงไปให้ไตยั่วเยียดอยู่ในข้องหรือหม้อตามแต่จะหากันมาได้เพื่อเป็นอาหารคาวหรือหวานต่อไปเย็นวันนั้นรื่นซึ่งคอยโอกาสมาแต่บ่ายมิได้ปล่อยให้จำปาลอดสายตาเข้าไปได้ภายหลังที่นอนกายหน้าผากคิดด้วยความทรมานใจตลอดคืนในที่สุดเขาก็ตกลงใจว่าไม่มีทางใดดีกว่าจะพูดจากับหล่อนให้เป็นการเด็ดขาดลงไป
1: แต่จะพูดกับเขาว่ายังไงดีนะ
0: รื่นคิดแล้วก็รู้สึกร้อนเผาไปทางหน้าด้วยความวาวุ่นใจเมื่อมองเห็นจำปาร่าเริงอยู่ในระหว่างเพื่อนหญิงของหล่อนผมอันยาวสยายไปตามลมขณะที่วิ่งไปโน้มพงกอนั้นหันมาหักกอนี้เพื่อเก็บเจ้าแมลงที่เคราะห์ร้ายให้หลงคองสายตาของจำปาที่ชำเลืองมองมายังรื่นซึ่งอยู่คนละฝากไร่เต็มไปด้วยความหมายและความหวังเหมือนเด็กๆ เขาจะพูดกับหล่อนว่าอย่างไรภายหลังจากเหตุการณ์ที่นานน้ำลาดคืนนั้นหล่อนและเขาอาจจะไม่ได้เอ่ยถึงมันอีกเลยตลอดเวลากว่าปีที่ล่วงมานี้กิริยาพาทีของหล่อนอาจจะไม่ส่อพิรุษหรือแสดงอะไรออกมาแต่จะโดยอุปาทานหรืออะไรดลใจก็ตามรื่นรู้ดีว่าหล่อนคิดเหมือนเขาเขาและหล่อนเป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งกันและกันแล้วโดยสิ้นเชิงทำนองเดียวกับเขาและสุดใจ
1: ฉันจะพูดกับเขาว่าอย่างไรดี
0: รื่นคิดอีกแล้วก็ให้ดึกเกลียดเปลืองเกลียดสุดใจตลอดจนกระทั่งตัวเองที่ทำให้เขาอยู่ในฐานะอันน่าอึดอัดเช่นนั้นมีได้เอาใจใส่กับเด็กสองคนที่วิ่งผ่านหน้าเขาไปเพื่อที่จะไปชิงเก็บแมงอีนูนซึ่งเกาะเป็นกระจุกใหญ่อยู่ที่กอพงข้างหน้าหรือเสียงเพลงของพวกบ้านไร่ซึ่งกังวานตามลมมาจากฟากป่าพงด้านโน้นต่อมาทีละคนสองคนพร้อมด้วยข้องที่เต็มไปด้วยแมงอีนูนทั้งผู้ใหญ่และเด็กต่างก็เริ่มทยอยกลับเมื่อตะวันเริ่มลับยอดไม้และความมืดเข้าปกคลุมบริเวณไร่เกาะนั้นในขณะที่กำลังหันรีหันขวางอยู่คนเดียวโดยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปจำปาซึ่งสายตาไม่ได้ละจากเขามาแต่เย็นเหมือนกันก็เปลีกตัวจากเพื่อนหญิงของหล่อนเหล่านั้นผ่านมาทางรื่นฉันรู้แล้วล่ะว่าพี่รื่นน่ะจะมาคอยพบฉันจำปาว่าพรางหันหน้าไปปลิดแมงอีนูนอีกก้อนหนึ่งซึ่งเกาะติดอยู่กับใบพงข้างทางโดยไม่ได้มองดูรื่นในขณะที่ฝ่ายชายเลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจ
1: ทำไมถึงรู้ล่ะ
0: ก็พี่เรืองบอกนี่นาเมื่อตะกี้จะมาด้วยกันกับฉันแล้วล่ะแล้วยังไงก็ไม่รู้กลับเปลี่ยนใจ
2: อ
0: คราวนี้สายตาของรื่นชำเลืองกวาดไปรอบกายในเวลานั้นนอกจากเด็ก 4-5 คนที่ยังวุ่นอยู่กับการวิ่งไล่เก็บแมงอีนูนซึ่งหนาแน่นขึ้นทุกทีในขณะที่ยิ่งใกล้มืดด้วยความคะนองมากกว่าความต้องการบรรดาชาวบ้านต่างลงไปที่ชายหาดเกือบสิ้นแล้ว
1: เลยไปที่ไร่เก่าของเราดีกว่าจำปาข้าจะคอยเองอยู่ที่นั่นที่นี่ไม่เคยเหมาะสำหรับจะพูดกัน
0: ได้เดี๋ยวฉันจะตามไปนะหญิงสาวกระซิบตอบเดินกลับไปที่เก่าหล่อนก้มหน้าก้มตาสารวนอยู่กับแมงอินูนเหล่านั้นจนไม่รู้ว่าจะยัดลงไปในห้องอย่างไรได้กระทั่งเพลาโพรเพรพรบค่ำเข้าไปและเสียงเพลงเสียงคนพูดกันเงียบลงทุกทีทุกทีหล่อนจึงหันหลังกลับลอดรั้วก้างปลาของไร่ร้างไร่นั้นผ่านไปตามทางเดินเท้าซึ่งยังชื้นท่ามกลางป่าพงอันขึ้นทึบเราอึดใจเสร็จจึงพ้นมาออกที่ไร่ซากซึ่งเต็มไปด้วยผักโขมและร่องมันเทศที่ขุดไปใหม่ๆจำปาหยุดยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งที่ปากทางอย่างระมัดระวังจนกระทั่งแน่ใจว่าไม่มีวี่แววเสียงใดๆจึงก้าวเข้าไปแสงไฟบุหรี่ลุกวาบอยู่ในความมืดสลัวของเพิงพักฟากไร่ทางโน้นจำปารู้ดีว่าเพราะเหตุที่ตั้งอยู่ทางริมเกาะด้านตะวันออกไม่มีชาวบ้านคนใดที่จะผ่านมาทางนั้นด้านหนึ่งของมันติดชายเกาะและแม่น้ำขณะที่ด้านอื่นหนาแน่นไปด้วยป่าพงซึ่งนับวันนับแต่จะทึบจนกว่าจะหาทางเดินไม่ได้และน้ำเหนือจะมาลบล้างไปหล่อนจำได้จากกลิ่นบุหรี่ดอกปีบใบบัวก่อนที่จะทันถึงตัวด้วยซ้ำไปวรื่นอยู่ที่นั่นจำปาขาสั่นใจสั่นขณะที่ก้าวใกล้เพิงพักเข้าไปยังไม่ทันถึงชายคาหรือปลดข้องออกจากบ่ารื่นก็โดดลงจากพื้นฟากก้าวเข้ามารวบหล่อนไว้ในอ้อมแขน

0: เองคิดบ้างไหมว่ามันทรมานใจข้าเพียงไรที่ต้องรอมาปีกว่าจึงถึงเวลาเช่นนี
1: ้บ้างก็แค่รั้วกั้นเท่านั้นฉันเองก็ไม่ได้ไปไหนพี่รื่นเองต่างหากเล่าที่ห่างเหินฉันไปอ่ะหญิงสาวพยายามหัวเราะก้มหน้าหลบหน้าอันเต็มไปด้วยคราวของเขาซึ่งสอดสายลงมาหาแก้มและซอกคอกังวานตัดพ้อกึ่งเยาะๆกึ่งยั่วเย้าของจำปาทำให้รื่นหมดความยับยั้งชั่งใจอีกต่อไปร่างซึ่งอบอุ่นละมุนมืออยู่ในอ้อมแขนทำให้เขาแทบสำลักไปด้วยความปรารถนาซึ่งท่วมท้นหัวใจขึ้นมาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวอีกครั้งรีบปลดข้องที่คล้องบ่าหล่อนให้โยนทิ้งไปทางหนึ่งในพริบตาต่อมาจำปาก็รู้สึกตัวว่าเท้าทั้งสองหลุดจากดินและหลังสัมผัสกับพื้นฟากของเพิงพักเสื้อชั้นในของหล่อนถูกกระชากออกแล้วทรวงอกสัมผัสกับมือที่หยาบและใหญ่ข้างนั้นอะไรๆดูเกิดขึ้นและเป็นไปมีได้ต่างกว่าครั้งแรกที่นาน้ำลาดเหมือนเข็มนาฬิกาหมุนกลับและเหมือนกับเหตุการณ์คืนนั้นย้อนหลังเพียงแต่ค่ำวันนี้อากาศอบอ้าวและดวงดาวกระจ่างฟ้าเพียงแต่ว่ากิริยาของรื่นเต็มไปด้วยความอ่อนโยนแทนที่จะดุดันและความคิดของหล่อนมีได้มืดมนไปหมดอย่างเมื่อครั้งกระนั้นจำปามองดูในตาซึ่งเป็นประกายของรื่นเท่านั้นเองเหรอที่พี่รื่นให้พี่เรืองบอกฉันว่าอยากจะพบฉัน
0: น่
1: ะ
0: อ๋อเปล่าข้าไม่ได้ให้มันไปบอกแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี
1: ้แม้จะเป็นในที่มืดสลัวใต้หลังคาเพิงพักยามเข้าใต้เข้าไฟสายตาและความรู้สึกอันเร็วของหล่อนก็อดสังเกตเห็นไม่ได้ว่าสีหน้าและกิริยาของรื่นผิดปกติไปอะไรกันจ๊ะพี่รื่น
0: อะไรจำปา
1: ฉันรู้ดีนะว่าพี่รื่นน่ะมีอะไรอยู่ในใจเราอาจจะไม่ได้พบกันอย่างนี้มาปีกว่าแต่ฉันรู้ดีว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งตลอดเดือนที่แล้วแล้ว 2-3 วันหลังนี้นี่บอกฉันเถอะว่ามีอะไรเกี่ยวกับสุดใจหรือว่าเกี่ยวกับฉันรื่นอาจจะเกลียดหล่อนในการที่เอ่ยถึงเรื่องนั้นขึ้นมาในเวลาเช่นนี้แต่ในทันทีที่หล่อนเอ่ยถึงเรื่องนั้นความปรารถนาอันร้อนแรงและความคิดที่มืดมนอนธการก็ค่อยคลายเป็นเยือกเย็นและแจ่มกระจ่างรื่นเพเยศีรษะขึ้นชักศอกหนุนฝ่ามือมองหน้าหล่อนแล้วก็ถอนใจ
0: เองคงไม่คิดว่าข้าเป็นคนใจร้ายหรือผู้ชายอสัตย์ไม่ใช่หรอจำปาถ้าจะบอกว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้พบกันอย่างนี
1: ้ในตาของจำปาที่มองดูรื่นยังแจ่มใสเหมือนดวงดาวริมฝีปากที่เพเยยิ้มยังคงบริสุทธิ์เหมือนเด็กๆเพียงแต่เสียงที่เอ่ยถามเท่านั้นฟังดูสั่นแล้วก็ห้าวไปเพราะอะไรกันพี่รื่น

0: รืดเอ่ยได้เท่านั้นเขาก็นิ่งมันเป็นการสุดวิสัยที่เขาจะอธิบายให้หล่อนเข้าใจอย่างแจ้งชัดว่าเป็นเพราะอะไรในเมื่อความรักความบูชาและความซื่อสัตย์ของหล่อนยังเป็นประจักษ์พยานอยู่ความรักที่ไม่ต้องการตอบแทนไม่ต้องการหน้าตาไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นนอกจากความแน่ใจว่าหล่อนยังเป็นที่ต้องการของเขาเพราะพี่รื่นเกิดความเบื่อหน่ายเพราะเกรงว่าสุดใจเขาจะจับได้เพราะกลัวว่าต่อไปเกิดมีลูกขึ้นมาพี่รื่นก็จะต้องรับภาระอย่างนั้นใช่ไหมล่ะ
1: จำปาพูดต่อไปช้าๆศีรษะของหล่อนหนุนอยู่บนฝ่ามือที่ประสานกันในตาหันจากเขาไปเพ่งจับอกไก่ของหลังคาเบื้องบน
0: ฉันเคยคิดล่วงหน้าถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะแต่ยังไม่เคยคิดว่ามันจะมาถึงเร็วอย่างนี้ภายหลังที่ฉันเป็นเมียพี่รื่นเพียงสองหน
1: จำปา
0: ฉันเคยคิดแต่ว่าพี่รื่นจะไม่เหมือนผู้ชายคนอื่น
1: หญิงสาวพึมพำต่อไปสวงอกซึ่งขาวโพลนอยู่ในที่มืดสะท้อนขึ้นลงเสียงที่พูดมิได้แสดงความขมขื่นหรือน้อยเนื้อต่ำใจแต่ประการใดหญิงสาวพูดเรียบๆสม่ำเสมอเป็นปกติเหมือนข่าวร้ายหรือความผิดหวังเป็นเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันมาซะจนเคยชินรื่นรู้สึกเสียวแปลบเข้าหัวใจเมื่อได้คิดถึงข้อนั้น
0: แต่พี่รื่นคงจะมีเหตุผลพอฉันจะไม่ซักถามหรอกว่ามันเรื่องอะไรเพราะว่าฉันรักพี่รื่นมากเกินไปฉันจะไม่ขัดใจพี่รื่นเลยว่ามาอย่างไรฉันจะทำตามทั้งนั้น
1: หล่อนลุกขึ้นนั่งดึงเสื้อชั้นในปกปิดทรวงอกซึ่งล่อนจ้อนถอนใจแล้วก็เอ่ยขึ้นอีก
0: เท่านั้นไม่ใช่หรือพี่รื่น
1: ฝ่ายชายซึ่งนิ่งเงียบอยู่ตลอดเวลาหันไปมองดูหน้าหล่อนช้าๆมันไม่ใช่เท่านั้นนะจำปาเองเข้าใจผิดทั้งเพมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าข้าเบื่อนายไม่ใช่กลัวเพราะว่าสุดใจเขาจะจับได้หรือต้องรับเลี้ยงดูลูกของข้าถ้ามันจะมีกะเองขึ้นมาเมื่อไรคนอย่างไอ้รื่นไม่ใช่ผู้ชายที่จะเลี่ยงความรับผิดชอบอย่างนั้น
0: รื่นเอื้อมมือไปจับแขนหล่อนกระชากร่างนั้นเข้ามาหาอย่างดุดัน
1: จำได้ไม่จำปาว่าคืนนั้นข้าพูดกับเองว่าอย่างไรข้าอาจจะรักสุดใจรักเขาตลอดไปแต่ข้าต้องการเองอยากได้เองอย่างที่ไม่เคยอยากได้ใคร
0: จูบหนักๆหลังลงที่แก้มที่ไหล่ซอกคอและทรวงอกของหล่อนอีกท่ามกลางเสียงพึมพำซึ่งฟังไม่ได้ความของเขาจนกระทั่งได้ยินเสียงจำปาร้องเบาๆจึงได้คลายแขนออกถอนใจยาวและนิ่งไปนานเมื่อเอ่ยขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นค่อยสงบเป็นปกติขึ้น
1: แต่ถึงอยากได้เองเพียงไรมันก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นได้เองคงจะเป็นเมียข้าลับๆอย่างนี้ต่อไปมีลูกออกมาก็หาพ่อไม่ได้อย่างริ้วอย่างมะลินี่เองชอบชีวิตอย่างนั้นเหรอจำปา
0: เพียงแต่รู้ว่าพี่รื่นยังอยากได้ฉันต้องการฉันเท่านั้นถึงจะอยู่ไปโดยไม่ได้พบไม่ได้พูดกันอย่างนี้ฉันก็มีความสุขแล้วหล่อนตอบพรางซบศีรษะซุกอยู่กับไหล่ของเขาในขณะที่ฝ่ายชายพอได้ฟังก็ถอนใจ
1: ก็พอจะพูดกันได้ง่ายเข้า
0: พูดอะไรจ๊ะพี่รื่น
1: เรื่องที่ทิดเรืองเขาบอกว่าข้าอยากจะพูดกับเอ็งนั่นแหละคือว่าเรืองมันอยากได้เอ็งเป็นเมียน่ะ
0: พี่รื่น
1: อย่าเพิ่งพูดอะไรนะจำปาคือฟังข้าก่อนฟังข้าต่อไปก่อนข้ารู้ดีว่าเราเคยพูดกันมาหนหนึ่งแล้วที่นาน้ำลาดแล้วเอ็งก็ร้องไห้แล้วแล้วข้าก็ได้เอ็งตั้งแต่นั้นมาเป็นเวลาปีกว่าแล้วข้าคิดว่าเจ้าเรืองคงจะลืมกระมังแต่มันไม่ยักกะลืมพอกลับมาจากโป่งน้ำร้อนคราวนี้ก็ออกปากทันทีขอให้ข้าช่วยพูดอีกเอ็งจะให้ข้าทำยังไงฮะจำปาทิดเรืองเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีใครจะซื่ออย่างมันไม่มีใครจะขยันขันแข็งเหมือนมันข้าบอกแล้วว่าผู้หญิงบ้านนี้มันอยากได้ใครขอให้บอกเถอะข้าจะขอให้แต่มันไม่อยากได้ใครจำปามันอยากได้เอง
0: จำปาถอนใจกลับซุกศีรษะกับไหล่ของรื่นต่อไปอีกฉันรู้พี่รื่นว่าพี่เรืองอ่ะเป็นคนดีถึงไอ้หนูก็มีความรักเขามากแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อฉันไม่ได้รักเขา
1: เพราะอะไรกันจำปา
0: เพราะว่าฉันรักพี่รื่น
1: นี่ฟังก่อนนะจำปาข้ารู้ดีว่าเองรักข้าแต่อย่าลืมว่าถึงอย่างไรอย่างไรเราก็ต้องอยู่กันอย่างออกหน้าออกตากันไม่ได้ป้าแคล้วแกฉีกอกเองตายแน่เพราะฉะนั้นอย่างมากก็ได้แต่จะลักขโมยเขากินอย่างนี
0: ้ฉันไม่ได้มีความรังเกียจเลยในข้อนั้นนะ
1: แต่มันเกี่ยวกับอนาคตของเองจำปาเองกับไอ้หนูลูกเองซึ่งต้องการคนปกป้องรักษาเลี้ยงดูให้มีหน้ามีตาอย่างคนอื่นเขาต่อไปได้กระทิดเรืองเองก็ได้หัวหน้าบ้านไอ้หนูก็ได้พ่อใหม่สำหรับที่จะเป็นที่พึ่งอาศัยกันต่อไป
0: แต่ฉันไม่รักพี่เรืองเลย
1: อยู่กินกันนานไปเองก็อาจจะรู้จักมันขึ้นได้ผู้ชายอย่างทิดเรืองไม่ใช่เป็นการลำบากยากเย็นอะไรนักหนาที่ผู้หญิงจะรู้จักรักมัน
0: ถึงฉันได้กับพี่เรืองก็ทิ้งพี่รื่นไม่ได้และจะให้ฉันทำอย่างไรในเวลาคิดถึงพี่รื่น
1: บ้านแค่นี้เองเห็นกันอยู่ทุกวันจะไปมาหาสู่ได้ทุกวัน
0: แต่ฉันอยากพบพี่รื่นอย่างนี้จะเป็นเดือนละครั้งหรือปีละหนก็ไม่ว่าไม่งั้นฉันคงเป็นบ้าตายหล่อนกอดเขาไว้แน่นดวงหน้าเกลือกกลิ้งอยู่กับไหล่รื่นได้ยินเสียงสะอื้นกระซิกน้ำตาหยดหนึ่งหยาดแมะลงมาต้องมือของเขาหัวใจที่เย็นเยือกก็กลับผ้าผ่าวขึ้นมาด้วยความปรารถนาเขาพยายามสะกดใจกรามทั้งสองขบกันแน่นแล้วก็คลายมือที่กุมแขนหล่อนซึ่งตอนนี้ชุ่มไปด้วยเหงื่อ
1: ได้กับทิดเรืองแล้วเมื่อไรเราทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกจำปา
0: เท่านี้ก็เห็นได้ว่าพี่รื่นไม่อยากได้ฉันอีกเลยต้องการจะผลักฉันไปให้พ้นเท่านั้นเอง
1: เองยังไม่เข้าใจจำปาทิดเรืองกับข้าเป็นเพื่อนกันยิ่งกว่าพี่กว่าน้องผู้ชายอย่างข้าไม่ทรยศต่อเพื่อนอย่างนั้นถึงผู้หญิงอย่างเองก็คงไม่ทรยศต่อผัวอย่างมัน
0: แต่เราเป็นผัวเมียกันแล้วนี่นาพี่รื่นถึงจะไม่มีใครรู้พี่รื่นก็ยังเป็นผัวฉันอยู
1: ่ ในทันทีที่เองเป็นเมียทิดเรืองเราจะต้องเลิกติดต่อกันอย่างนี้จำปาเองจะต้องไปเป็นเมียของมันต่อไปคนเดียวคิดถึงข้าอย่างพี่หรืออย่างชู้ที่เคยรักกันมาก่อนแต่อย่าคิดอย่างผัว
0: แต่ฉันทนไม่ไหว
1: ไหนเองว่ารักข้าไงจำปาไหนเองว่าเพียงแต่รู้ว่าข้ายังอยากได้เองต้องการเองเท่านั้นถึงจะไปอยู่โดยไม่ได้พูดกันอย่างนี้ก็มีความสุขในเองบอกว่าข้าบอกยังไงเองก็จะทำตามนั้นอย่าลืมนะจำปาข้าต้องการเองเสมอ
0: แต่พี่รื่นก็จะยกฉันให้พี่เรือง
1: อ๋อนั่นเพื่อความเจริญสุขและปลอดภัยของเองกับไอ้หนูลูกเองข้างหน้าหรอกนะเองรักมันมากเหมือนกันไม่ใช่หรอจำปาไอ้หนูน่ะ
0: จ้ะรักถึงมันจะมีพ่อเป็นไอ้ยี่เก
1: อ่ะดีละงั้นก็เชื่อข้าได้ซะกับไอ้เรื่องเรื่องการสู่ขอหรือตกแต่งข้าจะให้ป้าแคล้วเป็นธุระให้เองตกลงไม่ใช่หรอจำปา
0: อาการเงียบเป็นคำตอบของจำปาหล่อนได้แต่ถอนใจยาวนิ่งอยู่นานครั้นแล้วก็ผวาเข้ากอดไว้ใหม่ฉันคงจะคิดถึงพี่รื่นขาดใจตายเวลาเขากอดจะคิดว่าพี่รื่นกอดเวลาเขาจูบจะคิดว่าพี่รื่นจูบแต่ฉันไม่อยากได้ลูกกับใครฉันอยากได้ลูกกับพี่รื่น
1: จำปา
0: ความปรารถนาซึ่งคุกรุ่นอยู่ภายในหลุดพ้นออกมาจากความควบคุมอีกครั้งท่ามกลางความมืดของเพิงพักนั้นรื่นไม่สามารถจะมองเห็นอะไรได้นอกจากในตาคู่หนึ่งซึ่งลุกวาวอกที่ขาวสะล่างและริมฝีปากที่เพย์เขาไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากลมหายใจตะกุกตะกักของหล่อนเสียงถอนใจแรงของเขาแมงอีนูนที่บินว่อนออกจากห้องซึ่งฝาเปิดกริ่งอยู่กับพื้นดินขณะที่ลมพัดยอดพงข้างเพิงพักสะท้านไหวเขาไม่ได้ยินอะไรและไม่ได้เอาใจใส่อะไรจนกระทั่งสายเสียแล้วเมื่อเสียงร้องเบาๆปรากฏขึ้นที่รั้วไร่และเสียงฝีเท้าของคนวิ่งตึกออกไปจำปาผลักเขาไปทางหนึ่งพลางรีบลุกขึ้นนั่งโอ้ยอะไรอ่ะ
1: เสียงลมละมั้ง
0: ไม่ใช่ฉันได้ยินเสียงคนร้องจำปายืนยันมือที่จับแขนรื่นเริ่มสั่นเสียงผู้หญิงแล้วก็เสียงคนวิ่ง
1: เฮ้ยเหลวไหลนะข้าได้ยินแต่เสียงลมพัดแล้วก็หอบพงหัก
0: เขาเอื้อมมือไปโอบไหล่หล่อนอีกแต่จำปาถอยออกห่างพรางรีบสวมเสื้อแล้วก็เสยผมไปเถอะพี่รื่นรู้ไหมเดือนเกือบขึ้นแล้วคืนนี้แรม2ค่ำ

ท่ามกลางแสงสลัวของดวงดาวบนท้องฟ้าซึ่งกระจ่างรื่นกระโดดลงไปข้างล่างแล้วก็ยื่นมือขึ้นไปรับหล่อนความเร่งร้อนของจำปาที่จะรีบกลับทำให้หล่อนและเขาลืมข้องใบนั้นมันคงกลิ้งอยู่ใต้พื้นเพิงพักอย่างเมื่อรื่นเหวี่ยงลงไปแมงอีนูไต่ออกมาถึงปากข้องที่ปราศจากฝาปิดทีละตัวสองตัวแล้วก็บินวู่ไปสู่อิสรภาพที่มันแสวงหาและท้องฟ้าซึ่งสว่างขึ้นทุกขณะเมื่อพระจันทร์ต้นแรมโผล่ขึ้นมาแดงจ้าและสุกปลั่งเหมือนขอบกระด้งทอง

สุดใจหน้าซีดเหมือนคนตายมือเท้าเย็นเฉียบเหมือนถูกผีหลอกวิ่งออกมาจากที่นั้นราวกับปีศาจทั้งฝูงกำลังไล่หล่อนไม่แลเห็นอะไรนอกจากความมืดมิดในสมองที่ปั่นป่วนไม่รู้สึกอะไรนอกจากความเจ็บแปรปราบในทรวงอกที่ว่างเปล่าความตั้งใจอย่างเดียวอยู่ที่จะหนีออกมาเสียให้พ้นจากที่นั้นโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้สุดใจวิ่งไปวิ่งไปแล้วก็วิ่งไปมีได้เอาใจใส่ต่อกอพงที่เข้าปะทะร่างใบอันคมของมันปะทะหน้าตาล้มลุกครุกครานแล้วก็ลุกขึ้นมาวิ่งต่อไปใหม่เหนือพื้นไร่อันเต็มไปด้วยหนามผักโขมและผักเซียนผีตามทางที่ลื่นชื้นแฉะและอบอ้าวความบาดเจ็บที่จะรับจากหนามตำและใบพงบาดมีความหมายอะไรเมื่อหัวใจเต็มไปด้วยความปวดร้าวแข้งขาและหัวเข่าถลอกปอกเปิกมีความหมายอะไรเมื่อร่างกายชาไปเพราะเสียงนั้นยังติดหูและภาพนั้นยังติดตา

0: สุดใจตามรื่นมาเพราะเห็นผิดเวลาเพื่อจะเร่งให้กลับบ้านความระแวงแครงใจมีได้อยู่ในความคิดจนนิดหนึ่งว่าจะได้พบเหตุการณ์เช่นนั้นชั้นแรกเข้าใจว่าตาฝาดและอุปาทานทำให้รู้สึกได้ยินไปเองแม้กระทั่งแววเสียงที่กระเซาสั่นจำได้แม่นยำว่าเป็นเสียงใครหล่อนก็ยังไม่ระแวงอยู่นั่นเองจนในการต่อมาหล่อนมุดป่าพงที่ปกคลุมอยู่เหนือทางลงจากไร่เกาะต่อไปจนกระทั่งถึงหาดทรายซึ่งสว่างจ้าไปด้วยแสงจันทร์จึงได้หยุดอยู่หน่อยนึงหอบหืดแทบหายใจไม่ออกลมเย็นที่พัดมาจากแม่น้ำทำให้ในตาอันฟ้าฟางค่อยแจ่มใสและความคิดจิตใจที่สับสนอลหม่านค่อยควบคุมกันติดรื่นและจำปาใครเลยจะคิดว่ามันจะเป็นไปได้ชั่วชีวิตของสุดใจไม่มีใครเลยจะมีความหมายแก่อนาคตและโลกความฝันของหล่อนเท่ากับหญิงชายคู่นั้น
1: ฉันรักเขายังกับอะไร
0: หล่อนคิดพรางออกเดินต่อไปเลื่อนลอยและปวดร้าวจนกระทั่งไม่รู้ว่าถึงชายหาดแต่เมื่อไรและท่องน้ำข้ามไปถึงชายหาดฝั่งตรงข้ามได้อย่างไรเรื่องชู้สาวอาจจะเป็นของธรรมดาสามัญมาแต่ไหนแต่ไรสำหรับชาวบ้านไร่และปากครองแต่ผู้หญิงอย่างสุดใจเกิดและครองชีวิตมาในครอบครัวที่ถือศรัทธาในความซื่อตรงของมนุษย์และความบริสุทธิ์ของความรักเกินไปจนยากที่จะอดสะเทือนใจไม่ได้เมื่อประสบเข้ากับตนเองหล่อนคิดว่าอาจจะให้อภัยได้ในการกระทำของรื่นถ้าเป็นผู้หญิงอื่นเพราะรู้ดีว่าชีวิตของรื่นผ่านอะไรมาบ้างก่อนที่จะแต่งงานอยู่กินกับหล่อนและแสลงใจเพียงใดก็ตามหล่อนคงจะพยายามคิดเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปอย่างที่เป็นประเพณีมาช้านานนักหนาในตำบลนั้นชั่วเวลาไม่ช้านานก็คงจะลืมได้แต่จำปาในบรรดาคนบ้านไร่และปากคลองในบรรดาผู้หญิงทั้งกำแพงในบรรดาผู้หญิงทั้งโลกทำไมจะต้องเป็นจำปาผู้ที่แม้หล่อนจะรักและศรัทธายิ่งกว่าเพื่อนยิ่งกว่าพี่ยิ่งกว่าน้องทั้งปากครองและบ้านไร่ก็มองด้วยสายตาอันดูหมิ่นคนทั้งปวงจะพูดกันอย่างไรใครๆจะคิดถึงเรื่องของหล่อนด้วยความรู้สึกอย่างไรเดินไปท่ามกลางหาดทรายที่สว่างว่างเปล่าและเงียบเชียบความคิดของหล่อนมิได้พ้นไปจากปัญหาเหล่านั้นและเป็นครั้งแรกในชีวิตสุดใจรู้สึกตื้นตันคอหอยเมื่อได้คิดว่าความอ่อนหวานของความรักอาจเป็นความประทมขมขื่นของยาพิษได้เพียงใดเมื่ออะไรเกิดผิดพลาดไปถูกหักหลังและทรยศ

0: สุดท้ายความลับก็ไม่มีในโลกนะครับกลับบ้านผิดเวลาเมียมาตามก็เลยโป๊แตก
1: ต้องบอกว่ามันก็มาเร็วเกินกว่าที่รื่นแล้วก็จำปาจะคาดคิดนะ
0: ค
1: ิดว่าก็คงอีกสักพักหนึ่งผู้หญิงอย่างสุดใจเขาไม่ใช่คนที่ขี้ระแวงหรือว่าขี้หึงก็คงจะซ่อนไปได้อีกพักใหญ่แหละแต่หารู้ไม
0: ่ปีกว่า
1: โอ้โหจะตอบว่าอย่างไรล่ะนี่พี่รื่นพี่รื่น
0: คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับสุดใจแล้วล่ะครับว่าจะทำยังไงกับเรื่องนี้จะเก็บมันไว้ไหมหรือว่าจะพูดมันออกมาก็ต้องอยู่ที่เธอคนเดียวละ
1: คุณผู้ฟังคิดอย่างไรคะว่าถ้าคิดในแง่ของสุดใจเนาะผู้หญิงแบบนี้จะยอมไหมต้องไปฟังดูนะคะกับตอนต่อไปค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจอหน้ารื่นโอ้ยตายตายตายตายมันเป็นบรรยากาศที่แบบเนาะบรรยากาศมาคุแน่นวลเลยนะคะ
0: ยังคิดก็อึดอัดแทนแล้วครับยังไงติดตามตอนต่อไปของทุ่งมหาราชได้นะครับทางห้องสมุดหลังใหม่เว็บไซต์และ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับผม
1: ความอึดอัดใจของคนอื่นบางทีก็เป็นความตื่นเต้นเร้าใจของผู้ฟังผมมันไม่ใช่เรื่องของเรานะคะ
0: คนอื่นทุกได้นะครับเล่าอย่าง
1: อ่านต่อไปแล้วก็ฟังต่อไปนะคะก็กลับมาติดตามได้นะคะกับความเป็นไปของตัวละครค่ะในยามทุกข์ยามสุขหรือในยามที่แบบมันอึดอัดเยี่ยงนี้นะคะเขาจะจัดการอย่างไรมาติดตามทุ่งมหาราชโดยเรียมเองค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียณสงขลาจัดงานเลี้ยงรับรองครบรอบ81ปีสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียที่โรงแรมลากูน่าจังหวัดสงขลาสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียณจังหวัดสงขลานำโดยนายวินาดีเอชลักกีกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียณจังหวัดสงขลาได้ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในการจัดงานเลี้ยงรับรองทางการทูตเนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้เกียรติเป็นแขกเกียรติยศพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคธุรกิจและภาคเอกชนจาก14จังหวัดในเขตอาณาของสถานกงสุลเข้าร่วมงานภายในงานมีการนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมอาหารและ

0: ดนตรีจากอินโดนีเซียอาทิการแสดงเลกงกราตันระบำปีริงรันไดและราโตจาโรโดยมีศิษย์เก่าทุนศิลปะและวัฒนธรรมอินโดนีเซียรวมถึงนักศึกษาอินโดนีเซียจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่มาร่วมสร้างสีสันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้สัมผัสอาหารและขนมพื้นถิ่นของอินโดนีเซียพร้อมร่วมกิจกรรมการเต้นรำในบรรยากาศแห่งมิตรภาพสะท้อนถึงบทบาทของการทูตด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศนายวินาดีเอชลักกีกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียณจังหวัดสงขลากล่าวว่าสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นอกจากเป็นการเฉลิมฉลองวันสำคัญของชาติอินโดนีเซียแล้วยังเป็นโอกาสในการกระชับมิตรภาพและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอินโดนีเซียกับไทยโดยเฉพาะกับประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะที่อินโดนีเซียและไทยได้พัฒนาความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในเดือนสิงหาคม2569ผู้นำทั้งสองประเทศได้เห็นชอบ Roadmap of Strategic Partnership Between Thailand and Indonesia 2026-2030 ครอบคลุมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงการค้าและการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการท่องเที่ยวการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียณจังหวัดสงขลายืนยันความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับ14จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยและผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียให้เกิดความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศต่อไป
1: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตนไก่ได้พลอย
10: ไก่เอ๋ยไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกมาคุยดินทำมาหากินตามประสาไก่เอ้ยแม่ไก่เรียกลูกไก่มาคุยดินทำไมน่ะ
11: คุยหาอาหารน่ะสิคุยไปคุยมาอาจจะได้ข้าวเปลือกก็ได้แต่บางทีก็ได้อย่างอื่น
10: ได้อะไรล่ะ
11: ได้พลอยเคยได้ยินนิทานเรื่องไก่ได้พลอยไหมที่ว่าไก่ตัวหนึ่งคุยหาอาหารในลานบ้านเจอพลอยเม็ดหนึ่งก็บ่นว่าพลอยสู้ข้าวเปลือกไม่ได้คนที่ไม่รู้ค่าของของสิ่งที่ใครๆเห็นว่ามีค่าก็มักจะถูกเปรียบว่าเป็นไก่ได้พลอยไก่ได้พลอยเป็นสำนวนเปรียบเทียบหมายถึงผู้ที่ได้สิ่งที่มีค่าแล้วไม่รู้ค่าของของสิ่งนั้น
8: แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษา
12: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
13: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
14: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคทางไทย PBS Podcast กับดิฉันชนาธิปไพพงษ์ค่ะวันนี้เรามาติดตามเกี่ยวกับเรื่องของปากกาลดน้ำหนักกันค่ะคุณผู้ฟังจากข่าวหลายข่าวช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีประชาชนได้รับผลกระทบและร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าประเภทปากกาลดน้ำหนักกันพอสมควรเลยทีเดียวนะคะทำให้ตอนนี้ค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เนี่ยยกระดับให้ยาฉีดกลุ่ม GLP-1 หรือปากกาลดน้ำหนักเป็นยาควบคุมพิเศษที่ต้องจ่ายยาตามแพทย์สั่งมีผล15 กันยายน 2569เป็นต้นไปนะคะหลังจากพบว่าที่ผ่านมามีการใช้ยาไม่เหมาะสมโฆษณาเกินจริงและมียาปลอมไม่ได้ขึ้นทะเบียนขายในท้องตลาดโดยเฉพาะการซื้อขายออนไลน์ซึ่งอย.เดินหน้าให้มีการใช้ระบบ track and trace ติดตามเส้นทางยาตลอดห่วงโซ่ค่ะและถ้าใครทำผิดก็จะบังคับใช้กฎหมายลงโทษอย่างสูงสุดด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะรายการภูมิคุ้มกันของเราเคยนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับอันตรายหากใช้ปากกาลดน้ำหนักที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับอย.และไม่ได้ไปรับบริการจากแพทย์มาแล้วนะคะจำได้ไหมคะมีข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีผู้หญิงคนนึงไปปักปากกาลดน้ำหนักที่คลินิกเสริมความงามย่านรามอินทราค่ะซึ่งเธอเนี่ยแจ้งว่าขอทำหัตถการลดน้ำหนักโดยใช้ยาโมจูโร่แต่เจ้าหน้าที่คลินิกเสนอใช้ตัวยาอีกตัวนึงคือโนโวทริมพลัสโดยผู้ป่วยได้รับการปักปากกาลดน้ำหนักจาก จ้าหน้าที่ของคลินิกที่ไม่ใช่หมอหลังทำก็อาเจียนรุนแรงจนต้องไปนอนโรงพยาบาลเลยนะคะเห็นไหมคะความสำคัญที่ว่าทำไมถ้าจะคิดลดน้ำหนักหรือรักษาโรคเบาหวานต้องทำหัตถการโดยหมอหรือแพทย์เท่านั้นเพราะเขาได้ร่ำเรียนมาใช่ไหมคะและเมื่อ11กันยายน2569ค่ะก็มีข่าวว่าทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีหรือดอสอนะคะได้บุกทลายแหล่งเก็บปากกาลดน้ำหนักยาฉีดเปปไทด์เถื่อนที่จังหวัดนนทบุรีสุดอันตรายไร้อย.ค่ะการเข้าตรวจค้นจับกุมแหล่งขายผลิตภัณฑ์ยาฉีดกลุ่มเปปไทด์เถื่อนมีชื่อยี่ห้อว่า House of Peptide อ้างสรรพคุณว่าสามารถลดน้ำหนักได้ซึ่งไปตรวจที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียึดของกลางมาได้มูลค่ารวมกว่า50ล้านบาททีเดียวนะคะสืบเนื่องมาจากตำรวจดอสอเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองว่าลูกสาวนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาฉีดเข้าร่างกายเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตค่ะขอให้ช่วยตรวจสอบตำรวจจึงได้ลงพื้นที่หาข่าวกระทั่งไปพบผู้ใช้โซเชียลมีเดียชื่อบัญชีว่าหอมรีวิวของดีมีคุณภาพเท่านั้นเนี่ยโพสต์โฆษณาขายยาฉีดเปปไทด์ยี่ห้อ House of Peptide จำนวนมากจึงได้ประสานกับทางอย.วางแผนจับกลุ่มนะคะพฤติการของกลุ่มนี้ก็คือจะมีการลักลอบขายผลิตภัณฑ์ยาฉีดกลุ่มเปปไทด์ที่ไม่มีเลขทะเบียนตำรับยาขายมาแล้วประมาณ1ปีนะคะโดยเช่าบ้านพักแล้วก็ได้ว่าจ้างแรงงานต่างด้าวในการแพ็คสินค้าและจัดส่งโดยขนส่งเอกชนเฉลี่ยวันละ100กล่องทีเดียวราคาก็ไม่ได้ถูกนะกล่องละ 2,900 บาทพบว่ามีรายได้กว่า8ล้านบาทต่อเดือนทีเดียวค่ะมีความผิดตามกฎหมายนะคะทำแบบนี้ก็คือความผิดฐานขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 10,000 บาทและฐานขายยาที่ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยามีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเห็นไหมคะคุณผู้ฟังว่าระยะหลังนี้มีข่าวเกี่ยวกับการลักลอบขายผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะปากกาลดน้ำหนักเปปไทด์เถื่อนแบบนี้เยอะมากในร้านค้าออนไลน์นะคะแน่นอนว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย.ไม่สามารถตรวจสอบได้ไม่สามารถติดตามได้ว่าผู้นำเข้าเป็นใครเส้นทางที่จำหน่ายออกไปขายให้ใครบ้างนะคะมีการใช้โดยแพทย์หรือเปล่าถ้าใช้เองเราถ้าไม่ได้เรียนแพทย์หรือเป็นเภสัชเนี่ยกำหนดโดสขนาดการใช้ยาไม่ถูกแน่นอนเพราะฉะนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ค่ะจึงได้ยกระดับยาฉีดในกลุ่ม GLP-1Receptor Agonist หรือปากกาลดน้ำหนักเป็นยาควบคุมพิเศษที่ต้องจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์มีผลตั้งแต่19กันยายน2569เป็นต้นไปนะคะซึ่งในโลกโซเชียลมีเดียก็มีการแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันมากว่าฉันเคยใช้ปากกาลดน้ำหนักมายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ใช้4เดือนลดไป10กิโลตอนนี้ก็ไม่เห็นจะโยโย่เลยแล้วต่อไปถ้าปากกาลดน้ำหนักต้องเป็นยาควบคุมพิเศษก็ต้องไปพบแพทย์หรอถ้าจะใช้ก็ต้องให้แพทย์สั่งจ่ายเหรอซึ่งวันนี้นะคะรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคของเราเนี่ยได้เรียนเชิญเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มาร่วมพูดคุยในรายการด้วยค่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรปากกาลดน้ำหนักอันตรายอย่างไรและทำไมอย.จะต้องจัดให้เป็นยาควบคุมพิเศษด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
15: สวัสดีค่ะ
14: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนถามก่อนค่ะว่าทำไมอย.ถึงต้องจัดให้ปากกาลดน้ำหนักเป็นยาควบคุมพิเศษด้วยคะท่านเลขา
15: ค่ะก็เนื่องจากว่าเราพบการใช้ยากลุ่มนี้เนี่ยอย่างไม่เหมาะสมนะคะรวมถึงมีปัญหายาปลอมและยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนจำหน่ายในท้องตลาดทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับยาที่ไม่ถูกต้องนะคะเราจึงมีการยกระดับนะคะเป็นยาควบคุมพิเศษซึ่งประกาศนะคะประกาศที่ออกมาเนี่ยเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะฉบับลงวันที่18 มีนา 2569นะคะแต่มีผลใช้บังคับเนี่ย6เดือนนะคะก็คือ15 กันยายน 2569สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ก็คือว่ายากลุ่มนี้เนี่ยนะคะสามารถจำหน่ายได้ในโรงพยาบาลคลินิกนะคะแต่ต้องพูดง่ายว่าจะใช้ยาตัวนี้ต้องมีใบสั่งแพทย์ต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ไม่สามารถหาซื้อนะคะได้โดยทั่วไปนะคะแล้วก็ต้องผ่านการประเมินนะคะวินิจฉัยจากแพทย์เนี่ยอย่างเข้มงวด แล้วก็อย.เนี่ยจะกำกับดูแลนะคะตั้งแต่กระบวนการนำเข้าการจัดเก็บการกระจายยาจนถึงการจ่ายยาให้กับสถานพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยแล้วก็ตรวจสอบย้อนกลับไปเมื่อพบความผิดปกตินะคะซึ่งจะป้องกันนะคะการรั่วไหลของยาออกนอกระบบรวมถึงยาปลอมและยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วยค่ะ
14: ที่ผ่านมามีปัญหานี้ค่อนข้างเยอะไหมคะเพราะว่าตามสื่อสังคมออนไลน์มีการพูดคุยกันว่ายาตัวนั้นตัวนี้ปักแล้วได้ผลไม่ได้ผลแล้วเกิดความกังวลกันว่าต่อไปถ้าฉันจะไปลดน้ำหนักฉันจะต้องไปพบแพทย์ก่อนหรืออย่างไรอะไรประมาณนี้ค่ะ
15: คือยากลุ่มนี้นะคะที่เราเรียกว่ากลุ่ม GLP-1 นะคะหรือนิกเนมว่าปากกาลดน้ำหนักเนี่ยข้อบ่งชัยของยากลุ่มนี้เนี่ยมี2 อย่างนะคะบางยี่ห้อก็ใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่2และบางยี่ห้อนะคะก็ใช้ควบคุมน้ำหนักในผู้ที่มีภาวะอ้วนถามว่าการใช้ยาตัวนี้เนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยจะต้องไปพบแพทย์อยู่แล้วนะคะเพื่อวินิจฉัยนะคะว่าท่านเนี่ยสมควรที่จะได้รับยาตัวนี้เนี่ยด้วยขนาดยาเท่าใดนะคะเป็นระยะเวลานานเท่าไรและท่านเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรเพราะว่ายากลุ่มนี้เนี่ยเป็นยาที่อาจจะมีผลข้างเคียงจากการใช้ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยอยู่สูงนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าท่านใช้ขนาดที่สูงเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือน้ำหนักตัวลดลงเนี่ยโดยที่ทั้งมวลกล้ามเนื้อแล้วก็ไขมันเนี่ยหายลงไปก็คือผู้นี้จะผอมแบบสุขภาพไม่ดีและเมื่อเวลาจะเมื่อลดจนกระทั่งถึงน้ำหนักตัวเนี่ยที่เราพอใจแล้วเนี่ยจะเมนเทนน้ำหนักหรือให้น้ำหนักกลับมาเนี่ยจะต้องมีวิธีการในการถอยขนาดโดสยาด้วยนะคะซึ่งทั้งหลายทั้งปวงต่างเหล่านี้เนี่ยยากลุ่มนี้เนี่ยก็คือจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อยู่แล้วนะคะทีนี้เราให้เป็นยาควบคุมพิเศษเนี่ยเพื่อให้มาตรการในการจัดการแล้วก็ติดตามยาเนี่ยทำได้เข้มข้นแล้วก็เข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้ยารั่วไหลออกนอกระบบแล้วก็ใช้ผิดวิธีค่ะ
14: ซึ่ง
15: ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้นำเข้ายากลุ่มนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากอย.เนี่ยนะคะเขายังจะมีระบบ Tag and Trace ก็คือมีสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดติดที่ตัวกล่องบรรจุด้วยซ้ำนะคะว่าของแท้เนี่ยนะคะจะสามารถตรวจสอบได้เมื่อเวลาท่านส่อง QR Code นะคะที่ปรากฏที่กล่องแล้วก็สามารถตรวจสอบเป็นของแท้แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับมาที่ระบบของอย.ด้วยเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยมียาปลอมนะคะและยาที่อ้างว่าหิ้วเข้ามาจากต่างประเทศทำให้ราคาถูกต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะซึ่งเรียนคิดว่าเรื่องนี้เป็นอันตรายนะคะต่อผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ
14: ซึ่งจุดประสงค์การใช้ยาลดน้ำหนักหรือว่ายากลุ่ม GLP-1 อย่างที่ท่านเลขาบอกไปก็คือใช้ในคนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่2และต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์เพราะฉะนั้นในปัจจุบันที่คลินิกลดน้ำหนักต่างๆนำมาใช้โดยที่คนรับบริการอาจจะไม่ได้ป่วยเป็นเบาหวานคือน้ำตาลไม่ได้สูงเกินมาตรฐานแบบนี้แสดงว่าไม่ได้ใช่ไหมคะ
15: เดี๋ยวอย่างนี้นะคะคือยากลุ่มนี้เนี่ยบางยี่ห้อมีข้อบ่งใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่2บางยี่ห้อมีข้อบ่งใช้เพื่อควบคุมน้ำหนักในผู้มีภาวะอ้วนค่ะคือมันมีข้อบ่งใช้และแต่ยี่ห้อเพราะว่าลักษณะของยาเนี่ยในการรักษาเบาหวานกับลดน้ำหนักเนี่ยเป็นยาในกลุ่มเดียวกันแต่บางยี่ห้อเนี่ยถ้าขึ้นทะเบียนไว้รักษาเบาหวานบางยี่ห้อขึ้นทะเบียนไว้ในการควบคุมน้ำหนักนะคะทีนี้เนี่ยถามว่าถ้าท่านเนี่ยไม่ได้เป็นเบาหวานแต่รู้สึกว่าตัวเองมีน้ำหนักตัวเกินไปพบแพทย์เพื่อมีความประสงค์แต่ต้องการให้แพทย์เนี่ยวินิจฉัยแล้วให้ใช้ยากลุ่มนี้ทำได้นะคะไม่ได้ผิดอะไรและยาเนี่ยก็ยังมีการกระจายอยู่ในคลินิกอยู่โดยทั่วไปอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะเข้าถึงยากลุ่มนี้ได้แต่อย.เนี่ยต้องการให้ท่านเนี่ยไปพบแพทย
14: ์
15: เพื่อวินิจฉัยและมีใบสั่งแพทย์เพราะว่าอันตรายจากการใช้ยาตัวนี้ที่ไม่ถูกต้องนะคะหรือใช้ยาเถื่อนยาที่ใช้ขนาดที่ไม่เหมาะกับตัวท่านเนี่ยเป็นอันตรายเป็นอย่างยิ่งน
14: ี
15: ่คือวัตถุประสงค์หลักของการยกระดับให้เป็นยาควบคุมพิเศษค่ะ
14: อ๋อค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเป็นสถานบริการควบคุมน้ำหนักก็จะต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำคลินิกนั้นแล้วก็วินิจฉัยผู้ป่วยว่าจะใช้ยา แบบใดในการรักษาให้ผู้ป่วยใช่ไหมคะท่านเลขา
15: ค่ะค่ะใช่ใช่ถูกต้องค่ะก็คือตัวนี้ก็เป็นยาตัวนึงที่แพทย์จะต้องวินิจฉัยให้ดีว่าควรจะต้องใช้ขนาดเท่าไหร่นะคะเป็นระยะนานเท่าไรแล้วก็ซักถามประวัติผู้ป่วยว่ามีโรคประจำตัวอะไรผลข้างเคียงของยาตัวนี้จะส่งผลกระทบต่อโรคประจำตัวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะต้องมีการวินิจฉัยจากแพทย์เนี่ยอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะสั่งจ่ายยาค่ะ
14: อ๋อค่ะจุดประสงค์หลักก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ปากกาลดน้ำหนักนั่นเองนะคะแล้วทีนี้คือ เราสามารถเช็คยี่ห้อของปากกาลดน้ำหนักหรือยากลุ่ม GLP-1 ได้ที่ไหนบ้างว่ายี่ห้อนี้นะถ้าเราไปที่คลินิกแล้วเขาจะใช้รักษาเราเนี่ยมันคือรักษาเบาหวานยี่ห้อนี้นะมันใช้ควบคุมน้ำหนักแบบนี้ค่ะผู้บริโภคจะสามารถเช็คได้ไหมคะ
15: ตรวจสอบได้เลยนะคะคือในเว็บไซต์ของอย.ท่านสามารถที่จะเลือกนะคะในไอคอนในเรื่องของค้นหาผลิตภัณฑ์คีย์ชื่อเลยค่ะชื่อ product หรือยา GLP-1 ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับอย.ก็จะขึ้นมาเลยนะคะว่ายากลุ่มนี้เนี่ยยี่ห้อไหนบ้างนะคะที่ขึ้นทะเบียนไว้กับอย.ขึ้นทะเบียนไว้ว่ารักษาโรคเบาหวานหรือว่าขึ้นทะเบียนไว้เพื่อใช้ควบคุมน้ำหนักในผู้มีภาวะอ้วนนะคะมีผู้นำเข้าเป็นใครนะคะผู้ผลิตคือใครและขณะเดียวกันเนี่ยนะคะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยผู้นำเข้าเนี่ยก็มีการทำแท็กนะคะเป็นลักษณะของ serial number นะคะ serialization เนี่ยเป็นโค้ดนะคะ QR code เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถที่จะสแกนแล้วก็รู้ได้เลยนะคะว่าข้อมูลนี้เนี่ยยาเป็นยาที่นำเข้าถูกต้องโดยผู้นำเข้าที่ถูกต้องแล้วก็ลิงก์ข้อมูลนะคะกับฐานข้อมูลของอย.ด้วยค่ะเพื่อให้แน่ใจว่ายาที่ท่านได้รับนั้นเป็นยาที่เป็นของแท้นะคะได้รับการขึ้นทะเบียนจากอย.อย่างแน่นอนค่ะ
14: ค่ะเพราะถ้าเป็นคลินิกที่ขออนุญาตเปิดตามกฎหมายมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำคลินิกนะคะก็ต้องสามารถที่จะให้ผู้รับบริการเนี่ยเช็คผลิตภัณฑ์ได้นะคะท่านเลขา
15: ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะสิทธิของผู้ป่วยเนี่ยของผู้รับบริการเนี่ยเราสามารถที่จะขอดูหรือขอตรวจสอบนะคะยาก่อนที่ผู้บริการเนี่ยคือแพทย์นี่จะฉีดให้เราก่อนเสมอไม่ว่าจะเป็นยากลุ่มไหนก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็น GLP-1 หรือว่าฟิลเลอร์หรือว่าโบท็อกเนี่ยนะคะดิฉันอยากจะให้ผู้รับบริการเนี่ยนะคะตรวจสอบก่อนนะคะว่าก่อนที่จะรับการฉีดเนี่ยในสถานพยาบาลเหล่านั้นเนี่ยท่านได้รับยานะคะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องหรือเปล่าเพราะบางครั้งเนี่ยไปรับบริการในสถานพยาบาลหรือคลินิกเนี่ยไม่เห็นกล่องไม่เห็นตัวยานะคะ เห็นเมื่ออยู่ในหลอดฉีดยาเห็นฉีดยาแล้วนะก็ไม่รู้ว่ายาที่ท่านได้รับคืออะไรก็ยังคิดว่าการสอบถามข้อมูลจากแพทย์นะคะให้ได้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวยาที่ท่านจะได้รับเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็เป็นการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยได้ว่ายาที่ท่านได้รับเนี่ยมีคุณภาพนะคะปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมกับการรักษาค่ะ
14: อืมใช่ค่ะเพราะต้องเรียนท่านเลขาแล้วก็คุณผู้ฟังอย่างนี้ดิฉันเองเนี่ยก็เคยไปรับบริการฉีดโบท็อกมาเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าเป็นคลินิกและคุณหมอจริงๆที่เขาบริสุทธิ์ใจเนี่ยเขาจะต้องให้เราดูตั้งแต่กล่องโบท็อกเลยว่านี่นะมีแทร็กที่ขึ้นทะเบียนกับอย.แล้วแล้วก็เปิดให้เราดูตอนนั้นแล้วก็เราจะได้เห็นการผสมตัวโบท็อกกับน้ำเกลือตั้งแต่ต้นจนจบจนกระทั่งเข้ามาฉีดให้เราแบบนี้เลยนะคะถึงจะเรียกว่าไว้ใจในความปลอดภัยได้นะคะ
15: ค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันนะคะในเรื่องของการดูนะคะว่าสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเนี่ยค่ะน
14: ะคะ
15: ยาฉีดที่เข้าสู่ร่างกายเนี่ยนะคะจะต้องเป็นอะไรที่เราจะต้องดูแลนะคะว่าสินค้านั้นเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยจริงๆเราได้รับยาที่ถูกต้องขึ้นทะเบียนไว้ถูกต้องเป็นของแท้แน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันอยากจะให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยนะคะรักษาสิทธิ์ของตนเองนะคะก่อนที่จะได้รับการรักษา
14: ค่ะแต่ส่วนสำคัญมากในปัจจุบันค่ะท่านเลขาคะนั่นก็คือเรื่องของการขายสินค้าพวกนี้ผ่านออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนดิฉันเห็นมีเยอะมากแล้วมักจะมีคำโฆษณาเชิญชวนว่าของแท้นำเข้ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้จากประเทศที่เป็นผู้ผลิต สินค้านี้อย่างมีคุณภาพแต่ว่ามักจะโฆษณาเชิญชวนให้ไปรับบริการด้วยราคาที่อย่างเช่นของเราถูกกว่าหิ้วนำเข้าอะไรแบบเนี้ยค่ะจะมีการตรวจจับทางออนไลน์ผู้ที่ให้บริการกับสินค้าที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไม่มีมาตรฐานหรือว่าอาจจะเป็นสินค้าปลอมยังไงบ้างคะท่านเลขา
15: คือในขณะนี้อย.เรามีความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada TikTokGrab Line Lineman ในเรื่องของการเชื่อมข้อมูลนะคะเพื่อไม่ให้การโฆษณานะคะที่ผิดกฎหมายเนี่ยเข้าไปสู่แพลตฟอร์มเหล่านั้นแต่ก็ยังคงมีนะคะการพยายามหลีกเลี่ยงนะคะจากผู้โฆษณานะคะเพื่อหลบหลีกหรือใช้ช่องทางบางอย่างเช่นอาจจะไม่พูดถึงสินค้าโดยตรงเป็นการให้ความรู้หรือใช้รหัสต่างๆเหล่านี้ซึ่งขณะนี้เนี่ยเรากับแพลตฟอร์มนะคะก็ดำเนินการถอดอยู่เราปีนึงเนี่ยอย.ดำเนินการในเรื่องของการโฆษณาสินค้าผิดกฎหมายเนี่ยเป็นแสนนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยทุกคนสามารถทำโฆษณาในสื่อโซเชียลมีเดียได้หมดนะคะม
14: ัน
15: ก็จะเกิดขึ้นใหม่แล้วก็มีหาวิธีหลบเลี่ยงซึ่งอันนี้เนี่ยก็เรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าเราเนี่ยดำเนินการติดตามอยู่โดยตลอดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งนึงก็คือว่าอยากจะให้พวกเราเนี่ยนะคะตระหนักก่อนนะคะที่จะซื้อสินค้าเหล่านี้ว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความปลอดภัยของเราเพราะนั้นก่อนที่จะกดซื้อสินค้าเนี่ยควรตรวจสอบนะคะก่อนว่าสินค้าที่ท่านจะซื้อนั้นเนี่ยเป็นสินค้าที่ได้รับการอนุญาตจากอย.แล้วหรือเปล่าโฆษณาโอ้อวดเกินจริงหรือเปล่านะคะซึ่งดิฉันไม่ได้หมายถึงเฉพาะยาในกลุ่มนี้เท่านั้นอาจจะเป็นทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องสำอางอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชั่งใจสักนิดนึงก่อนซื้อเช็คเลขอย.ก่อนดูว่าไอ้การโฆษณาของเขาเนี่ยมันสรรพคุณโอ้อวดเกินจริงเกินไปไหมนะ
14: คะ
15: พูดเกินไปหรือเปล่านะคะฉุกคิดสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะกดซื้อนะคะแล้วก็บางทีเราไปฟังคำโฆษณาบ่อยๆก็จะสึกเคิมไปก
14: ็
15: อย่าเพิ่งกดเร็วนะนะคะชั่งใจสักนิดนึงนะคะแล้วกลับมาทบทวนแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลก่อนนะคะอย.เราเนี่ยนะคะพยายามที่จะให้ความรู้กับผู้บริโภคนะคะว่าการโฆษณายาการโฆษณาอาหารการโฆษณาเครื่องมือแพทย์เนี่ยต้องขออนุญาตกับอย.ก่อนถึงแม้ว่าท่านจะโฆษณาแบบถูกแบบเพลนเลยก็ต้องขออนุญาตก่อนนี่เป็นหลักการนะคะแล้วถึงจะโฆษณาด้วยคำพูดหรือข้อความหรือภาพที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้นอันนี้คือหลักการก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอที่เห็นเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยที่โฆษณาอยู่ก็คือไม่ได้ขออนุญาตกับอย.และแถมยังโฆษณาโอ้อวดเกินกว่าสิ่งที่จะเป็นอีกซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ดำเนินการตามกฎหมายอยู่ซึ่งกรณีที่โฆษณาโอ้อวดเกินจริงเนี่ยก็จะมีโทษทั้งจำทั้งปรับค่ะ
14: ค่ะอันนี้โทษหนักไหมคะอย่างเช่นกรณีที่ยากลุ่ม GLP-1 ถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือว่ามีการลักลอบนำเข้ามาแบบนี้ค่ะจะมีโทษยังไงบ้างคะ
15: ค่ะกรณีของยากลุ่ม GLP-1 นะคะถ้าร้านหรือใครแล้วแต่ขายยาตัวนี้นะคะโดยไม่มีใบสั่งแพทย์ก่อนเพราะว่าตอนนี้เป็นยาควบคุมพิเศษนะคะก็จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านขายโดยที่ไม่มีใบอนุญาตขายยาเลยนะคะก็จำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 10,000 บาทและถ้าเกิดว่าท่านนำเข้าหรือว่าขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับอย.อันนี้จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท
14: ค่ะ
15: อันนี้ก็จะเป็นโทษของยากลุ่มนี้ค่ะ
14: ส่วนผู้โฆษณาล่ะคะเพราะดิฉันเห็นเนี่ยตอนนี้สังเกตได้เลยนะคะว่าพวกอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าพวกดาราเนี่ยค่ะบางทีคือมักจะทำคลิปแบบว่าอวดหุ่นที่สวยงามก่อนแบบนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าตัวเองใช้วิธีไหนในการลดน้ำหนักหรือทำให้หุ่นตัวเองดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วพอติดตามไปติดตามมาอ้าวเขาคนนั้นก็ใช้ยาลดน้ำหนักบ้างหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บอกว่าลดน้ำหนักกินตัวนี้แล้วน้ำหนักลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะจัดการกับพวกอินฟลูเอนเซอร์ที่อาจจะเชิญชวนแบบให้คนเคลิ้มตามได้ยังไงคะ
15: คือการโฆษณาถ้ากรณีโฆษณาขายยานะคะโดยไม่รับอนุญาตอันนี้เนี่ยจะมีโทษปรับเนี่ยสูงสุดโทษปรับ 100,000 บาทแต่กรณีที่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่ได้ขออนุญาตนะคะอันนี้ปรับน้อยหน่อยประมาณสัก 5,000 บาทแต่ถ้ากรณีโฆษณาโอ้อวดเกินจริงอันนี้มีโทษจำคุกค่ะเพราะนั้นก็โทษเนี่ยก็จะหนักเบานะคะไปตามลักษณะของ สินค้านะคะแล้วก็ลักษณะของการโฆษณา
14: ค่ะแล้วอย.มีการหาทางความร่วมมือเกี่ยวกับพวกอินฟลูเอนเซอร์ทางออนไลน์บ้างไหมคะอย่างเช่นจะไปกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขาจะทำคลิปอะไรได้อะไรไม่ได้หรือจรรยาบรรณของวิชาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
15: คืออย.เราก็มีความร่วมมือนะคะกับหน่วยงานที่เขามีการอบรมนะคะอินฟลูเอนเซอร์เช่นเราเคยมีความร่วมมือกับอสมทนะคะในการที่อบรมบุคคลที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ว่าเพื่อให้รู้กฎหมายของอย.ในการโฆษณานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือปัจจุบันนี้ก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ๆนะ
14: คะ
15: หรือบุคคลที่ทั่วไปที่มีผู้ติดตามเยอะนะคะอยู่ใหม่ๆเนืองๆนะซึ่งอาจจะทำให้บุคคลเหล่านี้อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือรู้กฎหมายของอย.เนี่ยนะคะไม่ถูกต้องนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอย.กำลังจะจัดทำหลักสูตรที่เป็น e-learning นะคะสำหรับอินฟลูเอนเซอร์เพื่อทำให้บุคคลเหล่านี้ได้รู้กฎหมายของอย.และจะได้ดำเนินการเนี่ยค่ะโฆษณาสินค้าเนี่ยที่อย.ดูแลเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายต่อไปค่ะ
14: ค่ะยังไงก็คิดว่าน่าจะออกมาเร็วๆนี้ใช่ไหมคะหลักสูตร e-learning สำหรับ
15: ก็คิดว่าตอนนี้เราเซตหลักสูตรอยู่นะคะน่าจะเปิดตัวได้เนี่ยเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
14: ค่ะเพราะก็ต้องยอมรับว่าอินฟลูเอนเซอร์ในโลกออนไลน์ปัจจุบันมีอิทธิพลกับผู้ชมเป็นอย่างมากนะคะอย่างเช่นเราเห็นดาราคนไหนชื่นชอบดาราคนไหนเมื่อก่อนเขาเคยอ้วนนี่ยกตัวอย่างอย่างเช่นสามีภรรยาดาราคู่หนึ่งที่เมื่อก่อนก็แสดงหนังทั่วไปแต่สุดท้ายเอาไปเลี้ยงลูกแล้วก็อ้วนสุดท้ายเอ้าทำไมกลับมาหุ่นดีแต่ว่ามาเฉลยทีหลังว่าอ๋อทำผลิตภัณฑ์นี้กินผลิตภัณฑ์นี้แบบนี้ค่ะท่านเลขาอันนี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นจรรยาบรรณของอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราที่หันมาทำผลิตภัณฑ์เองขายแบบนี้ก็ต้องใส่ใจเรื่องของทั้งความถูกต้องคุณภาพแล้วก็เกี่ยวพันถึงความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพอนามัยของผู้ที่จะซื้อสินค้าของเราไปด้วยนะคะท่านเลขาคะ
15: ค่ะถูกต้องค่ะใช่ค่ะ
14: ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณข้อมูลนะคะจากท่านเลขาอย.ค่ะเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมนะคะมากๆเลยที่ให้กับรายการภูมิคุ้มกันและเราจะเป็นกระบอกเสียงนะคะให้กับผู้บริโภคทุกคนเนี่ยได้บริโภคสินค้าอย่างปลอดภัยหรือว่ามีความเสี่ยงน้อยที่สุดโดยเฉพาะสินค้าด้านความสวยความงามต้องยอมรับว่าผู้หญิงอ่ะดิฉันเองอ่ะก็เป็นคนนึงเหมือนกันที่ยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพใบหน้านะคะมันก็ละเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องหาผลิตภัณฑ์มาบำรุงร่างกายบำรุงผิวหน้าแต่ยังไงก็ตามดิฉันเองคิดว่ามันก็ต้องปลอดภัยสำหรับเราด้วยนะคะท่านเลขาสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงผู้บริโภคอีกบ้างคะ
15: ค่ะก็อยากจะฝากนะคะเรื่องยาในกลุ่ม GLP-1 นะคะอย.ยกระดับเป็นยาควบคุมพิเศษนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มีคุณภาพปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมกับการรักษาเช่นนี้ก็ขอให้ได้มั่นใจว่ายากลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้ขาดแคลนนะคะยังมีอยู่นะคะที่คลินิกและสถานพยาบาลนะคะแล้วก็ผู้ป่วยนะคะสามารถที่จะเข้าถึงยาแล้วก็ได้รับยานะคะเมื่อไปพบแพทย์ได้ตามปกติค่ะ
14: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
15: ขอบคุณค่ะสวัสดี
14: สวัสดีค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะการจะใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามเพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพและหุ่นที่สวยงามขึ้นเนี่ยมันก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยโอเคล่ะว่าปัจจุบันมันมีอิสระในการซื้อการขายหรือว่ามีช่องทางการซื้อขายทางออนไลน์มากขึ้นทำให้หลายคนคิดว่าไม่เป็นไรหรอกหน้าคนอื่นเขาก็กินกันดิฉันเห็นคอมเมนต์ในข่าวที่เกี่ยวกับการยกระดับให้ยาหรือปากกาลดน้ำหนักเนี่ยเป็นยาควบคุมพิเศษหลายคอมเมนต์ดิฉันเองเห็นแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เนื่องจากว่าบางคนอาจจะมีความคิดเห็นไปในทางที่ไม่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ทางหน่วยงานสาธารณสุขเขาอยากจะให้เป็นก็คือความปลอดภัยในชีวิตของผู้บริโภคใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เสริมความงามหรือสถานบริการเสริมความงามเหล่านี้เนี่ยก็มักจะมุ่งเป้าไปที่ยอดขายยอดจำหน่ายแต่ว่าตัวผู้บริโภคก็คือมุ่งเป้าไปที่ยาตัวนี้ได้ผลไหมซื้อได้ง่ายไหมไม่ต้องมีขั้นตอนยุ่งยากไหมไม่ต้องไปพบแพทย์ไหมบอกต่อๆกันได้ไหมซึ่งถ้าดวงดีก็อาจจะใช้แล้วได้ผลและไม่เกิดผลข้างเคียงอย่างที่ท่านเภสัชกรสุภัทราบอกไปว่าปากกาลดน้ำหนักกลุ่ม GLP-1 เนี่ยถ้ามันใช้ไม่ถูกต้องซื้อยามาใช้เองไม่ได้คำนวณขนาดไม่ได้คำนวณ ให้มีปริมาณที่เหมาะสมกับสภาพของผู้ใช้อาจจะมีผลข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นคลื่นไส้อาเจียนมีอาการโยโย่เอฟเฟกต์ก็คือหลังใช้อาจจะอ้วนพุ่งพรวดเลยบางคนอาจจะน้ำตาลตกอย่างรวดเร็วทำให้ช็อกได้น้ำหนักลดแต่ว่ามวลกล้ามเนื้อก็หายไปมันเป็นผลที่ระยะยาวหลายคนอาจจะไม่ได้คำนึงถึงแต่ถ้าคุณไปพบแพทย์ตัวจริงเขาได้ร่ำเรียนมาทางด้านนี้เขาก็จะคำนวณให้คุณได้ค่ะว่าถ้าคุณใช้โดสเท่านี้น้ำหนักคุณจะลดเท่านี้นะมวลกล้ามเนื้อคุณจะหายไปแต่คุณต้องกินอะไรเสริมกินอาหารอย่างอื่นเสริมไหมประมาณนี้ถ้ามีอาการผลข้างเคียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องหยุดใช้เขาก็จะให้คำแนะนำคุณได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคิดว่าสิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกมาตรการนี้ออกไปเนี่ยก็เพื่อสุขภาพและผู้บริโภคคนไทยจะได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะยังมีอีกช่วงนึงนั่นคือคิดก่อนเชื่อค่ะวันนี้นะคะดิฉันคุยกับอาจารย์แก้วในเรื่องของถ้าจะบำรุงสมองเนี่ยจะเลือกน้ำมันปลาหรือน้ำมันตับปลาดีไปฟังกันค่ะ
16: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
14: พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับสารอาหารอย่างหนึ่งที่เรามักจะได้ยินโฆษณาว่ามันช่วยบำรุงสมองเพราะว่ามีโอเมก้า3อาหารที่ถูกพูดถึงมากก็คือน้ำมันตับปลาและน้ำมันปลาทั้ง2แบบนี้มันแตกต่างกันยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือเรามักจะได้ยินโฆษณาว่ามันช่วยบำรุงสมองเพราะว่ามีโอเมก้า3แล้วแท้ที่จริงมีในปริมาณเท่าไหร่แบบไหนมากกว่ากันเพื่อจะได้ไม่สับสนว่าถ้าเราต้องการอาหารที่ทำให้สมองทำงานดีขึ้นเราควรจะกินแบบไหนน้ำมันตับปลาหรือน้ำมันปลากันแน่เราไปสอบถามงานวิจัยกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะจริงๆแล้ว2แบบนี้มันบำรุงสมองทำให้สมองทำงานได้ดีจริงหรือไม่คะอาจารย
17: ์มันมีความคลาดเคลื่อนบางอย่างนะแต่ก็ไม่ได้คลาดเคลื่อนมากคือเวลาเราพูดถึงเรื่องอาหารบำรุงสมองเนี่ยหลักการคือกินน้ำมันปลาหรือกินปลาทะเลหรือกินปลาที่มีไขมันสูงอันนี้เราจะได้น้ำมันปลาโอเมก้า3ที่อยู่ในน้ำมันปลาหรืออยู่ในปลาทะเลในปลาไขมันสูงในน้ำปลาน้ำจืดก็มีนะโอเมก้า3เนี่ยไม่ได้สร้างโดยปลานะสร้างโดยสาหร่ายบางชนิดซึ่งมันสร้างแล้วเนี่ยปลาไปกินก็เลยสะสมเป็นตัวเขานะพอเราไปกินปลาเราก็จะได้น้ำมันปลาด้วยส่วนน้ำมันตับปลาเนี่ยมันมาจากตับของปลาส่วนใหญ่จะเป็นปลาคอร์สแต่ปลาอื่นก็มีน้ำมันตับปลาเนี่ยเขาผลิตขึ้นมาเพราะว่าเขาไม่อยากทิ้งเครื่องในซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นคือขยะแต่พอเขาเอามาสกัดเอาตับเนี่ยมาสกัดก็จะได้น้ำมันตับปลาซึ่งอุดมไปด้วยวิตามิน A และวิตามิน D แต่ในน้ำมันตับปลาเนี่ยก็มีโอเมก้า3ด้วยเพียงแต่ว่าปริมาณมันน้อยกว่าเมื่อเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยกว่าในน้ำมันปลาดังนั้นเนี่ยเขามักจะบอกว่าเวลาจะให้ฉลาดแต่ความจริงเนี่ยคนที่ฉลาดคือเด็กที่อยู่ในท้องแม่นะไม่ใช่คนที่โตแล้วมากินน้ำมันปลาแล้วจะฉลาดขึ้นไม่ใช่เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าให้แม่เนี่ยกินปลาหรือกินน้ำมันปลาเสริมบ้างมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างโครงข่ายเส้นใยประสาทในสมองเด็กทำให้เด็กออกมาเนี่ยฉลาดเท่าที่ควรจะฉลาดได้ส่วนน้ำมันตับปลาเนี่ยเขามักจะใช้ในกรณีคนที่เริ่มมีอาการตาไม่ค่อยดีคือมองอะไรไม่ค่อยชัดเพราะว่าน้ำมันตับปลาเนี่ยมันมีวิตามิน A ซึ่งไปเกี่ยวข้องกับระบบการมองเห็นส่วนวิตามิน D เนี่ยน้ำมันตับปลาก็จะเอาไปช่วยเกี่ยวกับบำรุงกระดูกแล้วก็ทำให้ภูมิต้านทานดีขึ้นด้วยนะมันมีผลแบบนั้นด้วยเวลาจะกินน้ำมันปลาหรือน้ำมันตับปลาเนี่ยจริงๆแล้วถ้ากินเป็นเรื่องเวลาต้องคุยกับหมอก่อน
14: เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะกินเพื่อบำรุงสมองก็ควรจะเลือกที่เป็นน้ำมันปลาจะดีกว่าใช่ไหมคะอาจารย
17: ์น้ำมันปลาเนี่ยมันมีโอเมก้า3ซึ่งโอเมก้า3เนี่ยเป็นไขมันกรดไขมันที่จำเป็นต้องอยู่ตามผนังเซลล์ของร่างกายเราและเมื่อพูดถึงสมองเนี่ยถ้าเซลล์ของสมองมีโอเมก้า3เหมาะสมระบบการทำงานของเซลล์ประสาทเนี่ยในสมองเนี่ยก็จะดีเท่าที่มันจะดีได้ไม่ใช่หมายความว่าจะฉลาดขึ้นนะคนที่อาจจะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ค่อยฉลาดเลยเนี่ยไปกินน้ำมันปลาแล้วเนี่ย มันคงฉลาดขึ้นไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าถ้าเขามีส่วนของเซลล์ที่ถ้าเขาเป็นคนขาดเนี่ยมันปลาขาดโอเมก้า3เนี่ยเขาก็กินเข้าไปมันก็จะไปช่วยทำให้เซลล์เนี่ยกลับมาทำงานได้เท่าที่มันควรทำได
18: ้แต่ว่าถ้าจะให้สมองดีที่สุดก็คือจะต้องกินน้ำมันปลาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่อันนั้นจะเป็นส่วนของการพัฒนาการของเด็กแล้วก็จะส่งเสริมให้สมองดีใช่ไหมคะอาจารย
17: ์หลักการเป็นอย่างนั้นผมเคยฟังหมอที่เป็นกุมารแพทย์เนี่ยนะเล่าให้ฟังเลยหมอเนี่ยเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วน้ำมันปลาเนี่ยมันมีคุณภาพมีคุณค่าเหมาะสมในการเป็นยาเกี่ยวกับคนที่มีเลือดเนี่ยข้นกว่าปกติคือคนเราเนี่ยจะมีเกล็ดเลือดอยู่ในเลือดบางครั้งมีมากเกินไปมันก็ข้นเลือดข้นนี่ไม่ดีนะหัวใจต้องทำงานหนักถ้าใครก็ตามที่เจาะเลือดมาแล้วหมอบอกว่าเลือดข้นหมอเขาจะคุยด้วยแล้วเขาก็จะลองให้กินน้ำมันปลาซึ่งมันมีศักยภาพในการลดเกล็ดเลือดให้ต่ำลงมาทำให้เลือดเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมแต่ว่าน้ำมันปลาที่มีขายตามร้านขายยาทั่วไปเนี่ยโดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์เนี่ยจะมีปริมาณของโอเมก้า3ไม่สูงนักพอประมาณที่เหมาะสมจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันระบบต่างๆของร่างกายเราเนี่ยทำงานได้ดีคือต้องเข้าใจนิดนึงว่าโอเมก้าเนี่ยตัวหลักๆที่เราสนใจเนี่ยคือโอเมก้า3กับโอเมก้า6โอเมก้า6เนี่ยมักจะอยู่ในน้ำมันพืชที่เราใช้ปรุงอาหารน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดน้ำมันทานตะวันอะไรก็ตามเนี่ยพวกนี้จะมีโอเมก้า6ค่อนข้างสูงโอเมก้า6มันจะเหมาะที่ร่างกายจะเอาไปใช้เป็นตัวเริ่มต้นของการสร้างโปรสตาแกลนดินซึ่งเป็นสารที่จะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้มาทำงานแต่ถ้าเป็นโอเมก้า3เนี่ยก็จะถูกเอาไปสร้างเป็นโปรสตาแกลนดินเหมือนกันแต่จะเป็นโปรสตาแกลนดินชนิดที่ลดการคือบางครั้งเนี่ยโอเมก้า6ถูกกระตุ้นทำงานมากเกินไปมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าอักเสบสูงเกินไป
18: ค่ะ
17: โอเมก้า3เนี่ยจะเป็นตัวถูกสร้างเป็นโปรสตาแกลนดินตัวที่ต่อต้านคือไปลดแบบธรรมชาติเนี่ยให้มันมีการอักเสบต่ำลงจริงๆแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องกิน2อย่างในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งคำว่าปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์ยังหาตัวเลขนี้ไม่ได้แต่เขาก็บอกว่าก็กินอย่างกินปลาเนี่ยอาทิตย์ละ2ครั้งเนี่ยพอเหมาะ
18: แล้วต้องกินกี่ตัวอาจารย
17: ์ก็กินพอเหมาะแหละผมก็ไม่รู้จะกินกี่ตัวเพราะว่าเขาก็แนะนำแค่นั้นนะคือปลามันแต่ละชนิดหรือไม่ชนิดเดียวกันเนี่ยถ้ามาจากคนละแหล่งน้ำมันปลามันก็จะไม่เท่ากันที่สำคัญคืออย่างนี้น้ำมันพืชที่มีโอเมก้า6สูงที่เรากินอยู่ประจำเนี่ยมันก็มีโอเมก้า3อยู่พอสมควรเช่นน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยจะมีโอเมก้า3ในระดับหนึ่งแต่ไม่สูงนักนะแต่ก็มีดังนั้นเนี่ยก็พอกล้ำกันได้ว่าเราก็กินน้ำมันถั่วเหลืองได้โอเมก้า6ได้โอเมก้า3สำหรับผมเนี่ยเป็นคนไม่กินปลาผมจะเสริมน้ำมันปลาอาทิตย์ละ2เม็ดซึ่งก็เป็นเม็ดมาตรฐานที่เขาขายกันอยู่แหละ
18: เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ชอบกินปลาแถมไม่ชอบกินอาหารที่ใช้น้ำมันในการปรุงและไม่ได้กินน้ำมันปลาที่เป็นอาหารเสริมก็มีโอกาสเสี่ยงในการที่จะทำให้ระบบการทำงานของสมองไม่ดีเท่าที่ควรอย่างนั้นเหรอคะอาจารย์มันมีงานวิจัยอะไรไหมคะ
17: งานวิจัยที่ผมเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่พูดว่าสมองจะดีถ้าแม่กินน้ำมันปลาแต่เขาไม่ค่อยพูดถึงว่าคนที่ออกมาเป็นตัวเป็นตนแล้วเนี่ยกินน้ำมันปลาแล้วจะดีหรือไม่ดีอย่างไรอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าน้ำมันปลาเนี่ยมันป้องกันไม่ให้เซลล์ต่างๆทั้งร่างกายรวมถึงเซลล์สมองที่เป็นเซลล์ประสาทเนี่ยมันลดสมรรถภาพเพราะฉะนั้นถ้าเรากินน้ำมันปลาเข้าไปเนี่ยการสร้างเซลล์ทดแทนเนี่ยก็จะเป็นเซลล์ที่ปกติอย่างที่มันควรจะทำแต่ว่าถ้าแม่กินน้ำมันปลาเข้าไปเนี่ยตอนที่ตั้งครรภ์เนี่ยมันจะเป็นผลดีกับลูกก็มีบทความเรื่องกรดโอเมก้า3กับการตั้งครรภ์ในวารสาร Reviews of Obstetrics and Gynecology ของปี2010ให้ข้อมูลว่าการบริโภคกรดไขมันโอเมก้า3ในปริมาณที่เพียงพอมีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงตั้งครรภ์เนื่องจากเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างสมองและจอประสาทตาของทารกในครรภ์เขาก็บอกว่าปัญหาตอนนี้ที่เกิดขึ้นในอเมริกาคือว่าผู้หญิงอเมริกันเนี่ยแล้วก็ประเทศอื่นๆที่เขาค่อนข้างจะเจริญแล้วเนี่ยเขากังวลที่จะไม่ค่อยกินน้ำมันปลาเพราะว่าเขากลัวสารปรอทและสารปนเปื้อนอื่นๆที่มาอยู่ในทะเลเนื่องจากว่าทะเลเราตอนนี้สกปรกมากขึ้น
18: ค่ะ
17: อย่างสมมติอย่างง่ายๆในอ่าวเม็กซิโกซึ่งอยู่ใต้อเมริกาเข้าไปนะซึ่งเขาอเมริกาเนี่ยจะจับปลาจากอ่าวเม็กซิโกเยอะเนี่ยมันมีบ่อน้ำมันเยอะแล้วมันมีการรั่วของน้ำมันดิบค่อนข้างสูง คนอเมริกันเนี่ยเป็นคนทำแหละพอมันรู้แล้วเนี่ยในน้ำมันดิบเนี่ยมันมีสารพิษอย่างน้อยกลุ่ม PAH เนี่ยค่อนข้างสูงซึ่งถ้าเด็กได้เข้าไปเนี่ยไม่ดีแน่ๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงกังวลว่าตอนนี้คนอเมริกันเนี่ยกินปลาน้อยลงแต่ว่าก็จะมีการเสริมน้ำมันปลากันได้เพียงแต่ว่าน้ำมันปลาที่เขาซื้อเนี่ยควรจะมาจากบริษัทที่มีการวิเคราะห์ว่าน้ำมันปลาที่ได้เนี่ยไม่มีสารพิษเพราะถ้าเราไปซื้อน้ำมันปลาจากบริษัทที่มาจากบางประเทศนะบางประเทศที่ไม่ค่อยมีการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์เนื่องจากการกินสินค้าของเขาเนี่ยเขาจะไม่วิเคราะห์เขาก็แค่ถ้าจะกินเนี่ยอเมริกาจะกินได้ญี่ปุ่นเนี่ยกินได้เพราะเขาวิเคราะห์แน่ๆส่วนทางยุโรปเนี่ยก็แล้วแต่ประเทศ
18: แต่ว่าถ้าจะเปรียบเทียบกันว่าเด็กที่เกิดจากแม่ที่บำรุงด้วยน้ำมันปลาหรือกินอาหารที่มีน้ำมันปลาแบบเพียงพอกับแม่ที่ไม่ค่อยใส่ใจที่จะหาน้ำมันปลามากินมันมีงานวิจัยอะไรไหมว่าพอเด็กเกิดมาแล้วการทำงานของสมองเหมือนหรือต่างกันยังไงคะอาจารย
17: ์คือส่วนใหญ่คือถ้าสมองคือเซลล์เนี่ยนะถ้าเราไม่มีน้ำมันปลาไม่มีโอเมก้า3เข้าไปสร้างผนังเซลล์เนี่ยร่างกายก็จะเอาน้ำมันอย่างอื่นมาใส่แทนแต่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยลักษณะการทำงานของผนังเซลล์จะต่างกันไปเซลล์ของมนุษย์เนี่ยชัดๆเลยน้ำมันโอเมก้า3เนี่ยสำคัญคอเลสเตอรอลสำคัญนะคือผมเคยเจองานวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลองเนี่ยถ้าแม่หนูที่ท้องเนี่ยจำกัดคอเลสเตอรอลเลยให้มีน้อยปรากฏว่าลูกออกมาสมองเนี่ยพอเขาดูเซลล์ของสมองลูกเนี่ยไม่ค่อยดีและการทำงานของเซลล์ต่างๆเช่นเซลล์ของตับเนี่ยมีเซลล์ที่สำคัญในการทำลายสารพิษปรากฏว่าในสัตว์ที่ได้รับคอเลสเตอรอลไม่เต็มที่ไม่พอเนี่ยการทำงานในการทำลายสารพิษเนี่ยต่ำลงเหมือนกันเพราะว่าผนังเซลล์ตับส่วนที่จะทำลายสารพิษเนี่ยต้องการคอเลสเตอรอลไปเป็นองค์ประกอบเทียบเซลล์เอาเซลล์มาแยกออกมาเนี่ยแล้วดึงเอาคอเลสเตอรอลออกไปปรากฏว่าเซลล์นั้นไม่ทำงานในเรื่องการทำลายสารพิษแต่พอเอาคอเลสเตอรอลใส่ลงไปเพิ่มเนี่ยเซลล์มันทำงานได้ดีขึ้น
18: อ
17: ันนี้เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากว่าองค์ประกอบของผนังเซลล์หรือแม้กระทั่งในเซลล์เนี่ยมันจำเป็นจะต้องพอเหมาะถึงจะทำงานได้ดี
18: ค่ะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าใครที่มีความกังวลเกี่ยวกับน้ำมันหรือไขมันที่กินเข้าไปว่ามันจะทำให้อ้วนอาจจะต้องหันกลับมาพิจารณาอีกครั้งว่ายังไงก็ตามเนี่ยน้ำมันหรือไขมันไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปลาหรือว่าจะเป็นน้ำมันพืชซึ่งมันมีโอเมก้า3และโอเมก้า6มันจะทำให้ผนังเซลล์ในร่างกายของเราทำงานได้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะไปจำกัดมันมากใช่ไหมอาจารย์ควรจะกินให้พอดีพอดีไม่น้อยหรือมากเกินไปคอเลสเตอรอลในร่างกายถ้ามันสร้างเพียงพอแล้วถ้านึกจะกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลเพิ่มด้วยก็อาจจะต้องมาดูปริมาณที่เรากินด้วยใช่ไหมคะอาจารย์แต่ยังไงก็ตามก็ไม่ควรจะขาดไปเลยใช่ไหมคะ
17: คืออย่างนี้ในคนหนุ่มสาวเนี่ยคอเลสเตอรอลมักจะไม่มีปัญหาคือเราเอาไปใช้สร้างเซลล์ใหม่ตลอดเวลาแต่พอ60ไปแล้วเนี่ยร่างกายมันเริ่มชราการสร้างเซลล์ใหม่มันจะต้องลดลงงานโดยธรรมชาติมักจะมีคอเลสเตอรอลสูงอันนี้แหละเราถึงต้องกินยาลดการสร้างคอเลสเตอรอลเพื่อควบคุมให้มันอยู่ในปริมาณที่ไม่เกินไปเพราะว่าถ้าเกินไปคอเลสเตอรอลสูงเกินไปเนี่ยเรามักจะมีปัญหา LDL ซึ่งพอมันเยอะมากๆเนี่ยโอกาสจะเกิดโรคเส้นเลือดต่างๆไขมันในเส้นเลือดสูงทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสโตรกเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยนะก็จะมีมันมีอีกอันนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของน้ำมันตับปลาที่ผมบอกไปตอนแรกแล้วว่าน้ำมันตับปลาเนี่ยถ้าจะกินเนี่ยคุยกับหมอก่อนนะเพราะว่าอะไรเพราะถ้ากินเข้าไปแล้วคือการที่น้ำมันตับปลามันมีวิตามิน A และวิตามินดีสูงเนี่ยมันสะสมมันเป็นวิตามินที่สะสมได้แล้วถ้ามันมากเกินไปเนี่ยอาการที่จะตามมาคือคลื่นไส้เวียนศีรษะอาหารไม่ย่อยผิวหนังเป็นผื่นนอนไม่หลับและเฉพาะผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยเขาพบว่าในน้ำมันตับปลาที่มีวิตามินเอในหลายรูปแบบมีรูปแบบหนึ่งเป็นเกล็ดวิตามินเอเนี่ยตัวนี้ถ้ากินมากเกินไปเนี่ยในช่วงตั้งท้องเนี่ยนะจะทำให้เด็กพิการได้มีโอกาสได้ดังนั้นเนี่ยการจะกินวิตามินเอเนี่ยควรจะต้องคุยกับหมอแต่ว่าถ้าใครกังวลว่าจะได้วิตามินเอไม่พอวิธีเลี่ยงที่ปลอดภัยที่สุดคือกินผักใบเขียวกินฟักทองคือเราต้องการเบต้าแคโรทีนแทน
18: ค่ะ
17: เบต้าแคโรทีนเนี่ยถูกเอาไปเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้แล้วเราไม่เคยกินเบต้าแคโรทีนเกินเพราะอะไรเพราะถ้าเรากินเบต้าแคโรทีนสูงในระดับหนึ่งปั๊บเนี่ยผิวเราจะออกสีส้มเราจะรู้ตัวแล้วเราก็จะเลิกเราจะหยุดไปกินไปพักหนึ่งได้แล้วเราก็จะลดได้
16: คิดก่อนเชื่อ
14: นั่นคือคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยานะคะซึ่งอาจารย์แก้วก็จะไปค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต่างๆมาอธิบายให้เข้าใจในหลักการวิทยาศาสตร์ก่อนที่ผู้บริโภคจะไปเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าต่างๆนะคะมาถึงอีกข่าวนึงค่ะก็อาจจะกระทบกับผู้ที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดนะคะเพราะว่าตั้งแต่15กันยายน2569เป็นต้นไปค่ะทางกรมการขนส่งทางบกมีประกาศปรับขึ้นค่าโดยสารรถประจำทางระหว่างจังหวัดหรือรถทัวร์นั่นเองนะคะหลังจากที่ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวไปอยู่ที่เกือบ40บาทต่อลิตรแล้วค่ะทางกรมการขนส่งทางบกนะคะชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันค่ะโดยเฉพาะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นต้นทุนสำคัญของการจัดการเดินรถนะคะโดยอนุญาตให้ผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดเนี่ยปรับเพิ่มและหรือลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่มีความผันผวนต่อเนื่องตั้งแต่เมษายน2569ที่ผ่านมานะคะโดยได้ปรับลดและเพิ่มค่าโดยสารเนี่ยถึง5ครั้งแล้วนะคะล่าสุดนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลก็ปรับตัวสูงขึ้นไปอีกอยู่ที่ลิตรละประมาณ40บาทซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายคือน้ำมันดีเซลอยู่ที่ลิตรละ34บาทเมื่อ11กันยายนทางคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นจากอัตราต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นจากฐานราคาเดิม5บาทต่อลิตรนะคะและเพื่อให้การบริการระบบรถสาธารณะระหว่างเมืองจากกรุงเทพไปยังจุดต่างๆในต่างจังหวัดและรถสาธารณะที่ให้บริการเส้นทางเดินรถข้ามภาคยังคงให้บริการเที่ยววิ่งที่เพียงพอและไม่ให้เกิดผลกระทบคุณภาพการให้บริการของประชาชนนะคะจึงมีมติให้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางหมวด2ก็คือกรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดขึ้น3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งคำนวณเป็นเงินได้อย่างเช่นเดินทาง100กิโลเมตรปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่15กันยายน2569เป็นต้นไปสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆก็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ค่ะสำหรับใครที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะคะโดยรถโดยสารประจำทางกรุงเทพต่างจังหวัดหรือวิ่งระหว่างจังหวัดก็อาจจะได้รับผลกระทบมากแต่ดิฉันคิดว่าก็ไม่มากเท่าไหร่เนาะมันเป็นไปตามต้นทุนของค่าน้ำมันแหละผู้ประกอบการอยู่ได้ผู้โดยสารได้รับบริการที่ดีมีความปลอดภัยอันนี้น่าจะเป็นเป้าประสงค์ที่มีร่วมกันนะคะมาถึงการเตือนภัยผู้บริโภคค่ะใครที่ชอบบริโภคสมุนไพรต่างๆต้องฟังทางนี้เลยนะคะมีข่าวมาอัปเดตกันว่าตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาวัฒนตราเฮ่งเก่งตังG665/49 ถูกเพิกถอนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วนะคะห้ามผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวค่ะก่อนจะซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรใดต้องเช็คก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของอย.ก็คือ1556นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ถูกยกเลิกทะเบียนตำรับยาสมุนไพรไปเนี่ยก็ชื่อว่าวัฒนะ Herb for Healthy นะคะมีฉลากเป็นภาษาอังกฤษเลยเขียนคำว่าวัฒนะ Herb for Healthy สีฟ้าเขียวน้ำเงินม่วงนะคะถูกยกเลิกไปแล้วแล้วก็บนฉลากเนี่ยระบุว่าวัฒนะ Herb for Healthy plus ยาวัฒนะสมุนไพรบำรุงร่างกายอันนี้ถูกยกเลิกทะเบียนตำรับยาสมุนไพรไปแล้วห้ามขายถ้ายังเจอขายอยู่แจ้งไปที่สายด่วนของอย1556ได้เลยนะคะและอย่าซื้อกินเด็ดขาดเพราะถ้าเขายกเลิกทะเบียนตำรับยานั่นหมายความว่ายามันไม่ปลอดภัยแล้วล่ะนะคะคุณผู้ฟัง
13: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
14: เตือนภัยผู้บริโภคอีกข่าวนึงค่ะเป็นข้อมูลจากเพจเชียงใหม่นิวส์นะคะอันตรายอย่าซื้อกินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เตือนพบยาชุดภาษาพม่าไม่มีทะเบียนกินแล้วเสี่ยงไตพังนะคะคนขายก็ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกและปรับด้วยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งทางเพจเชียงใหม่นิวส์เนี่ยนะคะเขาก็มีโชว์ภาพยาชุดภาษาพม่า
18: ซึ่งดิฉันก็อ่านไม่ออกเนาะต้องเอาไปให้แอปแปลภาษาแปลให้แต่โดยรวมแล้วก็คือเมื่อเราอ่านไม่ออกแบบนี้ถ้าได้รับการบอกต่อถึงแม้จะอ่านไม่ออกแต่ว่าตัวยาบางยี่ห้อนั้นเนี่ยเป็นเม็ดสี

ที่มันแก้ปวดแต่พอหมดฤทธิ์ก็ทำให้เกิดผลกระทบตามมาเช่นหน้าบวมตัวบวมและมันทำให้ไตทำงานหนักในการขับตัวยาเหล่านี้ออกไปถ้าไตทำงานหนักบ่อยๆอาจจะเสี่ยงไตวายได้ไตวายทีนี้ก็ต้องฟอกไตแล้วนะคะคุณผู้ฟังเมื่อ8กันยายน2569ค่ะกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้โพสต์เตือนภัยพบยาชุดยาไม่มีทะเบียนฉลากเป็นภาษาพม่าไม่รู้ส่วนประกอบที่แท้จริงปนเปื้อนสเตียรอยกินแล้วเสี่ยงไตพังค่ะอันนี้ถ้าใครขายนะคะมีความผิดตามกฎหมายก็คือขายยาไม่มีทะเบียนโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทจำคุกไม่เกิน5ปีขายยาชุดอันนี้มีโทษนะคะทั้งจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะเดี๋ยวนี้มีไปสารพัดเลยนะคะเตือนท่านที่อาจจะอยู่ในแถบภาคเหนือที่ไปเจอการขายยาชุดภาษาพม่าอย่าซื้อกินนะคะคุณผู้ฟังเสี่ยงไตวายค่ะเพราะสสจ.เชียงใหม่พิสูจน์แล้วว่ามีสารสเตียรอยอยู่ในยาชุดพวกนี้ด้วยกินแล้วไตพังนะคะนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการทางไทย PBS Podcast และฟังผ่านสถานีวิทยุต่างๆที่รับสัญญาณรายการภูมิคุ้มกันไปออกอากาศด้วยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube ThaiPBS Podcast ฟังทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast, Spotify, Google Podcast, Podbean, SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ผู้นำสหรัฐลงนามกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการที่รุกรานยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

0: ื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นมาตรการระยะสั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวได้แก่การนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนลดการนำเข้าพลังงานและการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EVเพื่อช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันโดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศรวมถึงการใช้แรงงานในประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศมากที่สุดพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้ตลอดจนยังมีแนวคิดในการปลูกน้ำมันโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้มาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกช่องทาง
2: ตอนนี้เราก็มีนโยบายที่จะทำในลักษณะให้มันเกิดความมั่นคงในระยะยาวมากขึ้นโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะเทิร์นเป็นน้ำมันได้มาให้ประชาชนได้ใช้เป็นทางเลือกและในส่วนรถยนต์ EV ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เราไม่ต้องพึ่งพากับราคาหรือตลาดของน้ำมันมากนักเราก็จะมีการสนับสนุนให้การผลิตในประเทศใช้อะไหล่ที่ผลิตในประเทศรวมถึงแรงงานในประเทศไทยเพื่อให้ประโยชน์เนี่ยตกอยู่ที่ประเทศไทยมากที่สุดและปลูกน้ำมันเราจะนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังที่ผลิตเป็นเอทานอลหรือว่าตัวน้ำมันปาล์มที่สามารถผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เอามาปรับในส่วนนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วย
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลจะไม่พึ่งพาเพียงกองทุนน้ำมันหรือมาตรการด้านภาษีเพียงอย่างเดียวแต่ยังใช้การบริหารราคาหน้าโรงกลั่นการบริหารค่าการตลาดการใช้มาตรการด้านภาษีและการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหรือน้ำมันที่ผลิตได้ภายในประเทศขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าหรือบอร์ด EV ได้เห็นชอบจะปรับฐานภาษีรถยนต์โดยรถยนต์ที่ผลิตในต่างประเทศและนำเข้าทั้งคันจะมีการปรับฐานภาษีเพิ่มขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานผลักดันแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเป้าสู่เนซีโร่เปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต
3: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานเตรียมขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่ซึ่งเป็นการปรับครั้งแรกในรอบ10ปีโดยเน้นนโยบายสำคัญ3ด้านคือสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดและเป็นธรรมที่สุดในด้านความสะอาดตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดจากเดิม20%ให้เป็น50%ภายใน10ปีและเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า65%ในอีก25ปีข้างหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายเนซีโร่ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการเก็บคาร์บอนหรือคาร์บอนแคปเจอร์ด้านความมั่นคงได้ปรับสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติให้สมเหตุสมผลอิงตามปริมาณก๊าซในอ่าวไทยและพื้นที่ใกล้เคียงด้าน

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: กลับมาที่หนังสือที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับเรื่องราวของรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับผลงานแปลของอักษราพรนะวันนี้ท่านฟัง2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยชื่อว่ายงกับมารดาผู้ชรานะฮะและเรื่องที่2นางปัญจปาปานะโอ้นี่2เรื่องนี้เป็นนิทานต่างชาติแน่นอนนะครับเราไปติดตามก็ได้เลยครับเชิญครับ
9: เรื่องหยงกับมารดาผู้ชรายังมีครอบครัวหนึ่งอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเป็นเวลาหลายปีครอบครัวนี้มีอยู่ด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูกต่างก็ช่วยกันทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมานะอดทนดังนั้นครอบครัวนี้จึงเป็นที่รักใคร่ของคนในหมู่บ้านเดียวกันโดยเฉพาะหยงซึ่งเป็นลูกชายที่ขยันขันแข็งและมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ของเขามากหยงเป็นชายหนุ่มที่แข็งแรงมีความขยันหมั่นเพียรและไม่เคยเที่ยวเกกมะเรเกเรดังเช่นชายหนุ่มทั้งหลายเพราะเหตุนี้จึงเป็นสืบสวัสดิ์ขาดใจของพ่อแม่ยิ่งนักตั้งแต่เด็กจนโตเป็นหนุ่มหยงไม่เคยทำให้พ่อแม่ต้องได้รับความเดือดร้อนหรือผิดหวังในตัวเขาเลยเมื่อครั้งเยาว์วัยหยงเป็นเด็กอยู่ในโอวาทของพ่อแม่เช่นไรเมื่อโตเป็นหนุ่มหยงก็ยังคงปฏิบัติตัวเป็นลูกที่ดีอยู่ตลอดมาไม่แต่พ่อแม่ของเขาเท่านั้นที่มีความชื่นชมในตัวลูกชายเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงก็พลอยชื่นชมยินดีไปด้วยต่อมาพ่อแม่ของหยงก็เข้าสู่วัยชราไปตามกาลเวลากำลังวังชา ก็พลอยลดถดถอยลงไปหยงเห็นว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วที่พ่อแม่ผู้มีพระคุณของตนจะได้รับการพักผ่อนเสียทีดังนั้นเขาจึงให้พ่อแม่หยุดตรากตรำทำงานโดยที่หยงจะเป็นผู้หาเลี้ยงเองถึงแม้ว่าเขาจะต้องเพิ่มภาระและตรากตรำทำงานหนักยิ่งขึ้นเพราะตนเองต้องทำงานเพียงลำพังคนเดียวแต่หยงรู้สึกภูมิใจและอิ่มใจที่มีโอกาสทดแทนบุญคุณพ่อแม่เมื่ออย่างท่านชราหยงคงรับใช้ปรนนิบัติพ่อแม่เยี่ยมบุตรที่ดีทั้งหลายแต่ด้วยเหตุที่ว่าสังขารคนเรานั้นไม่มีใครจะเอาชนะมันได้ในที่สุดพ่อของเขาก็ได้สิ้นชีวิตด้วยโรคชราและแม่ของเขานั้นเล่าก็เปรียบเหมือนไม้ใกล้ฝั่งไม่สามารถจะเดินเหินไปไหนได้เพราะเป็นอัมพาตตาทั้งสองข้างก็มืดมัวลงไปไม่สามารถจะมองเห็นอะไรได้อย่างถนัดแต่หยงลูกผู้มีความกตัญญูก็ไม่เคยปล่อยปละละเลยเขาพยายามปรนนิบัติให้แม่ได้รับความสุขสบายให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ไม่ว่าหยงจะได้ข่าวว่ามีหมอดีที่ไหนเขาก็ดันด้นไปหาและพามารักษาตาของแม่ของเขาด้วยความหวังว่ามารดาของตนจะมีสายตากลับดีดังเดิมแต่หมอที่เคยรักษานั้นก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้มากนอกจากจะให้ยาไว้รับประทานเงินที่หยงสะสมเอาไว้ก็ร่อยหรอลงไปทุกทีวันหนึ่งขณะที่หยงกำลังปรนนิบัติมารดาของตนด้วยความเป็นห่วงอยู่นั้นได้มีขอทานผู้ชราคนหนึ่งมาขอทานอาหารที่บ้านของหยงหยงซึ่งเป็นผู้ที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตากรุณาอยู่แล้วจึงได้แบ่งปันอาหารที่เขามีเหลืออยู่เพียงนิดหน่อยให้แก่ขอทานผู้นั้นไปแต่เนื่องด้วยความเป็นห่วงในโรคภัยของมารดาที่มีอยู่หยงจึงถือโอกาสถามถึงยารักษาโรคอัมพาตจากชายขอทานผู้นั้นมียาขนาดหนึ่งศักดิ์สิทธิ์มากเท่าที่ข้าพเจ้าเคยเห็นมาชายขอทานชราบอกแต่ยานี้ต้องใช้น้ำนมกวางแม่ลูกอ่อนเป็นส่วนผสมน้ำนมกว่าแม่ลูกอ่อนค่อนข้างจะหายากอยู่สักหน่อยแต่ถ้าท่านสามารถเสาะหามาได้มารดาของท่านจะหายเป็นปกติเมื่อได้รับคำบอกเล่าจากชายขอทานหยงก็จดรายชื่อสมุนไพรชนิดต่างๆที่จะนำมาประกอบเป็นตัวยาเอาไว้ครั้นชายขอทานไปแล้วหยงจึงนำเรื่องยาสมุนไพรนี้ไปเล่าให้มารดาของตนฟังแต่หญิงชรากับสายหน้าด้วยความท้อแท้และกล่าวว่าลูกอย่าต้องลำบากกับแม่ให้มากนักเลยนางรู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนของลูกชายแม่ไม่มีวันหายได้หรอกและอีกอย่างหนึ่งน้ำนมกวางแม่ลูกอ่อนนั้นนะลูกอย่าไปเสาะหามันเลยเพราะกวางมันอาศัยอยู่ในป่าเพียงแต่มันเห็นลูกเข้าเท่านั้นมันก็ตกใจวิ่งหนีไปไกลเสียแล้วถึงจะลำบากอย่างไรลูกก็ต้องหาน้ำนมกวางมาผสมยารักษาให้แม่ให้หายจงได้หยงยืนยันในเจตนาเดิมของตนอย่างเชื่อมั่นหยงบุตรชายผู้มีน้ำใจอันดีงาม เปลี่ยนไปด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาของตนมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะหาน้ำนมกวางแม่ลูกอ่อนมารักษาแม่ให้หายจากโรคภัยให้ได้เงินจำนวนเล็กน้อยเป็นเงินก้อนสุดท้ายซึ่งหยงได้สะสมเอาไว้นั้นเขาได้นำมันไปซื้อหนังและหัวกวางมาทำเป็นเครื่องแต่งกายจนตัวเขามีรูปร่างเหมือนกวางจริงๆไม่ได้สิ่งที่ต้องการแล้วหยงก็ร่ำลามารดาเข้าป่าไปหยงซึ่งซ่อนร่างอยู่ในหนังกวางคลานด้วยมือและเท้าด้อมๆมองๆอยู่ในป่าแห่งหนึ่งเป็นเวลานานจนได้พบกับกวางฝูงหนึ่งกำลังเล็มใบไม้ใบหญ้ากินเขาจึงค่อยๆคลานเข้าไปเพื่อหวังจะดูว่ามีกวางแม่ลูกอ่อนรวมอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่ครั้นเมื่อเขาคลานเข้าไปใกล้กวางตัวหนึ่งมันเกิดตกใจและกระโจนวิ่งหนีไปโดยเร็วกวางตัวอื่นๆก็พลอยตกใจและวิ่งตามไปด้วยหยงจึงหมดโอกาสที่จะได้นำนมกวางแม่ลูกอ่อนแต่ขณะที่เขากำลังน้อมๆมองๆคลานอยู่นั้นหยงก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้หักใกล้ๆตัวของเขาหยงจึงหันไปดูก็เห็นนายพรานทั้งสองกำลังน้าวคันธนูหมายเป้าเล็งมายังเขาโดยเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นกวางจริงๆหยงตกใจสุดขีดรีบลุกขึ้นและถอดเครื่องแต่งตัวออกทันทีอย่าเพิ่งยิงข้าพเจ้าไม่ใช่กวางหยงร้องอย่างตกใจนายพรานทั้งสองเห็นเช่นนั้นก็ลดคันธนูลงพลางมองมาทางหยงอย่างสงสัยและถามถึงต้นเหตุที่เขาต้องมาคลานเป็นกวางอยู่ในป่าเช่นนี้หยงจึงเล่าความจริงตั้งแต่ต้นให้พรานทั้งสองฟังจนหมดสิ้นถ้าข้าพเจ้าไม่สามารถจะหาน้ำนมกวางได้มารดาของข้าพเจ้าก็จะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นตลอดไปหยงบอกแก่นายพรานอย่างเศร้าเมื่อนายพรานทั้งสองทราบเรื่องราวของเขาโดยตลอดก็นึกสรรเสริญในความกตัญญูของหยงที่มีต่อมารดานายพรานเห็นว่าหยงเป็นคนดีที่รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อแม่เมื่อยามท่านชราและมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนายพรานทั้งสองจึงอาสาช่วยเหลือหยงในการหาน้ำนมกวางแม่ลูกอ่อนให้ในที่สุดหยงก็ได้น้ำนมกวางมาผสมกับสมุนไพรสมความตั้งใจมารดาของหยงก็หายวันหายคืนจนในที่สุดหญิงชราก็เดินไปไหนมาไหนได้ดังปกติและตาทั้งสองซึ่งเคยฟ้าฟางก็กลับแจ่มใสมองเห็นอะไรได้ดังเช่นเดิมนางรู้สึกปลับปลื้มใจแล้วกล่าวกับหยงลูกชายของนางด้วยน้ำตาคลอว่าเพราะความเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและรู้จักความกตัญญูกตเวทีของลูกแท้ๆที่ทำให้แม่ได้มีชีวิตยืนยาวต่อไปนี่แหละเขาว่าคนดีนั้นแม้จะตกอยู่ในฐานะลำบากหรือยุ่งยากสักปานใดความดีของเขาที่เคยกระทำมานั้นย่อมจะสนองตอบในวันใดก็วันหนึ่งเจ้าเป็นลูกของแม่ที่มีน้ำใจประเสริฐสุดอย่างยิ่งแล้วตั้งแต่นั้นมาหยงและมารดาของเขาก็อยู่ด้วยกันด้วยความสุขความยากจนก็ไม่ได้มากล้ำกลายให้ครอบครัวของหยงต้องพบกับความลำบากอีกดังเช่นการก่อนเรื่องนางปัญจปาปาสมัยโบราณกาลนานมาแล้วมีเด็กสาวคนหนึ่งเกิดในตระกูลยากจนนอกจากยากจนแล้วก็ยังมีรูปร่างอัปลักษณ์อีกพ่อแม่ก็เลยตั้งชื่อตามรูปร่างว่าปัญจปาปาชั่ว5อย่างหรืออัปลักษณ์5ประการผู้หญิงนะหรืออย่างว่าชั่วถึง5ประการเลยเพียงอย่างเดียวผู้ชายก็ไม่มองแล้วนี่ถึง5ประการผู้ชายที่ไหนจะมาสนใจบรรดาหญิงสาวสมัยโบราณถือว่าเมื่อโตพอที่จะออกเรือนได้ก็จำต้องมีเพื่อให้พ้นภาระพ่อแม่และเป็นไปตามธรรมดาของโลกแม้แต่ปัญจปาปามีอายุพอสมควรที่จะมีเรือนแล้วแต่เจ้าหนุ่มบ้านใกล้เรือนเคียงไม่เคยมองเลยแม่สาวน้อยก็ดูเหมือนจะรู้ตัวดีจึงไม่ได้สนใจกับใครแล้วก็คิดตามประสาคนอาภัพว่าจะขอไปอยู่อย่างคนมีเวรมีกรรมพ่อแม่ก็หมดอาลัยตายอยากลูกสาวตัวสารรูปดูไม่ได้อย่างนี้อย่าว่าแต่คนธรรมดาเลยขอทานมันก็ไม่มองแต่ใครจะรู้ว่าวิถีชีวิตของใครจะเป็นอย่างไรโบราณจึงสอนนักหนาว่าอย่าดูถูกกันอย่างในปัจจุบันบางคนเราเห็นเก็บก้นบุหรี่สูบเดินเตะฝุ่นต๊อกต๊อกไม่พบกันสี่สาห้าปีไอ้หมอนั่นเตะท่าบนรถเก๋งคันเท่าตึกมีแอร์มีเออส่งไปเลยชิชิไวชิปเพราะรู้ตัวว่าตนมีรูปร่างอัปลักษณ์เข้ากับใครไม่ได้จึงหันมาเล่นกับเด็กๆแก้กลุ้มไปวันๆในหมู่เด็กก็เรียกปัญจปาปาไปเสียยับเยินเรียกอีเบี้ยวบ้างอีขาชิงบ้างแต่ปัญจปาปาไม่ถือเพราะความจริงมันเป็นเช่นนั้นวันหนึ่งพระราชาของเมืองนั้นเสด็จปลอมพระองค์ออกตรวจตราดูแลสารทุกข์สุขดิบของพลเมืองเดินผ่านมาทางหมู่บ้าน ซึ่งขณะนั้นเด็กสาวปัญจปาปากำลังวิ่งเล่นกับเด็กเล็กๆ 7-8 คนพระราชาเองทอดพระเนตรเห็นยังปลงสังเวชว่าช่างทำบาปอะไรไว้หนอเด็กสาวคนนี้จึงมีรูปร่างอัปลักษณ์เช่นนั้นพระองค์หันมาตรัสกับมหาดเล็กคู่พระทัยที่ตามเสด็จไปด้วยเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นไหมล่ะกูว่าตั้งแต่กูเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นคนรูปร่างอัปลักษณ์ถึงขนาดวันนี้เองปากเบี้ยวตาเหล่หลังโกงจมูกฟีบเท่านั้นไม่พอขายังฉิ่งเสียอีกด้วยเทพเจ้าองค์ใดหนอช่างใจคอทารุณโหดร้ายปั้นเธอมาโดยไม่ได้เวทนาสงสารนี่เธอคงจะมีชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวไปจนกาลอวสานเป็นแน่พระเจ้าข้ามหาเล็กทูลสนองกรรมนั่นแหละพระเจ้าข้าปั้นเธอมาน่าเวทนาสงสารยิ่งนักอย่างนี้ข้าพระพุทธเจ้าเองก็เห็นจะรับประทานไม่ไหวเหมือนกันพระเจ้าข้าความสวยของเธอไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยพระราชาไม่ตรัสว่าอะไรเป็นแต่เสด็จผ่านเข้าไปพอดีระหว่างนั้นนางปัญจปาปากำลังวิ่งเล่นและหนีเด็กที่ไล่ขับมาหาพระราชาและบังเอิญสะดุดก้อนหินเซถลามาพระราชาทรงสงสารกลัวจะหกล้มก็เลยอาพระพาหาทั้งสองเข้ารับไว้เต็มที่พระช่วยพระราชาทรงรำพึงกับพระองค์เองอย่างประหลาดพระทัยที่สุดเมื่อพระองค์สัมผัสต้องกับสัมผัสของหญิงสาวพอได้พระสติก็ไม่ตรัสอะไรเป็นแต่บอกให้หญิงสาวพาพระองค์ไปบ้านมหาเล็กตาค้างอย่างประหลาดใจเหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าว่าอะไรตามเสด็จไปจนถึงกระท่อมพอไปถึงพระองค์ก็ตรัสกับบิดามารดาของเด็กสาวตรงๆขอปัญจปาปาให้ฉันเถิดบิดามารดาของปัญจปาปาทำขอย่นพระองค์จะเอามันไปทำอะไรพระเจ้าค่ะเป็นทาสก็ขายหน้าทาสในเมื่อมันอัปลักษณ์อย่างนี้ใครบอกว่าฉันจะเอาไปเป็นทาสฉันจะเอาไปเป็นมเหสีของฉันพระช่วยบิดามารดากับมหาเล็กร้องออกมาพร้อมกันราวกับนัดพระองค์ตรองดีแล้วหรือพระยาค่ะฉันตรองดีแล้วพระราชาตรัสถ้ากระนั้นข้าพระพุทธเจ้าไม่ขัดข้องขอถวายพระเจ้าค่ะพระองค์มหาเล็กสะกิดพระราชาหันมาตรัสแกเฉยเถอะพระราชาพาเด็กสาวปัญจปาปาไปพระองค์จึงอภิเษกเป็นมเหสีจริงๆชาวบ้านชาวเมืองพากันตกใจและบ่นกันพึมพำไปทั่วเมืองว่าพระราชาของเราน่าจะพระเนตรถั่วเสียแล้วผู้หญิงสาวสวยๆออกเต็มบ้านเต็มเมืองไม่เลือกดันมาเลือกเอานาปัญจปาปาตาเหล่จมูกฟีบหลังโกงปากเบี้ยวขาฉิ่งอนิจจังอนิจจาใครจะติฉินนินทาว่าร้ายอย่างไรพระราชาก็ทำประกันทวนลมเสียไม่มีใครรู้อะไรดีไปกว่าพระองค์เมื่อทรงแต่งตั้งเป็นมเหสีแล้วก็ไม่โปรดสนมกรมนางอื่นอีกคลุกอยู่แต่พระนางปัญจปาปาผู้เดียวทั้งหลงไหลเอาเลยพระราชารู้ดีว่าหญิงสาวสวยอื่นๆนั้นจะสวยเป็นนางฟ้านางสวรรค์อะไรก็ตามแต่สัมผัสนางปัญจปาปานั้นเด็ดโบราณว่าไว้อย่างหนึ่งว่าพระเจ้าจักรพรรดินั้นต้องมีนางแก้วประดับพระบารมีหรือเรียกตามภาษาของเขาว่าสตรีรัตนะนางนี้ตามตำราว่าไว้ว่ามีคุณสมบัติพิเศษอยู่หลายอย่างแต่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือสัมผัสหรือพูดง่ายๆเมื่อเนื้อต่อเนื้อของผู้ชายผู้หญิงสัมผัสกันเวลาร้อนสัมผัสจะเย็นเวลาหนาวสัมผัสจะอุ่นละมุนละไมของพันนี้พูดด้วยตัวหนังสือไม่ถูกต้องสัมผัสเองถึงจะได้รู้ว่ามันคืออย่างไรวิเศษอย่างไรพระนางปัญจปาปาก็เช่นกันมีสัมผัสที่เลิศที่สุดเพียงพระราชาถูกด้วยพระหัตถ์เท่านั้นพระองค์ก็รู้สึกว่านี่แหละพระมเหสีคู่ชีวิตของพระองค์ล่ะอย่างนี้จะว่ารูปสวยเป็นทรัพย์ได้เสมอไปได้อย่างไรพระราชาครองชีวิตรักกับพระมเหสีปัญจปาปามาได้นานพอดูโดยไม่มีวันเสื่อมคลายจนกระทั่งปีหนึ่งเมืองนั้นเกิดชาตกภัยข้าวยากหมากแพงฝนฟ้าไม่ตกเอาดื้อพวกประชาชนพลเมืองเคยนึกสังพระราชินีของตนอยู่ในห้วงสำนึกนานแล้วครั้นเกิดข้าวยากหมากแพงก็ไม่รู้จะโทษใครก็พากันโทษว่าพระราชาได้พระมเหสีรูปร่างกาลกิณีมาไว้ในเมืองจึงทำให้เกิดอาเพศขึ้นก็พากันเดินขบวนไปเฝ้าพระราชาที่หน้าพระลานและทูลขอให้ลอยแผ่พระมเหสีปัญจปาปาเสียอย่าได้ทรงอาลัยใยดีเลยพระเจ้าค่ะประชาชนตะโกนเพราะพระมเหสีกาลกินีองค์เดียวจึงทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนโปรดให้ลอแพ้ไปเสียเถิดหาพระมเหสีที่ทรงเป็นจักรกัลยาณีดีกว่า พระราชานั้นทรงสิเนหาในพระมเหสียิ่งแต่ก็ทรงเห็นประโยชน์ของพระสงฆ์นิกรเป็นใหญ่กว่าดังนั้นแม้จะทรงอาลัยอย่างไรก็ยอมคล้อยตามประชาชนจึงโปรดให้นำพระนามปัญจปาปาลอยแพไปเสียในกระแสน้ำไหลพระทัยของพระองค์หดหู่อย่างบอกไม่ถูกรู้สึกเหมือนว่าชีวิตของพระองค์ไร้แล้วซึ่งความสุขทั้งมวลก็อย่างว่าแหละฝนจะตกหรือไม่ตกคงเป็นเรื่องของฝนฟ้าฤดูกาลมากกว่าเห็นจะไม่ใช่เพราะใครเป็นต้นเหตุเมื่อลอยแพไปตั้งหลายวันฝนก็ไม่ตกลงมาสักทีแดดก็เปรี้ยงอยู่อย่างนั้นพระนางปัญจปาปารู้พระองค์ดีว่ารูปร่างอัปลักษณ์ของพระองค์นั้นนำความทุกข์มาสู่แต่พระนางคิดได้เสียแล้วแต่ไหนแต่ไรจึงไม่ทรงเดือดร้อนอะไรกลับคิดว่าถ้าตายเสียก็ดีเหมือนกันจะได้รู้แล้วรู้รอดไปแพนั้นลอยเรื่อยๆจนกระทั่งลอยเข้าไปในแม่น้ำแห่งหนึ่งและเลียบชายฝั่งจัดชนท่าน้ำเมืองหนึ่งท่าน้ำแห่งนี้พระราชาแห่งเมืองนั้นกำลังทรงอยู่เห็นแพเล็กๆลอยตรงมาก็ประหลาดพระทัยเมื่อทอดพระเนตรเห็นบนแพนั้นมีหญิงอัปลักษณ์นั่งมาก็ทรงดำริว่าชะรอยหญิงนี้จะเป็นทาสศีลนางกาลีบ้านกาลีเมืองจึงถูกลอยแพมาถ้าขืนมาติดที่ท่าน้ำเราจะพลอยกาลีบ้านกาลีเมืองเราไปด้วยอย่ากระนั้นเลยจะต้องผลักแพให้ลอยเตลิดไปดีกว่าเมื่อดำริดังนั้นแล้วพระองค์ก็เอื้อมพระหัตถ์ไปหมายจะผลักแพแต่กระแสน้ำค่อนข้างเชี่ยวพระองค์ผลักแพผิดไปต้องกายนางปัญจปาปาเข้าพอสัมผัสกับผิวของพระนางปัญจปาปาเท่านั้นประสาท108ก็สู้ขึ้นทั้งตัวความรู้สึกในสัมผัสบอกพระองค์ว่าหญิงนี้ใครจะว่าเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองก็ช่างเถอะแต่เราว่าไม่เป็นละดังนั้นแทนที่จะผลักแพไปกลับดึงแพมาและอุ้มพระนางปัญจปาปาขึ้นจากแพเอาไปเป็นพระมเหสีเสียและทรงหลงไหลใฝ่ฝันลืมพระมเหสีสนมกรมนางรูปงามที่มีแต่เดิมเสียทั้งหมดเอาละสิใครว่าหญิงรูปงามเป็นทรัพย์หญิงอัปลักษณ์แต่สัมผัสดีเป็นถึงพระมเหสีพระราชาสองนครต้องสัมผัสเข้าเท่านั้นก็หลงไหลจนย่ำแย่พระราชาองค์ใหม่เสวยสุขกับหญิงอัปลักษณ์โดยไม่ฟังคำเย้ยไยภัยจากพระมเหสีหรือพระสนมบางครั้งพระองค์ตรัสว่าฉันรู้ดีว่าใครให้ความสุขแก่ฉันได้พวกแกไม่ได้ครึ่งหรอกรู้ไว้เสียด้วยฝ่ายพระราชาองค์เก่าเมื่อลอยแพพระมเหสีไปแล้วก็บรรทมไม่หลับกระสับกระส่ายเพราะคิดถึงจึงส่งมหาดเล็กไปสืบพอได้ทราบข่าวว่าพระราชาต่างเมืองเอาไปแต่งตั้งเป็นพระมเหสีเสียแล้วก็เสียดายเหลือขนาดยกทัพไปประชิดชายแดนและส่งคำขาดให้พระราชาองค์ใหม่คืนพระมเหสีให้มิฉะนั้นจะได้เห็นดีกันพระราชาองค์ใหม่ติดรถสัมผัสพอได้ทราบคำขาดเช่นนั้นแทนที่จะยอมคืนให้กลับจัดทัพและตอบไปอย่างเด็ดขาดดุเดือดคือถ้าจะเอาพระมเหสีคืนก็ให้บุกเข้ามาเอาละสิหญิงอัปลักษณ์จะกลายเป็นชนวนศึกใหญ่ไปเสียแล้วซึ่งกล่าวตามประวัติศาสตร์ก็ไม่เคยปรากฏเช่นนี้มาก่อนไม่ทันที่ศึกใหญ่จะเกิดพระนางปัญจปาปาก็หาทางออกให้ซึ่งทำให้สองกษัตริย์ยอมตกลงด้วยดีนั่นก็คือให้พระราชาทั้งสองเมืองสร้างตำหนักไว้ชายแดนแห่งละตำหนักและพระนางปัญจปาปาจะเสด็จข้ามแดนไปมาอยู่ตำหนักละ7วันบำรุงบำเรอตามพระราชหฤทัยเรื่องก็น่าจะจบลงแค่นี้แต่ยังไม่จบเกิดมีปัญหาขึ้นมาว่าหญิงคนนี้ได้ทำบุญหรือทำกรรมอะไรไว้จึงทำให้รูปร่างอัปลักษณ์แต่มีดีที่สัมผัสนักปราชญ์ทางศาสนาท่านว่าไว้ว่าเมื่อชาติก่อนนางปัญจปาปาเกิดในตระกูลช่างปั้นหม้อมีรูปร่างงดงามมากวันหนึ่งไปขุดดินเหนียวมาให้พ่อปั้นหม้อกำลังขุดเพลินอยู่นั่นเองก็พอดีเงยหน้าขึ้นเหลือไปเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งยืนถือบาตรเปิดฝาคอยรับบาตรนิ่งอยู่นางปัญจปาปาชักโมโหทำปากหมุบหมิดหม่นพึมพำนี่มันก็บ่ายก็เย็นแล้วพระองค์นิสติไม่ดีหรือยังไงมายืนถือบาตรบิณฑบาตอยู่ได้หรือจะฉันเข้าเย็นแย่จริงนางปัญจปาปาในชาติก่อนกระทำกิริยากระฟัดกระเฟียดทำปากเบี้ยวเพื่อบอกใบ้ให้พระรู้ว่าหมดเวลาบิณฑบาตแล้วแต่พระภิกษุรูปนั้นยืนเฉยเสียไม่ยอมไปนางปัญจปาปาก็ยิ่งโมโหทำจมูกย่นตาเหลือกคอนพระพระก็ไม่ยอมไปนางหมั่นไส้ก็เลยเอาดินปั้นหม้อใส่โคร่มลงในบาตร

0: ทำปากเบี้ยวเหลือกตานั่นเองเป็นเหตุให้นางเกิดมาในชาติใหม่นี้มีลักษณะกาลกิณี5ประการคือปากเบี้ยวตาเหล่หลังโกงจมูกฟีบและขาชิงอันเป็นกิริยาอาการของการกระฟัดกระเฟียดและตุปัดตุป่องอะไรล่ะเป็นกุศลที่ทำให้นางมีสัมผัสดีท่านวิสัชนาว่าเพราะอานิสงส์แห่งการถวายดินเหนียวนั่นเองดินเหนียวที่พระท่านขอบิณฑบาตนั้นท่านเอาไปฉาบกุฏิทำเป็นฝากันความร้อนและความหนาวอานิสงส์แห่งนี้ทำให้นางมีสัมผัสดีเป็นพิเศษถ้าท่านอยากรูปสวยและสัมผัสดีเวลาทำบุญก็ตั้งใจอย่าตุปัดตุป่องกระฟัดกระเฟียดมิฉะนั้นท่านอาจจะเป็นอย่างนางปัญจปาปาก็ได้ใครจะรู้
1: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณคุณกมลทิพย์ภาสวรนะฮะอ่านเรื่องนี้ให้เราฟังอ่านเล่มนี้ให้เราฟังเป็นหนังสือเสียงกันนะครับขอบคุณไปอย่างสูงในนาทีนี้ด้วยนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับโอ้ผมบอกเวลาบอกที่อยู่ไม่ทันแล้วเดี๋ยวไว้ครั้งหน้ากันแล้วกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครนะครับผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วัน

0: ระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเสวนาล้านนาภัตราภรณ์ส่งเสริมศิลปะผ้าทอเมืองเหนือในฐานะซอฟต์พาวเวอร์สู่สากล
2: นายสันเพชรสนิทวงศ์ณอยุธยาผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าได้ร่วมกับมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรและสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี2569ภายใต้ชื่อจากลีลิธพายัพสู่ล้านนาอันศิวิไลตอนล้านนาภัตราภรณ์เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และพัฒนาการอันวิจิตรบรรจงของเครื่องนุ่งห่มตลอดจนผ้าทอล้านนาจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ภายในงานมีการจัดแสดงผ้ายกชั้นเลิศจากภาคเหนือและฉลองพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเพื่อเชิดชูคุณค่าของผ้าล้านนาในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ ที่ได้รับการสืบสานและผลักดันสู่สากลโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับตั้งแต่ยุคที่พระราชชายาเจ้า
3: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าสุขภาพและสุขภาวะคำว่าสุขภาพเขียนสอเสือสระอุขอไข่พอสำเภาสระอาพอพานเป็นคำที่คิดขึ้นเพื่อใช้แทนคำภาษาอังกฤษว่า help หมายถึงภาวะที่ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาพดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหากเน้นสุขภาพของจิตใจมักใช้ว่าสุขภาพจิตเช่นเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีรู้จักปล่อยวางและยอมรับความจริงจึงมีสุขภาพจิตดีตลอดส่วนคำว่าสุขภาวะเขียนสอเสือสระอุขอไข่พอสำเภาสระอาวอแหวนสระอะเป็นคำที่คิดขึ้นเพื่อใช้แทนคำภาษาอังกฤษว่า wellness และ well-being คำว่าสุขภาวะมีความหมายกว้างกว่าคำว่าสุขภาพนอกจากหมายถึงภาวะที่ร่างกายและจิตใจมีสุขภาพดีแล้วยังรวมถึงภาวะที่มีการศึกษามีปัญญามีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัย
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst

0: ซึ่งทั้งเมืองเองได้ออกมาเป็นเขียวคาดขาวในพื้นที่โดยพื้นที่ในสกอมของเราเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่กลายพังเมืองเป็นออกมาเขียวคาดขาวหมายถึงสีเขียวคาดขาวเนี่ยให้กำหนดพื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่เกษตรได้อย่างเดียวนี่คือการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มันจะตอบโจทย์ให้กับเรายากนะครับโจทย์อย่างนี้ก็ต้องแก้ไขอย่างเดียวคือแก้ไขหรือเปลี่ยนสีพังเมืองให้เข้าการพัฒนาอริยบทในเรื่องของพื้นที่เพราะเราเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเป็นชายหาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลนะครับกลายเป็นสร้างรีสอร์ทไม่ได้สร้างอาคารสูงโรงแรมพวกนี้สร้างไม่ได้หมดนี่คืออุปสรรคที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ซึ่งผมเองก็หวังว่าส่วนกลางหรือข้างบนเนี่ยต้องรับพิจารณาและเพื่อจะแก้ไขให้เกิดความคล่องตัวให้เกิดการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วให้ได้นะครับสองติดเขตป่าพอติดเขตป่าเนี่ยเขตป่าก็คือสรุปง่ายๆที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยหมายถึงพื้นที่ป่าทั้งหมดนะครับปัจจุบันเราเองเนี่ยเป็นมีแหล่งที่เที่ยวอยู่ชายหาดเขาล้นเนี่ยแต่ก่อนอบต.ดูแลอยู่ทุกอย่างทั้งหมดแต่ปัจจุบันพอพรบป่าไม้ออกคลอดมาใหม่เนี่ยอบต.กลายเป็นเข้าไปบริหารจัดการลำบากเข้าไปทำอะไรทั้งไม่ค่อยจะได
1: ้ครับ
0: มันป่าไม้โดยป่าไม้จะเป็นที่ใหญ่ที่ผ่านมาอบต.สกอมได้ทำโครงการต่างๆเพื่อให้พี่น้องได้เข้าไปท่องเที่ยวให้พี่น้องได้มีรายได้จากการขายของต่างๆเนี่ยขายสินค้าต่างๆปัจจุบันค่อนข้างจะลำบากในเรื่องการดำเนินโครงการนี้เหล่านี้นะครับเนื่องจากป่าไม้เขามีข้อกำหนดกฎหมายที่ค่อนข้างจะชัดเจนกว่าท้องถิ่นนะครับ
1: ครับ
0: ครับอาจารย
1: ์ครับแล้วดำเนินการตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนในการที่จะขอแก
0: ้ในส่วนผมเองที่ดำเนินการอยู่โดยเราเองเนี่ยจัดประชุมที่ผ่านมาเราจัดประชุมตั้งแต่ปี2565ก็6567 65ประมาณโดยประมาณเราจัดประชุมเพื่อแสดงเจตจำนงว่าสีเขียวคาดขาวนี่มันควรต้องเปลี่ยนและผมได้จัดรวบรวมองค์การบริหารในใกล้เคียงในพื้นที่ยกตัวอย่างองค์การบริหารส่วนตำบลปากบางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้าองค์การบริหารส่วนตำบลสกอมชนะองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาเหล่านี้อยู่ในความเดือดร้อนของพรบ.ผังเมืองทั้งหมดควบคู่กับเป็นพื้นที่เขตป่าทั้งหมดกลุ่มเหล่านี้ซึ่งก็มีความเดือดร้อนจริงๆที่จะดำเนินโครงการต่างๆเข้ามาสู่พื้นที่ก็ได้จัดธรรมชาคมขึ้นมาโดยมีผังเมืองจังหวัดโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเข้ามาที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดไปเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงเวลานั้นนะครับและปัจจุบันผมเองก็ได้ทำหนังสืออีกทางหนึ่งเพื่อไปยื่นกับกลุ่มของสว.ที่ลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาที่ผ่านมาล่าสุดนะครับก็ได้ขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ก็คาดหวังว่าผู้หลักผู้ใหญ่น่าจะวิเคราะห์และน่าจะเห็นความเป็นจริงว่าอุปสรรคปัญหานั้นมันมีอยู่จริงและควรจะแก้ไขสำหรับที่อยากเร่งด่วน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ในช่วงวันก่อนนี้ที่ทางครม.สัญจรลงมาเนี่ยทางนายกได้ไปยื่นหนังสือไหม
0: ทางครม.สัญจรผมไม่ได้เข้าไปแต่ก่อนที่ครม.สัญจรจะมีกลุ่มของสว.ในพื้นที่ภาคใต้มาร่วมแล้วผมได้เข้าไป ยื่นหนังสือให้กับคณะของสวที่มาลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลานะวันนั้นนะครับก่อนหน้านี้ก็ส่งไปทางท่านสสสุรินทร์บ้างส่งไปหลายๆทางนะครับไปทางบุคคลที่เป็นสวยากบผมก็ส่งไปทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแน่นอนว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญและก็ผังโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก็ต้องเป็นเจ้าภาพที่จะขับเคลื่อนต่อไปนะครับซึ่งก็ต้องคาดว่าณปัจจุบันในห่วงเวลาที่ผ่านมายาวนานเนี่ยผมคาดว่าทางจังหวัดก็น่าจะขับเคลื่อนไปสู่ส่วนกลางนะครับผมคาดว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: เพราะเคยไปถามที่จังหวัดว่าจังหวัดก็ตอบมาว่าได้ส่งเอกสารทั้งหมดขึ้นไปส่วนกลางแล้วด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ด้วยดี
1: ครับอันนี้คือปัญหาหนึ่งนะครับซึ่งจะทำให้ทางอบต.สะกอมเสพานนี้ครับในการที่จะบริหารพื้นที่บริหารต่างๆนี้ยากมากในการที่จะทำให้เกิดความเจริญขึ้นมาในพื้นที่นะครับเพราะว่าพื้นที่ของตำบลสะกอมเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าพื้นที่เนี่ยมันมีชายหาดซึ่งยาวเหยียดพื้นที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอยู่นะครับติดอยู่ตรงนั้นอยู่หมู่บ้านเนี่ย1-2-3หมู่บ้านเนี่ยประมาณสัก2หมู่บ้านเดียวครับแล้วที่ติดจุดชายทะเลเฉพาะตำบลสะกอมอบต.สะกอมเนี่ย
0: พื้นที่ที่ติดชายทะเลก็จะมีอยู่3หมู่บ้าน
1: 3หมู่บ้านนะ
0: ครับหรือว่าติดหมู่ที่1ติดหมู่ที่8แล้วก็พาดไปหมู่ที่บางส่วนติดคลองมาด้วยนะครับก็แต่ปัญหานั้นมันเป็นถึงระดับอำเภอที่มันเป็นอุปสรรคอย่างที่ผมบอกว่าหลายหลายพื้นที่ในอำเภอเทพาที่มีชายเขตติดต่อทะเลเนี่ยเขาเดือดร้อนกันทั้งหมดนะครับเขาเดือดร้อนกันทั้งหมดพื้นที่ที่ต่อเนื่องคาบเกี่ยวกับชายทะเลเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดในพื้นที่อบต.เกาะสะบ้าเนี่ยเกาะบางเนี่ยอบต.เทพาเนี่ยอบต.สะกอมชนะเนี่ยอบต.ตลิ่งชันรวมไปถึงนี่คือพื้นที่ที่ชายทะเลทั้งหมดมันควรจะเปลี่ยนสีเพื่อรองรับการพัฒนาหลายๆเรื่องอีกนะครับไม่ใช่ว่าบังคับให้พื้นที่ต้องปลูกพืชเกษตรอย่างเดียวมันไม่ใช่เพราะว่าพื้นที่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปการออกทั้งเมืองนี่มันบิดเบี้ยวมันผิดรูปวัตถุนะครับ
1: ใช
0: ่ออกมาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่เกษตรในขณะที่ดินได้ล้านสองล้านเนี่ยใครจะซื้อไปปลูกยางพาราใครจะไปซื้อปลูกปาล์มมันก็ไม่มีใครไปซื้ออะไรละล้านสองล้านไปซื้อมาปลูกยางพาราแล้วปลูกปาล์มน้ำมันหรือปลูกพืชอื่นๆนะครับ
1: ครับไอ้นั่นคือปัญหาอุปสรรคในการที่จะพัฒนาของตำบลอบต.สะกอมนะครับแต่ครับทั้งหมดนี้นะแม้แต่ว่าอยู่ในพวกที่ว่ามันมีปัญหาในเชิงพื้นที่แต่ในการบริหารจัดการในการเรื่องของส่วนอื่นๆเนี่ยกับตรงกันข้ามนะเพราะว่าที่เห็นมาเนี่ยทางของอบต.สะกอมเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการในการที่จะพัฒนารูปลักษณ์ต่างๆขององค์กรได้เป็นอย่างดีมากเลยสามารถที่จะขับเคลื่อนเอาใช้คำว่าหยิบนะฮะหยิบรางวัลในการที่จะแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ของทางภาคอำเภอนะมาครองได้เนี่ยผมว่าไม่ธรรมดาเดียวนะครับในการที่เราได้รับการอะไรเขาเรียกได้รับระดับนี้นะครับมาจากส่วนไหนบ้างนาย
0: กอยู่ที่ความร่วมมือของพี่น้องทั้งท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องในพื้นที่ที่ได้ร่วมมือกันสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นขาดความสามัคคีเป้าหมายที่จะไปรับรางวัลนี้คงทำไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องหาซื้อกลุ่มบุคคลเป็นส่วนใหญ่พี่น้องในพื้นที่นะครับ
1: ครับ
0: เป็นต้องใช้บุคลากรต้องทั้งจะสูง ยกตัวอย่างเนี่ยการเดินกระบวนการต้องใช้บุคลากรเป็นร้อยสองร้อยเพื่อจะให้ภาพลักษณ์ที่สวยงามตรวจสอบลักษณ์ที่ดีแล้วก็แนวคิดในเรื่องของวัฒนธรรมนักวิทย์ให้อยู่ในกรอบของวิถีชีวิตชุมชนด้วยมันเป็นคอนเซ็ปที่คิดว่าคอนเซ็ปของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ชายทะเลเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเราก็ต้องคิดในคอนเซ็ปต์เหล่านี้ให้ตีแตกเหล่านี้ให้ออกมาให้ได้มันต้องคู่กับพื้นที่วิถีชีวิตชุมชนอย่างผมนี่คือกระบวนที่ได้รับอันดับหนึ่งครับในส่วนของกิจกรรมก็มีกิจกรรมร้องเพลงอยู่ก็ทั้งร้องที่ร้องถิ่นก็ได้อันดับหนึ่งนะครับเช่นว่าก็คงจะต้องไปต่อในระดับจังหวัดในปีหน้าเพราะว่าเป็นแต่ละเพอเนี่ยถ้าอบต.ไหนหรือท้องที่ได้อันดับหนึ่งของอำเภอก็จะส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัดอีกก็คงจะไปดูรอบนึกในส่วนนั้นนะครับในเรื่องของการทำอาหารก็เช่นเดียวกันเรามีก็คือตัวตายที่เป็นอาหารที่ตัดออกที่ที่เขาได้ทำด้วยแต่งตั้งรำเช่นเดียวกันกับตัวเอาใจ
2: ครับ
0: คร
2: ับ
0: อันนี้ต้องมาใส่ถูกให้ปรับปรุงผ่านรายการไปยังทีมงานหมายความถึงทุกอย่างทีมที่ทำให้เกิดซึ่งว่าองค์การบริหารส่วนผลก็ได้มีชื่อเสียงได้มีคนรู้จักเพิ่มขึ้น
1: ครับในขออนุญาตจากในเรื่องของความสำเร็จที่เราได้มาเนี่ยดูเบื้องหลังตรงนี้ก็พอจะดูคร่าวๆได้ก็คือมีความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของที่อยู่นะครับนายกในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาน้ำท่วมในท้องที่นายกเนี่ยมีเยอะมากไหมแก้ปัญหาอย่างไร
0: ที่ผ่านมาก็อย่างที่ทราบกันว่าทุกพื้นที่เกือบทุกพื้นที่น้ำท่วมสูงทั้งหมดนะครับซึ่งไม่เคยเจอมาในตั้งพูดง่ายตั้งแต่เกิดมาเนี่ย
1: ค
0: นทุกคนไม่เคยเจอระดับน้ำท่วมมากขนาดอบต.สะกองเองก็น้ำเข้าไปถึงในสำนักงานนะครับขนาดว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยมีน้ำเข้าสำนักงานปีก่อนๆนู่นไม่เคยมีเลยน้ำจะเข้าในสำนักงานปีที่ผ่านมา67ที่ผ่านมากลายเป็นน้ำเยอะมากเยอะจริงๆก็การแก้ปัญหาในเบื้องต้นก็คือพื้นที่เราเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มอยู่3หมู่บ้านเป็นแอ่งกระทะอยู่3หมู่บ้าน2หมู่บ้านนะจน ซึ่งการแก้ปัญหาเหล่านี้ค่อนข้างจะยากหน่อยเนื่องจากที่ดินอื่นๆก็ไม่สามารถที่จะไปขุดลอกขึ้นนะเนื่องจากเป็นที่ดินเอกชนเขาก็ไม่สามารถไม่ยินยอมที่จะเป็นที่ดินพื้นที่ป่าก็ไม่สามารถจะทำได้ชุมชนก็เตรียมความพร้อมอยู่เสมอครับตื่นตัวในเรื่องของที่จะจัดการตัวเองเช่นหมู่หน้าพระเมรักเนี่ยผู้ใหญ่บ้านที่จัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อจะเตรียมรับมือในอนาคตข้างหน้าโดยการสร้างที่พักพิงขึ้นมาครับสร้างที่พักพิงเวลาน้ำท่วมก็พี่น้องจะได้ไปอยู่ที่สูงนะครับจัดซื้อเรือนะครับโดยการจัดกิจกรรมดึงดึงการที่สูงขึ้นมาก็สามารถที่จะทำได้มารองรับสิ่งเหล่านี้ได้เอาไปร้องเพลงก็เตรียมพร้อมในเรื่องการขุดลอกจัดซื้อเรือต่างๆแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับเตรียมความพร้อมให้ดีขึ้นคร
1: ับจากการที่เราได้ดูนะครับติดตามสอบถามกันดูนะฮะ ในส่วนของกระทรวงเนี่ยเราจะเห็นว่าทางท้องถิ่นท้องที่เนี่ยร่วมมือกันทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นอบต.นะครับทุกอย่างนี้มีความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันจึงทำให้เราจะสังเกตว่าในการทำหน้าที่ต่างๆสามารถที่จะมันทำไปมันเดียวกันได้อะไม่ขัดกันบางแห่งเนี่ยอบต.ว่าอย่างนี้ผู้ใหญ่บ้านไม่เล่นด้วยก็มีอะไรก็มีข้องกันอยู่แต่ตรงนี้รู้สึกว่ามันจริงนะ
0: ผมเองรู้สึกว่าผมช่วยเหลือจริงมีกำนันอาญาพิฆาตผู้ของ
1: ท่านเป็นครับ
0: จริงดูแลดูน้ำจริงเอาแข็งกันจริงก็ช่วยอยู่บ้างเฮ้ยก็ร่วมมือกันมาสามารถคุยกันมาตลอดคือพื้นที่ที่ผมมองว่ากำนันกับนายกอยู่ในส่วนกันแต่พื้นที่เราไปไหนไปด้วยกันเราเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดทั้งท้องที่ท้องถิ่นมันสามารถที่จะขับการพัฒนาได้ดีขึ้นเราเป็นหนึ่งเดียวสามัคคีนี่ก็ต้องขอบคุณจากฝ่ายที่ท้องถิ่นก็อยู่กับทีมงานด้วยรับการที่จะเกิดการพัฒนาก็คงจะต้องอาศัยทีมงานนั่นเพราะว่าฝ่ายผู้นำและฝ่ายชุมชนเองก็ต้องให้ความสำคัญชุมชนด้วยพี่เพราะว่าเราเองมันอยู่พหุวัฒนธรรมนะครับต่อไปพุทธสักประมาณ 30% อิสลาม 70 เราอยู่กันอย่างขึ้นแบบที่แบบนู้นนี่คือสิ่งที่ดีของจะตอมของเรา
1: ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเราจะสังเกตนะว่าประชากรในพื้นที่นี่ครับส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องมุสลิมมากกว่าเด็กดังนั้นนะครับหลายคนอาจจะมีปัญหาเชิงโครงสร้างมีปัญหาในเรื่องของการพูดคุยการใช้สื่อสารกันแต่ว่าที่ตรงนี้อ่ะมันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าทุกอย่างมันเป็นได้ด้วยดีมากเลยครับท่านนายกดำเนินการยังไง
0: ยังไงนะครับอาจารย
1: ์เรื่องความร่วมมือกันระหว่างพี่น้องที่พูดในมุสลิมกันเนี่ยเรานายกดำเนินการยังไง
0: ส่วนตัวผมเองผมอยู่ง่ายๆด้วยกับด้วยภาวะที่หนึ่งพื้นที่บอกเรื่องที่หนึ่งพื้นที่สองผมอยู่เป็นกันเองอยู่แผ่นง่ายอยู่บอกที่เรียกน้องเราพื้นที่เราก็ง่ายชาวบ้านให้ความร่วมมือสิ่งที่เราทำทุนง่ายเพราะว่าสามารถเข้าถึงแต่ละพื้นที่ได้ง่ายด้วยนะครับสิ่งเหล่านี
1: ้ครับนี่คือวิธีการนะครับท่านนายกก็บอกว่าอยู่กันแบบพี่น้องไงครับอยู่กันแบบพี่น้องเข้าถึงกันได้อะเข้าประเภทที่ไปเจอกันเมื่อไหร่ครับอยู่กันแบบสบายๆไม่ต้องมีพิธีรีตองจะไม่เกิดความกลมเกลียวขึ้นได้นะครับในช่วงนี้นะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างครับ
0: ช่วงนี้ก็นี่เองผมไม่แน่ใจว่าเสียงเข้าไปในที่หรือเปล่าเราจับกินครั้งที่หนึ่งของชื่อกิจกรรมว่าสุขที่สกอมนะครับ
1: สุขที่สกอม
0: ให้เด็กประชนมาจับเลยเดินอบต.ก็จัดการดูแลให้ตู้จิ้งนะครับเพื่อตัวที่ต้องการเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อยู่ให้คนได้มาเที่ยวให้ดูดนตรีมีภาคกลางคืนมีการแสดงต่างๆอะไรเงี้ยเราจัดตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่24นี่พื้นที่2นะครับผมเองก็แสดงมาอยู่ในพื้นที่เพื่อจะดูแลน้องๆดูแลทีมงานที่มาเที่ยวเพื่อจะให้ควบคุมในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆอันนี้ก็ ก็รองรับในสิ่งเหล่านี้นะครับ
1: ครับไอ้ที่เขาถามมาคือเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยความปลอดภัยเป็นยังไงบ้าง
0: เพราะว่าคนที่จะเรามีความเข้มแข็งในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็คือท้องที่ท้องถิ่นเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับอำเภอก็มีในอำเภอที่มาดูแลตลอดกลิ้งกลางกันได้โทรไปครับ ขอกำลังหน่อยครับได้มาทุกอย่างเหล่านี้มันผสมผสานกันแล้วก็มีตาสรรพรุษอะไรต่างๆของในพื้นที่ก็ค่อนข้างอย่างดีนะครับเราเน้นในเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างสูงนะครับเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวในพื้นที่อย่างปลอดภัยจริงๆครับ
1: ครับอันนี้คือกิจกรรมนะครับที่ทางไม่ใช่อบต.เป็นผู้จัดนะครับแต่เป็นเอกชนเขาจัดแต่ใช้พื้นที่ของทางอบต.ในการดำเนินการนะครับอบต.คือเข้าไปในส่วนที่บอกว่าอำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกในเรื่องการใช้และก็ดูแลความปลอดภัยให้ด้วยนะสุดยอดมากนะครับในการที่จะให้เอกชนเข้าไปใช้พื้นที่และก็ดูแลอย่างดีเลยนะครับในกิจกรรมที่คิดว่าจะต่อไปในอนาคตเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างที่คิดว่าน่าจะเติมเต็มต่อยอด
0: ทำร่วมปีของเราคือหวังว่าจะเป็นครับก็จะมีการวันรักของสาม
1: เป็นครับ
0: น้องของครับก็ซึ่งปัจจุบันก็จึงธรรมชาติการท่องเที่ยวดูแลในระบบนิเวศครับก็จะมีการเวลาจัดขึ้นมาก็จะมีกิจกรรมการขี่เรือไปเที่ยวสองสามไปพัฒนาจิตประหยัดเป็นสองสามที่ชายหาดเองก็จะมีการเดินตามทางติดบ้านก็มีบางทีมีพักผ่อนที่กลุ่มงานวันนักท่องเที่ยวจัดขึ้นเป็นประจำเกือบทุกปีบางทีที่ไม่ได้จัดก็มันปิดเพราะเวลานี้เขาต้องมาใส่หัวจองซึ่งอันนี้คือสถานการณ์ข่าวปีนี้เห็นว่าทางอบจ.ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้งบสนับสนุนมาเอาไปต่อหรือเปล่าเห็นว่าต้นว่าไม่มีในกล้องใหญ่อาจจะเป็นนโยบายใหม่ของผู้บริหารคนใหม่นะครับท่านน่าจะเห็นความสำคัญในจุดการท่องเที่ยวเหล่านี้ที่อบต.ทำมาเป็นวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นในเรื่องของงานวันรักแตงโมวันแตงโมเนี่ยก็จะจัดกิจกรรมที่ในพื้นที่ที่เพราะว่าพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยก็มีความหลากหลายอาชีพอาชีพประมงอาชีพการเกษตรรวมถึงการปลูกแตงโมที่ขึ้นชื่อเป็นเรื่องคือมีการจัดงานวันแต่งประจำปีอยู่เช่นเดียวกันสิ่งอย่างเป็นฟุตบอลรอมฎอนซึ่งก็มันมีอุปสรรคทุกอย่างนะครับก็เป็นอย่างที่เราไปตอนจุดต่างกำลังวางแผนอยู่ว่าอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นอยู่เรามีทางแก้มันยังไง
1: ครับมีคำถามเสียงที่ผมคุยเนี่ยอาจจะมีปัญหาในระบบนี้ด้วยนะครับแต่นายกตั้งใจฟังไปแล้ว คือเขาถามเรื่องไอ้ลูกปั้นอ่ะลูกปั้นที่ชายทะเลนะครับความคืบหน้าเป็นยังไงบ้าง
0: ก็คือจะเป็นลูกปั้นหรือลูกปั้นก็เป็นประเด็นเขาไม่กดอินนะครับที่ทางบริษัท BPA โกลด์พาวเวอร์ประเทศไทยจำกัด เขาสร้างขึ้นมาอยู่ในพื้นที่หมู่ที่หนึ่งบ้านบางตะกองก็ในส่วนบทสันติบาลมาก็จะมีความเห็นต่างแต่ก็ทุกอย่างก็คืออยู่ที่ความลงตัวนะครับก็ปัจจุบันก็ดำเนินการอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดขายเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นปฏิมากรรมที่ลูกจะไม่คนเทนที่สูงที่สุดในโลก
1: อืม
0: เอาคนการ
1: ครับกลับประมาณการถ้าเกิดว่าเรียกแล้วว่าเรียกลูกจะไม่กดอิ่มนี้เกิดสำเร็จขึ้นมาเนี่ยน่าจะมีความเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาในพื้นที่มากพอสมควรกันเราจะเสนอการบ้านนะครับเราเดินทางไปมาไหนนะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราจะเห็นก็คือมีรูปปั้นนะครับมีฐานนะครับมันจะมีรูปปั้นมีฐานขึ้นโผล่ขึ้นมาสูงมากเลยนะครับหลายคนก็ตั้งคำถามว่ามันคืออะไรนะครับนี้นะครับเราก็ได้คำตอบนะครับว่าเป็นสถานที่ที่ก่อสร้างนะครับสถานที่ก่อสร้างเพื่อที่จะก่อนแล้วก็นายกคาดว่านะถ้าสถานที่ตรงนี้นะสำเร็จเรียบร้อยแล้วนี่น่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากไ
0: หมระดับโลกความสูงที่สูงที่สุดในโลก
1: สูงที่สุดในโลกประมาณเท่าไหร
0: ่เป็นยังไงนี่ต้องรู้ประมาณนะครับก็เป็นพันล้าน
1: ครับเป็นพันล้าน
0: ในเรื่องของนักท่องเที่ยวแน่นอนว่าอารมณ์ก็ต้องมีแน่นอนว่าชาวต่างชาติต่างไปต่างสิ่งที่ผมเป็นห่วงไปถึงชีวิตอาจจะเปลี่ยนแปลงว่าแต่ว่าอยู่ที่พวกเรามากกว่าอยู่ที่บุคคลมากกว่าที่จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนกับการแก้ชีวิตให้พวกผู้คนฟังจะเรียนก็ต้องฟังเพราะพื้นที่บริเวณเป็นท่องเที่ยวก็มาคนจุดนึงอยู่ในด้านท่องเที่ยวเราจะทำกิจการอย่างไรจะมีการเรียนให้เป็นท่องเที่ยวได้มาใช้จ่ายปันผลนี่เราต้องคิดแล้วก็พร้อมที่จะเรื่องที่หน
1: ึ่งครับผมไปมองครับผมมองว่าเราน่าจะทำอะไรเขาว่าเอาเป็นโอกาสมากกว่าที่จะให้เป็นสิ่งที่มาทำเป็นกันเหมือนอย่างอะไรที่ของปัตตานีใช่ไหมครับศาลเจ้าแม่ปัตตานีนะครับมันที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะทำให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราปรับใช้คำว่าปรับนะปรับกระบวนการไอ้เรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นก็ไม่มีเพราะว่าการที่เราจะรับเชิญศาสนาเราก็นับถือไม่เกี่ยวกันเลยไอ้นั่นคือจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนที่ต่างประเทศหรือคนที่เขาสนใจเข้ามาเยี่ยมมาชมมาดูมาสักการะแบบเขาอะมันผมว่านำน่าจะไม่น่าจะไม่กระทบครับ
0: ในหมู่เดียวกันมีวัด
1: มีวัดครับ
0: ยิ่งอยู่ในหมู่ในโรงพยาบาลแต่ในพุทธิตั้งเวลาเป็นแบบนี้ใช้ชีวิตที่ร่วมกันมาเขาอยู่แบบพี่แบบน้องพี่น้องได้พุทธิชีวิตพิจารณาก็ไปพิจารณาใช้ชีวิตใส่ตัวตัวมาร่วมอยู่แบบนี้เขาเรียนกันเขาไปกันได้ด้วยดีนะครับสิ่งเหล่านี้ผมไม่อยากให้เกิดความแตกแยกในเรื่องศาสนาทุกคนรักในศาสนาของตัวเองนะครับก็อย่าไปสร้างความแตกแยกศาสนานี้ทั้งหมดครับศาสนาสอนให้เป็นคนดีไม่มีศาสนาไหนสอนสัตว์ตามตัวเองเป็นชั่วจริงเอาไว้เพราะว่าคนยึดมั่นนั่นแหละต้องศาสนาให้เกียรติกันได้กันก็พอจบนั่น
1: ครับนายกเรื่องของกิจกรรมของขององค์กรขององบต.นะครับที่ทำมาเนี่ยค่ะมีกิจกรรมไหนที่บอกเขียนว่ามีกิจใช่นะมีกรรมที่บอกว่าได้รับรางวัลระดับประเทศนะฮะ
0: เราขอด้านของผู้เฉพาะด้านการบริการเรื่องของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินนะครับเราก็ได้รางวัลระดับชาติครับโนรางวัลอันดับหนึ่งของจังหวัดไปก็คือได้ระดับชาตินะครับได้รางวัลเป็นการในการที่น้องในเรื่องของผู้ชีพสอบอยสอให้เราดำเนินการเพราะว่าโดยหลักการผมเนี่ยทั้งผู้ชีพผู้ไฟทั้งป้องกันไฟแล้วก็ผู้ชีพเนี่ยผมจะให้ยุ่งสแตนบายที่อาคารตลอด24ชั่วโมงเปลี่ยนเวรปรับเวรสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดความรวดเร็วในการช่วยเหลือพี่น้องนะครับก็แน่นอนว่าบนท้องถนนนี่มันจะได้เวลาชีวิตนิดเดียวก็อย่าให้พลาดโอกาสที่นาทีเดียวก็เป็นเรื่องของชีวิตที่จะทำให้เสียหายนั่นจริงหรือไม่จริงองค์กรสุขภาพเองจัดการบริหารดีก็ได้รับรางวัลเป็นการันตีมากนะครับเป็นวันนี้ผู้ไปผู้ชีพสปช.ระดับชาติ
1: สาม
0: วัน
1: แล้ววันที่ได้เป็นวันอะไรครับ
0: เป็นรางวัลอันดับหนึ่งในระดับจังหวัด
1: รางวัลระดับจังหวัดระดับชาตินะครับ
0: เช่นเดียวกัน
1: นะครับก็ถามวิธีการที่ทำนายกมีบุคลากรมาก
0: ในส่วนของกองสาธารณสุขอบต.ตะกอเนี่ยก็สามารถจะสับเปลี่ยนเวรได้อยู่ตลอดเวลานะครับ
1: ชุดนี้
0: เข้ากลางคืนของพวกนี้ออกกลางวันกลางวันเข้ากลางคืนสับเปลี่ยนกันตรงนี้แหละเป็นจุดสำคัญในช่วงเวลาเปลี่ยนกะเปลี่ยนคืนก็ลูกน้องผมก็ได้ขับเคลื่อนได้ดีตลอดก็ได้รับการ
1: มีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้เป็นอุปกรณ์เครื่องมือนี้เป็นของอบต.ทั้งหมดเลยหรือว่า
0: เป็นเรื่องของรถฉุกเฉินก็ได้รับฝ่ายการบริหารส่วนจังหวัด
1: ครับ
0: ขนาดทั้งก็มาคู่กับรถคู่ชีพนะครับในที่หลักการบริการว่าเราจะบริการได้อย่างไรให้เกิดความคล่องแคล่วให้เกิดความรวดเร็วในการ ไปรับผู้ป่วยวันเหตุฉุกเฉินจะต้องยังไงจะคิดสูงไปต้องยังไงไปถึงจุดหมายให้เร็วที่สุดบางครั้งถ้าเราตั้งพอโทร19ไม่ติดครับกลายเป็นมาที่ผมต้องไปรับจากพื้นที่อื่นก็ค่อนข้างเยอะ
1: ครับ
0: การดำเนินการอย่างนี้ก็มีเคสที่จะต้องรายงานไปยังจังหวัดรายงานไปเพื่อทราบว่าเนี่ยวันนี้เราเอาเคสนี้แต่ทุกวันก็จะมีเคสปรากฏอยู่เคสเหล่านี้ก็สามารถการันตีในเรื่องของการทำงานให้ดีขึ้นนะครับ
1: มันเรื่องปัญหาเรื่องประมาณนั่นแหละยกมีไหม
0: แน่นอนว่าวันทุกวันเป็นส่วนกลางเองก็ยังไม่ได้การที่จะดำเนินไปตามนะครับเพราะด้วยข้อกฎหมายเรียกว่าประมาณที่ส่วนกลางไม่ท้องถิ่นในภาพรวม 35% แต่ทุกวันอยู่ที่ 16% ให้กับท้องถิ่นอันข้อจำกัดในการบริหารจัดการให้ทางด้านหน้าชุ่มต่อสิ่งเหล่านี้ยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มีการเขาอยากบอกว่าส่วนกลางได้ถึงนั้นแล้วก็อย่างทุกวันนี้กำหน้าหน้าที่ท้องถิ่นเกือบอยู่ที่อบต.เทศบาลในท้องถิ่นทั้งหมดไม่ว่าจะตั้งแต่เกิดผมมองว่าตั้งแต่เกิดอบต.ก็ดูแลเด็กเล็กเกิดเป็นผู้ปกครองรับดูแลเด็กเล็กเกิดการศึกษาอบต.ก็ดูการศึกษาโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1: ใช่ครับ
0: ติดต่อกิจการต่างในเรื่องของธุรกรรมต่างๆข้องกฎกติกาเป็นผู้สูงอายุก็อบต.ไปจนถึงตายก็อบต.อีกอาจารย์คือมาชุดที่อบต.ก็รับมาจากส่วนต่างไปเจอพวกแต่เงินไม่ก็จะเข้ามาเงินหมุนผ่านเพื่อให้ประเทศได้ครบแต่สุดท้ายยังอยู่ที่ 10% ของภาคหลวงทั้งประเทศครับมันต้อง35%และถ่ายโอนอำนาจมาให้จริงๆไม่ได้ถ่ายแบบหลอกๆคนคือมองในเฟซว่ายุคอบต.ผมว่ายุคอบต.ดีไหมยุคเทศบาลดีไหมถ้ายุคอาจารย์ผมมองว่าพี่น้องจะแย่ที่สุดเพราะว่าอบต.เทศบาลใกล้ชิดประชาชนที่สุดและทำธุรกรรมกับอบต.มากที่สุดถ้าสมมติว่ายุคก็เหมือนกลับเข้าไปสู่ระบบแนวทางก่อนชาวบ้านต้องไปที่อำเภอติดต่อราชการแต่ละครั้งชาวบ้านต้องไปที่จังหวัดเย่ทีนี้ตายเลยนะครับนี่เอาการสำคัญได้ไม่คิดประชาชนว่านี่มันต้องสูงประมาณที่สองจิตจากเราให้กับเงินแน่นอนว่าอาจจะมีพบมีหลังกินอบต.กินแต่เฉพาะพื้นที่บางพื้นที่ว่าไปนะครับตรงไหนนิ้วเสียก็ว่าไปนิ้วเสียพอไปดูภาพรวมมันไม่ใช่ท้องมีทำงานหนักมากกว่าส่วนกลางการทำท้องติดกับส่วนกลางมันก็ไม่ติดเอกสารต่างๆนั้นกว่าจะทำต้องมา

0: ถ้าไปภูมิภาคถ้าไปส่วนกลางนะครับกลางผมแล้วชาวบ้านจะไปอยู่ไหนนั่นคือปัญหาที่กระแสร้อนชกองกองหรือผมชกกองที่น้องจะเป็นผมตัดสินใจแนวทางผมจะกลับไปรับตังชาวบ้านต้องกลับรถไปต่อราชการในระดับอำเภอมีอะไรก็ต้องไปอำเภอมีอะไรก็ต้องไปจังหวัด
1: ครับผมมีเวลาเหลือ3นาทีนายกมีอะไรจะฝากผ่านตรงนี้ไปบ้างแต่ว่ามีแรงกระท้อนถึงผู้หลักผู้ใหญ
0: ่ก็อย่างที่บอกครับเรื่องของพื้นที่ป่าควรจะรีบแก้ไขโดยเฉพาะการดำเนินเรื่องของการที่จะให้เอกสารสิทธิ์กับพี่น้องชาวบ้านผมมองว่าทุกวันเนี่ยช้ามากนะครับช้ามีการที่จะขับเคลื่อนบอกว่ารู้จักออกเอกสารสิทธิ์ให้ชุมชนวัดที่ไม่รู้กี่ครั้งแล้วต่อแต่ละเพลงแต่รัฐก็ยังไม่สามารถที่จะเอกสารสิทธิ์ให้พี่น้องได้นะครับเป็นเรื่องของซึ่งแต่ผมยกตัวอย่างว่าบรรพบุรุษเขาได้ปลูกยางพาราตั้งไว้ตรงนั้นแต่แน่นอนว่าเอกสารสิทธิ์เนี่ยไม่ได้มีเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเองกานอนทุกสนามเป็นมาไม่ได้ทำฉันเป็นมาเพราะคนยุคก่อนๆเขาคิดว่าไม่ต้องไม่เป็นไรกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นพื้นที่ป่าแปลงเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะโค่นยางที่จะปลูกขึ้นมาใหม่ได้นะครับนี่คือปัญหาด้านเกษตรกรที่เจอปัญหาทุกพื้นที่แต่รัฐบาลทำไมต้องว่าช้าทำไมไม่ขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างน้อยได้ช่วยได้บริหารจัดการในเรื่องพื้นที่เหล่านี้เขาก็ได้มีอาชีพทำกินชาวบ้านก็ไม่จนนะครับควรจะให้ชาวบ้านได้มีสิทธิ์ในการทำกินของแต่ละพื้นที่นะครับอย่างเร่งด่วน
2: ยี่สิบสี่ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรค์คาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัศสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: สสจ.ยะลาเร่งยกระดับมาตรการรับมือหมอกควันสั่งเตรียมห้องปลอดฝุ่นและหน้ากากช่วยกลุ่มเสี่ยงนางสาวดวงกมลศรีลักษยานนท์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียโดยได้ประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่อัปเดตข้อมูลกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กอายุ 0-5 ปีหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวพร้อมสำรวจความพร้อมของหน่วยบริการในการรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 รวมถึงจัดเตรียมพื้นที่ปลอดฝุ่นหรือคลีนรูมสำหรับกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ให้เร่งสื่อสารและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านคลินิกมลพิษออนไลน์และคลินิกเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศทั้งนี้สสจ.ยะลาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมและตอบแบบสำรวจ

0: การดำเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและรองรับสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
1: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: สัมพันธ์ยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
4: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอตอนเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบ
5: นี่เธอดูเครื่องหมายมอกรนี่สิที่ปลั๊กไฟมีวงกลมล้อมรอบแต่ที่ขวดน้ำปลาไม่มีวงกลมล้อมรอบฉันงงไปหมดแล้วนี่มันมอกรปลอมหรือเปล่า
4: ไม่ปลอมหรอกมานี่จะเล่าให้ฟังสมอมีเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบแบบแรกเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคแบบที่2เครื่องหมายมาตรฐานบังคับมีวงกลมล้อมรอบเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบที่3เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมพช.อยู่ที่สินค้าโอท็อปและเครื่องหมายมอกร S อยู่ที่สินค้าและบริการระดับ SME ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึงตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรค์คาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สสจ.ยะลาเร่งยกระดับมาตรการรับมือหมอกควันสั่งเตรียมห้องปลอดฝุ่นและหน้ากากช่วยกลุ่มเสี่ยงนางสาวดวงกมลศรีลักษยานนท์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียโดยได้ประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัยจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่อัปเดตข้อมูลกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กอายุ 0-5 ปีหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวพร้อมสำรวจความพร้อมของหน่วยบริการในการรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 รวมถึงจัดเตรียมพื้นที่ปลอดฝุ่นหรือคลีนรูมสำหรับกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ให้เร่งสื่อสารและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านคลินิกมลพิษออนไลน์และคลินิกเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศทั้งนี้สสจ.ยะลาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมและตอบแบบสำรวจการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและรองรับสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
1: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่านติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: ความสัมพันธ์ยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
4: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบ
5: เธอดูเครื่องหมายมอกรนี่สิที่ปลั๊กไฟมีวงกลมล้อมรอบแต่ที่ขวดน้ำปลาไม่มีวงกลมล้อมรอบฉันงงไปหมดแล้วนี่มันมอกรปลอมหรือเปล่า
4: ไม่ปลอมหรอกมานี่จะเล่าให้ฟังสมอมีเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบแบบแรกเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคแบบที่2เครื่องหมายมาตรฐานบังคับมีวงกลมล้อมรอบเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบที่3เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมพช.อยู่ที่สินค้าโอท็อปและเครื่องหมายมอกส อยู่ที่สินค้าและบริการระดับ SME ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึงตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สสจ.ยะลาเร่งยกระดับมาตรการรับมือหมอกควันสั่งเตรียมห้องปลอดฝุ่นและหน้ากากช่วยกลุ่มเสี่ยงนางสาวดวงกมลศรีลักษยานนท์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียโดยได้ประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่อัปเดตข้อมูลกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กอายุ 0-5 ปีหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวพร้อมสำรวจความพร้อมของหน่วยบริการในการรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 รวมถึงจัดเตรียมพื้นที่ปลอดฝุ่นหรือ Clean Room สำหรับกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ให้เร่งสื่อสารและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านคลินิกมลพิษออนไลน์และคลินิกเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศทั้งนี้สสจ.ยะลาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมและตอบแบบสำรวจการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและรองรับสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
1: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่านติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: สัมพันธ์ยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
4: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบ
5: เธอดูเครื่องหมายมอกรนี่สิที่ปลั๊กไฟมีวงกลมล้อมรอบแต่ที่ขวดน้ำปลาไม่มีวงกลมล้อมรอบฉันงงไปหมดแล้วนี่มันมอกปลอมหรือเปล่า
4: ไม่ปลอมหรอกมานี่จะเล่าให้ฟังสมอมีเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบแบบแรกเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคแบบที่2เครื่องหมายมาตรฐานบังคับมีวงกลมล้อมรอบเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบที่3เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมพช.อยู่ที่สินค้าโอท็อปและเครื่องหมายมอกส อยู่ที่สินค้าและบริการระดับ SME ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึงตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรค์คาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สสจ.ยะลาเร่งยกระดับมาตรการรับมือหมอกควันสั่งเตรียมห้องปลอดฝุ่นและหน้ากากช่วยกลุ่มเสี่ยงนางสาวดวงกมลศรีลักษยานนท์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียโดยได้ประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่อัปเดตข้อมูลกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กอายุ 0-5 ปีหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวพร้อมสำรวจความพร้อมของหน่วยบริการในการรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 รวมถึงจัดเตรียมพื้นที่ปลอดฝุ่นหรือคลีนรูมสำหรับกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ให้เร่งสื่อสารและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านคลินิกมลพิษออนไลน์และคลินิกเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศทั้งนี้สสจ.ยะลาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมและตอบแบบสำรวจการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและรองรับสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
1: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่านติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: ความสัมพันธ์ยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
4: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบ
5: เธอดูเครื่องหมายมอกรนี่สิที่ปลั๊กไฟมีวงกลมล้อมรอบแต่ที่ขวดน้ำปลาไม่มีวงกลมล้อมรอบฉันงงไปหมดแล้วนี่มันมอกปลอมหรือเปล่า
4: ไม่ปลอมหรอกมานี่จะเล่าให้ฟังสมอมีเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบแบบแรกเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคแบบที่2เครื่องหมายมาตรฐานบังคับมีวงกลมล้อมรอบเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบที่3เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมพช.อยู่ที่สินค้าโอท็อปและเครื่องหมายมอกอสอยู่ที่สินค้าและบริการระดับ SME ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึงสี่ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สสจ.ยะลาเร่งยกระดับมาตรการรับมือหมอกควันสั่งเตรียมห้องปลอดฝุ่นและหน้ากากช่วยกลุ่มเสี่ยงนางสาวดวงกมลศรีลักษยานนท์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียโดยได้ประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่อัปเดตข้อมูลกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กอายุ 0-5 ปีหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวพร้อมสำรวจความพร้อมของหน่วยบริการในการรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 รวมถึงจัดเตรียมพื้นที่ปลอดฝุ่นหรือคลีนรูมสำหรับกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ให้เร่งสื่อสารและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านคลินิกมลพิษออนไลน์และคลินิกเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศทั้งนี้สสจ.ยะลาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมและตอบแบบสำรวจการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและรองรับสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่านติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: ความสัมพันธ์ยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
4: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบ
5: เธอดูเครื่องหมายมอกรนี่สิที่ปลั๊กไฟมีวงกลมล้อมรอบแต่ที่ขวดน้ำปลาไม่มีวงกลมล้อมรอบฉันงงไปหมดแล้วนี่มันมอกรปลอมหรือเปล่า
4: ไม่ปลอมหรอกมานี่จะเล่าให้ฟังสมอมีเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบแบบแรกเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคแบบที่2เครื่องหมายมาตรฐานบังคับมีวงกลมล้อมรอบเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบที่3เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมพช.อยู่ที่สินค้าโอท็อปและเครื่องหมายมอกส อยู่ที่สินค้าและบริการระดับ SME ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึงตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัศสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สสจ.ยะลาเร่งยกระดับมาตรการรับมือหมอกควันสั่งเตรียมห้องปลอดฝุ่นและหน้ากากช่วยกลุ่มเสี่ยงนางสาวดวงกมลศรีลักษยานนท์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียโดยได้ประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่อัปเดตข้อมูลกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กอายุ 0-5 ปีหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวพร้อมสำรวจความพร้อมของหน่วยบริการในการรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 รวมถึงจัดเตรียมพื้นที่ปลอดฝุ่นหรือคลีนรูมสำหรับกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ให้เร่งสื่อสารและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านคลินิกมลพิษออนไลน์และคลินิกเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศทั้งนี้สสจ.ยะลาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมและตอบแบบสำรวจการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและรองรับสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่านติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: ความสัมพันธ์ยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
4: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบ
5: เธอดูเครื่องหมายมอกอนี่สิที่ปลั๊กไฟมีวงกลมล้อมรอบแต่ที่ขวดน้ำปลาไม่มีวงกลมล้อมรอบฉันงงไปหมดแล้วนี่มันมอกอปลอมหรือเปล่า
4: ไม่ปลอมหรอกมานี่จะเล่าให้ฟังสมอมีเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบแบบแรกเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคแบบที่2เครื่องหมายมาตรฐานบังคับมีวงกลมล้อมรอบเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบที่3เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมพช.อยู่ที่สินค้าโอท็อปและเครื่องหมายมอกอ S อยู่ที่สินค้าและบริการระดับ SME ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึงสี่ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สสจ.ยะลาเร่งยกระดับมาตรการรับมือหมอกควันสั่งเตรียมห้องปลอดฝุ่นและหน้ากากช่วยกลุ่มเสี่ยงนางสาวดวงกมลศรีลักษยานนท์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียโดยได้ประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่อัปเดตข้อมูลกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กอายุ 0-5 ปีหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวพร้อมสำรวจความพร้อมของหน่วยบริการในการรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 รวมถึงจัดเตรียมพื้นที่ปลอดฝุ่นหรือคลีนรูมสำหรับกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ให้เร่งสื่อสารและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านคลินิกมลพิษออนไลน์และคลินิกเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศทั้งนี้สสจ.ยะลาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมและตอบแบบสำรวจการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและรองรับสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่านติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: ความสัมพันธ์ยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
4: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบ
5: เธอดูเครื่องหมายมอกนี่สิที่ปลั๊กไฟมีวงกลมล้อมรอบแต่ที่ขวดน้ำปลาไม่มีวงกลมล้อมรอบฉันงงไปหมดแล้วนี่มันมอกปลอมหรือเปล่า
4: ไม่ปลอมหรอกมานี่จะเล่าให้ฟังสมอมีเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบแบบแรกเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคแบบที่2เครื่องหมายมาตรฐานบังคับมีวงกลมล้อมรอบเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบที่3เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมพช.อยู่ที่สินค้าโอท็อปและเครื่องหมายมอกอสอยู่ที่สินค้าและบริการระดับ SME ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คุณนิรันดร์ทัศน์สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สสจ.ยะลาเร่งยกระดับมาตรการรับมือหมอกควันสั่งเตรียมห้องปลอดฝุ่นและหน้ากากช่วยกลุ่มเสี่ยงนางสาวดวงกมลศรีลักษยานนท์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียโดยได้ประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่อัปเดตข้อมูลกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กอายุ 0-5 ปีหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว
0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดยะลาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก 17-20 กันยายนนี้หวั่นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจังหวัดยะลาออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 17-20 กันยายน 2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าภาคใต้จะได้รับผลกระทบอย่างมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาระบุว่าในช่วงดังกล่าวอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังสำหรับพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดยะลาขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่อำเภอเบตงทานโตบันนังสตากาบังและกรงปีนังซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่อำเภอเมืองยะลารามันและยะหาให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันจังหวัดยะลาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสภาพอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำพร้อมเตรียมสิ่งของจำเป็นอาหารน้ำดื่มและยาประจำตัวให้พร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลอุปกรณ์เครื่องจักรกลและสถานที่พักพิงชั่วคราวเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยจังหวัดยะลาย้ำให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและหากเกิดเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาหมายเลขโทรศัพท์073-208-262เพื่อประสานการช่วยเหลือต่อไป
3: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
0: ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรค์คาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัศน์สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
4: มาตรฐานสำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
5: สำนักงาน

0: ตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอตอน QR Code
1: ช้อปปิ้งออนไลน์อยู่บ้านก็เบื่อเหมือนกันนะลูกนานๆทีได้ออกมาซื้อของที่ห้างก็ดีเหมือนกัน
2: งั้นวันนี้คุณแม่อยากช้อปปิ้งแผนกไหนก่อนดีคะ
1: แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าดีกว่าแม่ว่าจะซื้อเตาปิ้งย่างไว้ทำหมูกระทะกันอันนี้มีเครื่องหมายมอกถูกต้องมั่นใจในคุณภาพแต่เอ๊ะมี QR code ด้วยเอาไว้ทำอะไรเนี่ย
2: อ๋อตอนนี้สมอเขามี QR code คู่กับเครื่องหมายมอกที่สินค้าทุกชิ้นซึ่งจะทำให้เราตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าได้ง่ายๆเพียงแค่สแกน QR code ก่อนตัดสินใจซื้อค่ะ
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึงองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาผู้ดำเนินรายการนะครับพบกันเป็นประจำนะครับผ่านทางสถานีกระจายเสียงในระบบ FM เครือข่ายของอวชททั่วประเทศนะครับเป็นรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชทนะครับก็คุณผู้ฟังสามารถจัดติดตามรับฟังผ่านทั้งออนไลน์และก็ออนแอร์ออนแอร์ก็ทาง FM นะครับออนไลน์ก็ทางเว็บไซต์ www.phakifm.org phakifm.org แล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยนะครับทุกไลน์ที่รายการเกาะติดสกิดข่าวรวมถึงทางด้านของเพจนะครับขององค์กรภาคีเครือข่ายด้วยนะครับแล้วก็เพจของสมาคมผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือด้วยนะครับที่ออกอากาศพร้อมกันแล้วก็สวัสดีเมืองนนท์ด้วยนะครับก็ทักทายกันนะครับทั้งผ่านทางเว็บไซต์ทางเพจนะครับรวมถึง YouTube ภาคี FM แล้วก็ทางวิทยุ FM ทั่วประเทศนะครับทั้ง4ภูมิภาคกันนะครับรายการเกาะติดสกิดข่าวเราก็มาติดตามนะครับเรื่องราวข่าวสารการเตือนภัยรอบ24ชั่วโมงจากหน้าของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยและก็ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงรวมถึงนะครับไปติดตามเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกันนะครับว่าเกิดขึ้นบ้านเรามีหรือไม่หรือเพื่อนบ้านของเราเป็นอย่างไรก็อัปเดตข่าวสารกันนะครับนี่ก็เป็นข่าวเตือนภัยรู้ก่อนปลอดภัยก่อนรู้ก่อนปลอดภัยกว่าวางแผนรับมือกับสถานการณ์เตือนภัยเหล่านี้นะครับไม่ให้ตื่นตระหนกแต่ว่าให้รู้เท่าทันนะครับรู้เท่าทันอย่างน้อยวางแผนในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติได้นะครับเราเริ่มกันที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในรอบ24ชั่วโมงในวันที่18กันยายนถึง19กันยายนนะครับก็เตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ต้องยกของขึ้นที่สูงอพยพกลุ่มคนเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมนะฮะเตรียมพร้อมๆนะครับเตรียมพร้อมสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าที่ปภ.ในพื้นที่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ในส่วนของ3จังหวัดแรกครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนั่นก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเพชรบูรณ์และก็จังหวัดระนองนะครับเนื่องจากวันนี้บ้านเรายังเจอร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคกลางตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะครับพัดปกคลุมประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนักมากนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีหลายอำเภอเลยทีเดียวนะครับที่ต้องเฝ้าระวังในวันนี้นะครับอำเภอขุนยวมอำเภอศพเมยอำเภอแม่ลานน้อยอำเภอแม่สะเรียงนะครับและก็ทางด้านของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่อำเภอหล่มเก่านะครับในส่วนของภาคใต้จังหวัดระนองนะครับที่อำเภอเมืองอำเภอกระเปอร์อำเภอละอุ่นอำเภอสุขสำราญนะครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับทางด้านของปภ.ศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็แจ้งเตือนนะครับว่าเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงเตรียมพร้อมอพยพกลุ่มคนเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมและก็ขนของย้ายนะครับย้ายของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็เตรียมถุงฉุกเฉินอุปกรณ์ส่องสว่างและกระสอบทรายตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วนะครับและก็ที่สำคัญคืองดกิจกรรมและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีน้ำท่วมสูงนะครับนี่คือพื้นที่3จังหวัดที่ต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้แม่ฮ่องสอนเพชรบูรณ์และก็ระนองนะครับส่วนอีก2จังหวัดครับที่ต้องเฝ้าระวังเช่นกันนะครับก็คือระวังน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังนะครับเนื่องจากมีฝนตกหนักและหนักมากสะสมต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำนะครับนั่นก็คือจังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอเนินมะปรางนะครับพิษณุโลกนะครับอำเภอเนินมะปรางจังหวัดสุพรรณบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอบางปลาม้าอำเภอศรีประจันอำเภอสองพี่น้องอำเภออู่ทองนะครับในพื้นที่นะครับสองจังหวัดนี้นะครับก็ระวังน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็แจ้งเตือนนะครับเตรียมพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมและก็ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเตรียมถุงฉุกเฉินอุปกรณ์ส่องสว่างและกระสอบทรายตรวจสอบระบบไฟฟ้าครับเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วและก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมนะครับและก็งดกิจกรรมที่จะเข้าไปทำกิจกรรมในพื้นที่น้ำท่วมสูงนะครับดังนั้นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษในวันนี้นะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปแม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ระนองพิษณุโลกและก็สุพรรณบุรีนะครับไปที่ทางด้านของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นที่ยังไม่ต้องถึงขั้นกับต้องเตรียมสถานการณ์แต่ต้องเฝ้าระวังติดตามข้อมูลนะครับก็อยู่ในโซนแบบยังไม่ยกธงเหลืองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังนะต้องบอกว่าคือบอกไม่ได้อ่ะคุณผู้ฟังครับบอกไม่ได้ก็จัดรายการไปสักพักนึงอาจจะอีกครึ่งชั่วโมงน้ำมานี่ก็ยกธงเหลืองธงแดงกันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าเป็นข้อมูลจากด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยท่านจะเจอฝนเจอน้ำแน่นอนนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นนะครับก็เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะครับประกอบกับร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยก็เลยทำให้มีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อำเภอกาฬยานิวัฒนาอำเภอเสมิงอำเภออมก๋อยอำเภอแม่แจ่มครับจังหวัดเชียงรายที่อำเภอเชียงของอำเภอเชียงแสนอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดลำปางอำเภอเมืองปานอำเภอเมืองอำเภอแจ้ห่มครับจังหวัดพะเยาที่อำเภอเมืองอำเภอปงอำเภอเชียงคำอำเภอเชียงม่วนครับจังหวัดแพร่ครับที่อำเภอเมืองอำเภอร้องกวางอำเภอสองอำเภอสูงเม่นครับจังหวัดน่านอำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นอำเภอบ่อเกลืออำเภอปัวและก็อำเภอเวียงสาครับจังหวัดอุตรดิตถ์ครับที่อำเภอท่าปลาอำเภอน้ำปาดอำเภอบ้านโคกอำเภอฟากท่านะครับจังหวัดพิษณุโลกครับที่อำเภอชาติการอำเภอนครไทยอำเภอเนินมะปรางและจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอำเภอเมืองอำเภอลมสักอำเภอเขาค้อนะครับนี่คือโซนภาคเหนือต้องเฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของปภ.นะครับและก็วิกระจายเสียงนะในพื้นที่นะครับรวมถึงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษถ้าน้ำมาแล้วเนี่ยงูนะตะคงตะขาบพวกนี้ครับมันหนีน้ำหมดครับมันจะมาบ้านเรานะครับต้องเตรียมไฟส่องสว่างไฟส่องไฟฉายนะครับไว้ power bank โทรศัพท์มือถือวิทยุนะเครื่องรับวิทยุนะครับควรมีติดบ้านไว้นะครับคุณผู้ฟังที่มีอยู่แล้วเนี่ยสบายใจนะเพราะฟังวิทยุกันอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยชาร์จแบตวิทยุไว้นะครับเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมไฟดับขึ้นมาโครงข่ายโทรศัพท์มือถือล่มอีกนี่โอ้นี่เป็นเรื่องเลยนะครับอย่างน้อยเราต้องเตรียมรับสถานการณ์ไว้เรามีเครื่องรับวิทยุอย่างน้อยฟังวิทยุได้ทั้ง AM แล้วก็ FM นะครับในส่วนของพื้นที่นะครับทางภาคเหนือที่สักครู่ที่แจ้งไปก็คือทางปภ.เองศูนย์เตือนภัยธรรมชาติก็แจ้งนะครับงดท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำแล้วก็น้ำตกด้วยนะครับในส่วนของอีสานครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นในค่ำใน24ชั่วโมงจากนี้ไปเนี่ยนะครับจังหวัดเลยอำเภอเมืองอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรือครับจังหวัดหนองคายอำเภอเมืองอำเภอโพนพิสัยจังหวัดบึงกาฬครับที่อำเภอเมืองอำเภอโซ่พิสัยครับจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดชัยภูมิครับอำเภอเมืองอำเภอดอนอำเภอคอนสารอำเภอภักดีชุมพลอำเภอหนองบัวระเหวอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเทพสถิตนะครับนี่คือในส่วนของชัยภูมินะครับจังหวัดขอนแก่นครับอำเภอเมืองอำเภอชุมแพอำเภอภูผาม่านจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืองอำเภอคระบุรีอำเภอด่านคุณทศอำเภอปากช่องอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอสีคิ้วอำเภอเทพารักษ์และก็จังหวัดอุบลจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่อำเภอเมืองอำเภอละหานทรายอำเภอโนนดินแดงนะครับนี่คือพื้นที่ในส่วนของภาคอีสานนะครับที่จะเจอน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นในวันนี้นะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับในส่วนของภาคกลางครับพื้นที่ต้องเฝ้ารับน้ำและต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากใน24ชั่วโมงจากนี้ไปเช่นกันนั่นคือจังหวัดนครนายกอำเภอเมืองอำเภอบ้านนาอำเภอปากพลีจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองอำเภอกบินบุรีอำเภอนาดีอำเภอประจันตคามจังหวัดจันทบุรีครับอำเภอเมืองอำเภอขลุงอำเภอมะขามและก็จังหวัดตราดอำเภอเมืองอำเภอคลองใหญ่อำเภอบ่อไร่และก็อำเภอเขาสมิงนะครับในส่วนของภาคใต้ครับภาคใต้จังหวัดระนองครับอำเภอกระบุรีจังหวัดพังงาอำเภอเมืองอำเภอกระโปงอำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดภูเก็ตทุกอำเภอนะครับจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองอำเภอคลองท่อมอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลอง จังหวัดตรังอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอห้วยยอดและจังหวัดสตูลครับอำเภอเมืองอำเภอทุ่งว่าอำเภอท่าแพและอำเภอละงูนะครับนี่คือพื้นที่ที่ทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนนะครับว่าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นในวันนี้นะครับ24ชั่วโมงก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวติดตามข่าวสารของปภ.อย่างใกล้ชิดนะครับระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณที่น้ำท่วมระวังการขับขี่รถนะครับบริเวณน้ำไหลผ่านทางแล้วก็ควรงดการท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำและก็น้ำตกนะครับไปที่ในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งนะครับก็มีจังหวัดร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดที่อำเภอเสรภูมินะครับใครอยู่เสรภูมิต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งนะครับเนื่องจากมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำนะครับก็ให้เฝ้าระวังติดตามข่าวสารนะครับระวังสัตว์และแมลงมีพิษระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็ควรงดการท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำและก็น้ำตกครับพื้นที่ที่ต้องเสี่ยงดินโคลนถล่มนะครับพอน้ำมาโคลนมาอีกนะครับก็เนื่องจากมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องพื้นที่จังหวัดที่ต้องเตรียมรับสถานการณ์ดินโคลนถล่มนะครับคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดน่านจังหวัดตราดจระนองและก็พังงานะครับโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่แม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองอำเภอขุนยวมอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงครับจังหวัดน่านอำเภอบ่อเกลืออำเภอปัวครับต้องเฝ้าระวังดินโคลนถล่มนะครับจังหวัดตราดที่อำเภอบ่อไร่กับอำเภอเขาสมิงและทางภาคใต้จังหวัดระนองครับที่อำเภอเมืองอำเภอกระเปอร์แล้วก็พังงาอำเภอกระปงและก็ตะกั่วป่านะครับดังนั้นก็ในส่วนของพื้นที่นะครับที่ต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้นะครับมาน้ำมาเยอะแล้วก็เอาดินไปด้วยนะครับดังนั้นใครอยู่ในพื้นที่แม่ฮ่องสอนน่านตราดระนองพังงานะครับที่ต้องเตรียมรับสถานการณ์ดินโคลนถล่มทางด้านของศูนย์เตือนภัยชาติก็ฝากเตือนประชาชนมานะครับว่าให้เฝ้าระวังติดตามข่าวสารติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่เชิงเขาพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มแล้วก็เส้นทางที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวหรือไม่อยู่ในก็ใกล้ลำน้ำนะครับวางแผนอพยพไปเส้นทางวางแผนอพยพนะครับไปเส้นทางที่ปลอดภัยด้วยนะครับก็ใครที่อยู่ในพื้นที่แม่ฮ่องสอนน่านตราดระนองพังงานะครับก็อย่าลืมเตรียมวางแผนอพยพกันด้วยนะครับก็ถ้าเกิดมีเหตุมันจะต้องไปอ่ะเพราะว่าดินโคลนถล่มมาเนี่ยคือโอ้ต้องหนีแต่อย่างน้อยเนี่ยเราต้องเตรียมรับสถานการณ์กันก่อนนะครับในส่วนของคลื่นลมแรงนะครับทางด้านของประเทศไทยของเราก็เจอมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนแล้วมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับก็จะมีคลื่น 2-3 เมตรแล้วก็ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับก็ทางทะเลฝั่งอันดามันก็จะมีระยองขออภัยระนองนะอำเภอกระเปอร์สุขสำราญอำเภอเมืองนะครับพังงาก็อำเภอกุระบุรีตะกั่วทุ่งตะกั่วป่าท้ายเหมืองเกาะยาวนะครับแล้วก็ภูเก็ตก็ทุกอำเภอนะครับที่จะเจอคลื่นลมแรงนะครับก็ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงนะครับควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับนักท่องเที่ยวควรงดเล่นน้ำทะเลแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณชายหาดระวังอันตรายผลกระทบจากคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งมาด้วยนะครับไปดูในส่วนของฝนนะครับทางด้านของฝนฟ้าคะนองนะครับวันนี้นะครับบ้านเราเองเนี่ยก็เจอฝนนะฝนฟ้าคะนองก็เกือบทุกภาคนะจะบอกเกือบทุกจังหวัดนะครับก็เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมประเทศไทยทำให้ทุกภาคมีฝนฟ้าคะนองนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือทุกจังหวัดภาคอีสานทุกจังหวัดภาคกลางทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครครับแล้วก็ภาคใต้ทุกจังหวัดนะครับในส่วนของคาดการทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็แจ้งเตือนนะครับคาดการสถานภัยในระยะตั้งแต่3วันนะครับตั้งแต่วันที่19กันยายนถึง21กันยายน19ถึง21กันยายนนะครับประเทศไทยเรายังคงเจอร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงก็เลยทำให้มีฝนตกหนักดังนั้นพื้นที่จังหวัดดังต่อไปนี้ต้องเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับวันนี้นะและวันที่19กันยายน19 20 21 21และ3วันด้วยกันนะครับก็ภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์และก็อุทัยธานีนะครับนี่ก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้นะครับถึงวันที่21กันยายนนะ21กันยายนนะครับภาคอีสานตกทุกจังหวัดครับภาคกลางตกทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครภาคใต้จะตกที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและนองพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับแล้วก็ตรังสตูลนะสิบจังหวัดเลยนะเหลือขาดไป4จังหวัดเองนะของภาคใต้นะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับและคลื่นลมแรงก็จะมีจนถึงวันที่19-20นะครับกันยายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมนะครับปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็มีกำลังค่อนข้างแรงนะครับก็ทางภาคใต้ก็จะมีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะครับต้องเฝ้าระวังกันนะครับถึงวันที่20กันยายนนะเราไปที่ทางด้านของเดี๋ยวเราอ่ะงั้นเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาจะไปที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาไปติดตาม24ชั่วโมงนะครับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: กลับเข้าสู่รายการเกาะติดสกิจข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับรายการเกาะติดสกิจข่าวผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับก็ออกอากาศทั้งออนแอร์และก็ออนไลน์ออนแอร์ก็ทางวิทยุ FM นะครับในเครือข่ายทั่วประเทศขอบคุณผู้บริการสถานีทุกสถานีครับที่นำรายการออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศทั้งรายการสดและก็ดีลันย้อนหลังตามวันและเวลาของแต่ละสถานีนะครับแต่รายการของเราได้ต้องอัปเดตวันต่อวันนะครับเอาไปรีลันวันอื่นไม่ได้นะ บอกนี้ครับเพราะว่าเรารายงานวันต่อวัน24ชั่วโมงนะครับก็ฝากนะอย่าไปรีลันผิดวันนะครับก็วันนี้นะครับอย่างที่บอกครับว่าเราต้องมาติดตามกันสถานการณ์นะครับในส่วนของพื้นที่ภัยพิบัตินะครับแล้วก็เรื่องของน้ำช่วงนี้นะครับหลายภูมิภาคนะหลายจังหวัดนะเจอฝนนะครับแล้วก็หลายพื้นที่ก็ต้องสุ่มเสี่ยงกับการเจอเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับเราไปที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาครับรายงานพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับ24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่18กันยายนเวลา18นาฬิกาถึงวันที่19กันยายนนะครับเวลา18นาฬิกานะครับ24ชั่วโมงนะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงนะครับมีฝนลดลงนะครับขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็รวมทั้งดินโคลนถล่มนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ที่ใกล้ทางน้ำพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะครับในส่วนของทั้งนี้นะครับนอกจากนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและของประเทศไทยนะครับแล้วก็อ่าวไทยสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณอันดามันและก็อ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันนะครับก็จะมีคลื่นสูงถึง 2-3 เมตรนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของแต่ละภูมิภาคกันนะครับพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยนะครับทางภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตร อุตรดิตถ์พิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดมหาสารคามร้อยเอ็ดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและก็บุรีรัมย์นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม.ต่อชั่วโมงทางด้านของภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและก็จังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมาครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งขึ้นสูงประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 ต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูง 1-2 เมตรนะครับและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรครับไปที่อันหน้าของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและก็สตูลครับโดยมีฝนหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสครับตั้งแต่ ขออภัย ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับก็ตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับลมตะวันเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ไปดูโอ้เวลาใกล้หมดแล้วนะไปดูเรื่องของแผ่นดินไหวจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวสักนิดนึงนะครับว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในวันที่18กันยายนหรือไม่นะครับจากการรายงานจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวไม่มีรายงานของวันที่18กันยายนนะครับก็มีล่าสุดก็จะเป็นวันที่17เวลา 16:34 นาทีที่ประเทศเมียนมานะครับแล้วก็มี 11:32 นาทีก็ไหวที่ประเทศเวียดนามนะครับ 4.1 ไมกนิจูดนะแล้วก็มีลาว 3.6 ก็คือเวลา 10:41 นาทีของวันที่17กันยายนนะครับวันที่18กันยายนไม่มีแผ่นดินไหวนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันนะครับก็เวลาของรายการใกล้หมดละนะครับหรือนิดนึงนะครับก็สรุปข่าวสักนิดนึงนะครับว่าทางด้านของอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการเดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยนะครับเร่งติดตามจ่ายเงินเยียวยาอุทกภัย 9,000 บาทให้กับประชาชนนะครับที่ตำบลแม่ข่านะครับก็ตอนนี้ก็ในส่วนของพื้นที่ที่ได้ผลกระทบนะจะได้รับเงิน 9,000 บาทนะครับอำเภอแม่อายเชียงใหม่ก็เร่งมอบเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับในส่วนของฝนตกนะครับทางสุรินทร์เองก็มีการกำชับนะครับก็ไปดูในส่วนของแจ้งเตือนประชาชนนะครับแล้วก็ฝนลงตกลงมาเนี่ยเนื่องจากทำให้อ่างเก็บน้ำขนาดกลางนะของสุรินทร์เนี่ยมีน้ำถึง 70% นะต้องเป็นการประเมินนะเรื่องของความจุรวมนะครับของน้ำเนี่ยก็มีการอัปเดตนะครับผู้ว่าระนองนะครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณสะพานห้วยราวนอนนะครับก็แก้ปัญหาการระบายน้ำนะครับในส่วนของภูเก็ตก็เตรียมความพร้อมรับฝนนะครับ24ชั่วโมงนะทางที่ยะลาก็โล่งใจครับตอนนี้ฝนตกนะเจอปัญหา PM 2.5 ครับที่ผ่านมาตอนนี้ PM 2.5 ลดลงนะครับก็เนื่องจากฝนตกแล้วนะครับนี่ก็คือในส่วนของพื้นที่ที่อัปเดตนะล่าสุดกันนะครับก็วันนี้เวลาของรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับก็ติดตามรับฟังได้ผ่านทางสถานกระจายเสียงในเครือข่ายของอบจ.ทั่วประเทศครับวันนี้ผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอบจ.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: นักสื่อเสียงสุขภาวะร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยในรายการสุขภาพดีดีสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.
1: มาแล้วค่ะกับรายการสุขภาพดีดีกับพี่หมีรัศมีมณีนินนะคะก็เป็นสาระความรู้ง่ายๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันค่ะการใช้ชีวิตประจำวันนะคะมันก็เกี่ยวข้องกับการที่เราจะมีสุขภาพดีหรือสุขภาพไม่ดีสุขภาพพังกับสุขภาพปังนะคะแน่นอนค่ะการใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันมันมีผลอย่างมากบางเรื่องบางทีเราก็คิดว่าเออมันก็ดูเป็นเรื่องเล็กๆเราก็ใช้ชีวิตแบบนี้กินแบบนี้ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแต่ว่าบางทีนะคะเวลาที่เราคุยกับบรรดาหมอบรรดาผู้เชี่ยวชาญบางทีมันมีบางเรื่องเหมือนกันที่ดูเหมือนว่าเราอาจจะละเลยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเหมือนอย่างวันนี้ค่ะก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของเข้มๆอีกแล้วนะคะวันนี้มีนัดกับแพทย์หญิงสสิธรคุณูปการค่ะอายุรแพทย์โรคไตเครือข่ายลดบริโภคเค็มค่ะกับความเชื่อที่บอกว่าน้ำซุปยิ่งซดยิ่งเสี่ยงเส้นเลือดแตกเอ๊ะตกลงนี่ฟังดูแล้วมันดูโหดเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องไปถามคุณหมอนะว่าอันตรายของน้ำซุปยิ่งซดยิ่งเสี่ยงเส้นเลือดแตกจริงหรือเปล่าคุณหมอคะปกติแล้วนี่คือชาวบ้านส่วนใหญ่นะรวมถึงพี่หมีด้วยเนี่ยก็ชอบซดน้ำแกงร้อนๆให้ชื่นใจแต่ทำไมคุณหมอหลายๆท่านเนี่ยถึงเตือนว่าน้ำซุปคือตัวอันตรายที่สุดถึงขนาดที่บางคนบอกว่าเนี่ยน้ำซุปยิ่งซดยิ่งเสี่ยงเส้นเลือดแตกโหฟังดูแล้วมันโหดมากเลยจริงไหมคะคุณหมอ
2: ก็มีส่วนที่ถูกต้องอะค่ะอย่างที่บอกว่าน้ำซุปเนี่ยมันผสมไปด้วยตัวโซเดียมแบบเครื่องปรุงต่างๆที่เราใส่เข้าไปอะค่ะไม่ว่าจะเป็นซุปใสซุปข้นหรือว่าเป็นเรื่องของแกงก็ตามอะค่ะพวกส่วนประกอบในการปรุงรสทุกอย่างเนี่ยมันจะไปรวมอยู่ตรงน้ำตรงนั้นแล้วถ้าสมมติเรากินจนหมดกินคุกข้าวหรือ
1: ราดข้าว
2: ก็จะได้ปริมาณโซเดียมที่เยอะเกินไปค่ะตัวร้ายของเราในเรื่องนี้ก็คือตัวโซเดียมที่มันเยอะทำให้แบบเราได้ปริมาณโซเดียมเกินความจำเป็นในแต่ละวันมันก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายที่ตามมาค่ะในเรื่องของความดันโลหิตสูงตามที่เราเคยคุยกันนะคะว่าตัวโซเดียมมันจะเป็นตัวคล้ายๆฟองน้ำไม่ใช่แบบดูดน้ำเข้ามาในร่างกายระดับน้ำเนี่ยพอมันเข้ามาในร่างกายมากเกินไปก็ทำให้ความดันแรงในร่างกายในระบบเนี่ยมันสูงขึ้นเหมือนเวลาเราเปิดน้ำแรงในท่อใส่ยาง
1: ค่ะ
2: ท่อใส่ยางเราก็จะมีการเปล่งการแตกได้อันนี้แหละค่ะเป็นที่มาว่าทำไมรถซุปแล้วเสี่ยงกับเรื่องของตัวเส้นเลือดแตกได
1: ้ประเด็นก็คือความน่ากลัวมันอยู่ที่ไอ้ตัวร้ายคือตัวโซเดียมที่ใส่ลงไปนั่นเอง
2: ใช่ค่ะใช่ก็ตัวร้ายของเราก็มาทุกเอพิโซดค่ะมาทุกตอนเลยของเราคือตัวโซเดียมค่ะ
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วถ้าเกิดว่าเราชอบกินน้ำซุปใช่ไหมกินแล้วแบบมันคล่องคอดีแต่ถ้าเกิดว่าน้ำซุปของเราอ่ะเราอาจจะใส่แค่เกลือนิดหน่อยเราไม่ได้ใส่ผงชูรสไม่ได้ใส่ผงปรุงรสไม่ได้ใส่อะไรเลยอาจจะมีแค่แบบเป็นน้ำผักใส่แครอทใส่หอมใหญ่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยถ้าง่ายๆแบบนี้นี่ยังโอเคไหมคะยังอันตรายไหมคะ
2: ถ้าสมมติว่าเราปรุงด้วยวัตถุดิบธรรมชาติอย่างที่เมื่อกี้พี่หมีเล่าให้ฟังไม่มีปัญหาเลยต้องเรียนตามตรงว่าน้ำซุปมันมีวิธีการทำหลายแบบถ้าแบบเอาง่ายใช่ไหมคะเอาผงปรุงรสใส่เข้าไปเอาผงปรุงรสแบบซองแบบก้อนใดๆก็ตามพวกนี้มันง่ายค่ะแต่ว่าสิ่งที่ได้แลกกันมาคือเรื่องของตัวโซเดียมที่เราไม่อยากได้แต่ถ้าสมมติว่าทำจากวัตถุดิบธรรมชาติตามที่แจ้งเมื่อกี้แบบหนูก็ต้มหัวหอมใส่หัวหอมเข้าไปต้มอะไรกันเข้าไปต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ได้มาคือรสชาติธรรมชาติที่มีส่วนประกอบของโซเดียมน้อยค่ะแล้วก็ไม่มีปัญหาเลย
1: เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าน้ำซุปอันตรายแต่มันขึ้นอยู่กับว่าไอ้น้ำซุปที่เราชอบซดบ่อยๆเนี่ยทำยังไง มีส่วนประกอบของอะไรบ้าง
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ในเรื่องของน้ำซุปที่เรากินกันอยู่โดยทั่วไปส่วนใหญ่มันอันตรายตรงไหนครับคุณหมอ
2: คือเราจะคิดว่ามันไม่เค็มแต่ว่าจริงๆปริมาณตัวเกลือตัวโซเดียมที่เราใส่เข้าไปเนี่ยค่ะมันทั้งปรุงรสน้ำซุปเองแล้วก็เราปรุงรสส่วนประกอบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกแบบสมมติเต้าหู้หมักอย่างเงี้ยค่ะตัวโซเดียมมันก็ละลายลงไปน้ำซุปด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่เก็บกักโซเดียมที่ออกมาจากตัวส่วนประกอบอื่นๆในตัวซุปนั้น
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเราลดหมดแปลว่าเราก็จะได้ตัวโซเดียมทั้งหมดในหม้อนั้นเข้ามาสู่ร่างกาย
1: โอ้แม่บางคนนี่ซดจนกระทั่งแทบไม่เหลือหล่อเลยเพราะมันอร่อยจริง
2: ๆใช่ค่ะด้วยความเข้มข้นเนาะยิ่งแบบต้มจนงวดแล้วคิดว่าไม่เป็นปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าโซเดียมก็ยังกองอยู่ตรงก้นถ้วย
1: อ้าวเหรอคะเพราะว่าไอ้ที่บอกว่ามันมีการอุ่นจนมันงวดแล้วมันก็จะเข้มข้นมากขึ้นคือน้ำแกงเนี่ยมันจะเข้าเนื้อมากขึ้นยิ่งอุ่นยิ่งอร่อย
2: ใช่เพราะว่าน้ำมันออกไปหมดแล้วไงคะเสียดสิ่งที่เหลืออยู่มันคือตัวโซเดียมนั่นเอง
1: อ๋อมันจะเข้มข้นขึ้นเพราะฉะนั้นโซเดียมก็จะเข้มข้นขึ้นไปด้วย
2: ถูกต้องปริมาณอัตราส่วนน้ำต่อโซเดียมอะค่ะน้ำมันจะน้อยลงไปเยอะเลยค่ะก็จะเหลือตัวโซเดียมมากขึ้นกว่าเดิมยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยก็เพราะว่าโซเดียมมันเยอะขึ้น
1: เป็นอย่างนี้นี่เองแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการน้ำซุปบางคุณหมอมันเป็นส่วนหนึ่งของสำหรับอาหารชีวิตประจำวันแล้วอย่างนี้เราควรจะกินแบบประมาณไหนยังไงคะถ้าเกิดสมมติว่าเราอาจจะไม่ได้ทำกับข้าวกินเองเราไปซื้อกับข้าวเขามาซื้อต้มจืดซื้อน้ำซุปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะให้กินได้ประมาณไหนดีคะ
2: ถ้าเราทำได้เนาะเราเลือกกินเนื้อแกงกินเนื้อแกง
1: อ๋อกินเนื้ออ
2: ่าใช่แล้วก็ลดการซดน้ำซุป
1: หรอคะ
2: พยายามอย่าใช่อย่าซดจนเกลี้ยงไม่น่าดีแน่นอนนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือลดการปรุงเพิ่มก็ยังเห็นบางคนที่สั่งซุปมาก็ปรุงเพิ่ม
1: ค่ะ
2: พวกนี้ก็จะยิ่งได้โซเดียมเกินกันมากกว่าเดิม
1: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะให้กินได้สักช้อนสองช้อนพอให้คล่องคอนิดหน่อยเน้นเนื้อ
2: แต่ว่าอย่าซดแบบจนหมดอย่างนั้นไม่ได้ค่ะ
1: ค่ะอย่าซดโฮกแบบบดชามเลยอะไรประมาณแบบนั้น
2: ใช่ใช
1: ่แล้วอย่างบางทีกินเขาเรียกว่าอะไรนะราดข้าวคุณหมอคือเวลาที่เรามีต้มจืดใช่ไหมหรือไม่ก็พวกต้มกระดูกหมูอะไรแบบนี้ค่ะแล้วมันก็มีการอุ่นจนกระทั่งมันงวดแล้วมันเข้าเนื้อเนี่ยบางคนเขาก็ใช้วิธีกินข้าวคำหนึ่งแล้วก็ซดน้ำซุปคำหนึ่งแต่บางคนไม่ใช่บางคนบอกว่าอันนั้นไม่สะใจเราก็จะตักราดเลยอย่างพี่หมีเองเวลาที่พี่หมีทำพวกอะไรนะต้มกระดูกหมูผักกาดดองของโปรดเลยถ้าทำเองก็เรียบร้อยเราก็จะตักแบบให้น้ำมันจึงๆเงี้ยค่ะแล้วก็กินทั้งข้าวแล้วก็ทั้งน้ำซุปกินเสร็จแล้วชื่นใจเป็นยังไงบ้างคะแบบนี
2: ้การที่เรากินไปกับข้าวเนี่ยมันจะช่วยกลบตัวรสชาติเค็มทำให้เราทานได้เรื่อยๆเพราะว่าเรากินเดียวๆมันก็จะเค็มเกินปัญหาคือปริมาณโซเดียมที่ได้อะค่ะมันก็จะเยอะเพราะว่าเราหลอกตัวเองให้เรากินเข้าไปเรื่อยๆเพราะมันไม่เค็
1: ม
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยให้กินถ้าเอามาซุปข้าวเลยมันก็จะเสี่ยงที่เราจะกินจนหมดจานโดยไม่จำเป็นฉะนั้นก็คือสดได้แต่พออย่าตักเป็นช้อนๆอย่าสดทั้งทุกไปจนหมดหรือว่าอย่าทำไปคลุกจนหมดถ้วยอย่างนี้ค่ะก็จะได้เยอะเกินไปถ้าอยากจะซดน้ำซุปจริงๆก็ต้องเลือกค่ะว่าน้ำซุปที่ทำเนี่ยมันต้องปรุงมาแบบโซเดียมต่ำอย่างที่แจ้งไปว่าถ้าเราทำจากต้มจากหัวหอมต้มจากแครอทมันก็จะได้ปริมาณโซเดียมที่เยอะอันนี้เราสามารถทานได
1: ้อืมค
2: ่ะแต่ว่าก็ต้องอ่ะถ้าสมมติใส่หมูที่หมักเข้าไปก็ต้องดูแล้วว่าไอ้อย่างเงี้ยหมูเราหมักใช้ซอสเยอะไหมถ้าเราใส่ซอสเยอะก็จะเป็นละลายอยู่ในน้ำซุป
1: อันนี้เราก็ไม่ค่อยได้คิดถึงนะคะคุณหมอเพราะเวลาที่เราทำบะช่อไอ้หมูที่ใส่ในบะช่อมันก็ต้องมีการปรุงรสใช่ไหม
2: ใช่
1: ใส่น้ำมันหอยใส่ ซีอิ๊วขาวใส่น้ำปลาแล้วก็จะใส่ผงปรุงรสอีกอะไรแบบนี้ค่ะเราไม่เคยนึกถึงตรงนี้เลยเรารู้สึกแค่ว่าเฮ้ยมันต้องมีหมูต้องออกรสออกชาติแล้วก็ใส่ลงไปหลังจากนั้นก็จะไปปรุงในส่วนของน้ำซุปเพิ่มอีกแต่เราจะไม่ได้นึกถึงเลย
2: ใช่ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ควรที่จะพิจารณาเวลาที่เรากินน้ำซุปด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะทานได้แต่ทานแต่ละน้อยปรุงน้อยๆหน่อยก็น่าจะดีกว่าค่ะ
1: อันนี้สำคัญมากๆเลยมันก็เลยทำให้เราได้ย้อนกลับมาคิดเนาะถ้าเกิดว่าเราทำกับข้าวเองเราก็จะได้เห็นกระบวนการทำกับข้าวว่าเอ้ยมันก็มีหลายขั้นตอนที่เราจะต้องใส่เกลือหรือว่าใส่โซเดียมลงไปทีนี้พี่หมีถามอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กินน้ำซุปแต่เรากินแกงเช่นแกงส้มแล้วเราก็ชอบซดแกงส้มแกงเลียงซึ่งมันก็เป็นแกงที่ไม่ได้เข้มข้นอะไรมาก
2: ก็ต้องรู้ว่าส่วนประกอบมันเป็นอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าแกงเลียงมันมีกะปิป่ะคะ
1: มีค่ะ
2: นั่นแหละค่ะเราปกติถ้าเรากินทั่วไปเราคงไม่ได้ใส่กะปิเยอะเท่ากับตอนเราทำแกงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินหมดถ้วยก็เท่ากับเรากินกะปิหมดช้อนซึ่งก็คือเยอะมากกินเนื้อแกงเป็นหลักค่ะน้ำก็คือสดน้อยๆเอา
1: แกงส้มก็ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็ต้องแต่งเลือกแกงส้มพริกแกงส้มเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราก็ต้องดูตามนั้นค่ะพริกแกงส้มมันมีอะไรที่มันดูจะเค็มไหมก็น่าจะต้องมีพวกเกลือไหมคะ
1: มีค่ะแล้วก็มีกะปิด้วย
2: ใช่ก็จะมีผสมมาอยู่เนาะแต่อาจจะไม่ได้เห็นภาพชัดเท่าแกงเลียงที่มันเป็นกะปิเป็นก้อนเลยล่ะ
1: ค่ะแกงส้มรู้สึกว่ากะปิไม่น่าจะเยอะมากคือนิสัยกินเนาะไม่ใช่สายทำแต่มันก็มีสมุนไพรเยอะอยู่เหมือนกันเน
2: า
1: ะแกงส้มแกงเลียง
2: แต่เนื้อนะไม่มีปัญหาค
1: ่
2: ะ
1: แล้วอย่างต้มเล้งล่ะคุณหมออ
2: ๋ออันนั้นก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะถ้ามันเกิดจากการที่เราเอาเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ปรุงไปเคี่ยวแล้วมันได้ตัวโซเดียมจากตัวเนื้อสัตว์มาอยู่แล้วตรงนั้นเนี่ยก็จะได้โซเดียมมาหนึ่งต่อถ้าสมมติเราปรุงเพิ่มสมมติเราใส่ผงปรุงรสปรุงไปเพิ่มก็จะได้โซเดียมเป็นสองเท่า
1: อ้าว
2: แล้วส่วนใหญ่คือในการปรุงอ่ะเขาเอาน้ำซุปกระดูกหมูมาแล้วเขาปรุงใส่น้ำปลาบีบกันเป็นปื้ดๆ
1: ใช่
2: คำว่าอย่างไรด
1: ีใช่ใช
2: ่ถ้าเราซดหมดก็ได้น้ำปลาตามนั้นเลยค่ะซึ่งขวดบ้างหนึ่งขวดบ้างแล้วแต
1: ่
2: การปรุงรสอยู่มันไม่ใช่ลึกเล้งธรรมดามันแค่ซุปกระดูกหมูมันไม่ได้อันตรายเท่ากับตอนที่เขาปรุงที่เขาใส่ปกติก็นั่นนะน้ำปลาหนึ่งบีบใหญ่ไม่รู้พูดว่ายังไงอ่ะหนึ่งปื้นหนึ่งบีบใหญ่ใส่เข้าไปแล้วก็พริกใช่ไหมคะมะนาวใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะเมื่อกี้ที่ฟังคุณหมอบอกว่าปกติถ้าเกิดเราใช้เล้งหรือว่ากระดูกหมูเอามาต้มเนี่ยเอามาเคี่ยวเราจะได้โซเดียมมาจากไอ้ตัวกระดูกหมูด้วยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะมันมีผสมอยู่ในเนื้อสัตว์อย่างอยู่แล้วค่ะแต่ว่าปริมาณเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ถ้าสมมติไปปรุงเพิ่ม
1: ค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ได้เพิ่ม
1: มีหน้าล่ะไอ้ความที่เป็นโซเดียมอันนี้นี่เองที่มันทำให้รสชาติมันนัวอร่อยออกรสออกชาติทั้งนั้นที่บางทีเราอาจจะไม่ได้ปรุงอะไรเลย
2: ต้องเพราะว่ามันจะมีรสที่เขาชอบเรียกกันรสอูมามิ
1: อ่ะใช่มันต้องมีแบบกระดูกหมูนิดหน่อยต้มแบบเปื่อยๆเนาะต้มนานๆ
2: ม
1: ัน
2: ก็จะมีโซเดียมจากตรงนั้นอยู่แหละแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใส่เพิ่มความอันตรายมันก็ไม่ได้ร้ายแรงเท่าค่ะ
1: อ๋อค่ะทีนี้เมื่อกี้นี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของน้ำซุปเราก็จะได้เห็นภาพของการทำน้ำซุปที่อร่อยด้วยแล้วก็ที่อาจจะไม่ทำร้ายสุขภาพแบบรายวันเนาะหนึ่งก็คืออะไรนะคะที่ต้อง
2: ผักต้มใช้ผักต้ม
1: ค่ะ
2: สองก็คือไม่ปรุงเพิ่มเพราะว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่าในส่วนประกอบต่างๆหมูบดช่อหรือเครื่องต่างๆเครื่องแกงที่เราใส่ไปเอ่ยเนี่ยมันมีโซเดียมเยอะอยู่ก็คือเลือกกินเนื้อแกงค่ะไม่กินน้ำแกงเยอะจนเกินไป
1: เช่นเดียวกับพวก ต้มยำอะไรพวกนี้ด้วยไหมคะซึ่งมันก็ยิ่งอร่อยมากเลย
2: ใช่ค่ะรวมพวกอย่างเลยค่ะต้มยำจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาใส่น้ำปลาเนี่ยเขาใส่เยอะมากอยู่นะคะ
1: อ๋อใช่ค่ะไม่งั้นมันไม่เจ้มจนอ่ะ
2: บางคนใส่ผงต้มยำสำเร็จรูปลงไปอีกอันนั้นก็หนักกว่าเดิมจะเห็นไหมคะแบบเป็นพวกแบบน้ำข้นทั้งหลายเนี่ยจะใส่ผง
1: ค่ะ
2: ต้มยำจากบะหมี่กึ่งใส่เข้าไปเพิ่มฉะนั้นก็เพิ่มเลยค่ะตัวโซเดียมที่เราจะได้
1: ถ้าเราไม่ได้ทำเองเนาะแล้วเราซื้อมาจากแม่ค้าส่วนใหญ่แม่ค้าก็จะแม่ค้าพ่อค้านี่เขาจะใส่พวกเครื่องปรุงแบบจัดเต็มนะคะไม่งั้นมันไม่อร่อย
2: ใช่เราก็ต้องระมัดระวังในการที่จะเลือกค่ะว่าเลือกร้านได้ไหมเลือกร้านไม่ได้ก็เลือกกินได้ไหมถ้าเลือกกินได้ทุกอย่างก็จะปลอดภัยค
1: ่ะค่ะคุณหมอคะแล้วที่บอกว่ายิ่งซดยิ่งเสี่ยงเส้นเลือดแตกนี่อันนี้เขาพูดเกินจริงไหมคะเนี่ย
2: ไม่ค่ะตั้งแต่สรุปไว้ตอนข้างต้นเลยคิดว่ามันเป็นความเป็นจริงที่เป็นไปได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าการที่เราได้โซเดียมเยอะเกินจะทำให้เราเสี่ยงกับเรื่องของความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงนั้นก็จะทำให้เส้นเลือดมันปริมันแตกได้ค่ะ
1: เอ้ยแล้วที่เขาบอกว่าคนไทยอ่ะมีปัญหาเรื่องโรคความดันโลหิตสูงถึงขนาดที่แบบว่าติดอันดับโลกอันนี้จริงไหมคะ
2: จริงค่ะในสถิติของกระทรวงสาธารณสุขมาเนี่ยค่ะตัวเรื่องของปัญหาความดันโลหิตสูงในคนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลย
1: โอ้ค่ะเป็นเพราะว่าพฤติกรรมการกินของเรา
2: ใช่ใช่ไม่เรียกการกินส่วนใหญ่เลยอาหารไทยอร่อยมากนัวมาก
1: ค่ะ
2: ก็จะมีปัญหาเรื่องโซเดียมเยอะมากค่ะ
1: เอ๊ะแล้วบ้านอื่นเมืองอื่นเขาไม่กินเค็มอย่างเราเหรอคะ
2: ก็ต้องบอกว่าความหลากหลายของเครื่องปรุงของเรามันเยอะค่ะถ้าเทียบกันในอาหารฝรั่งนะคะฝรั่งก็มีแค่เกลือแองโชวีมีอะไรไม่ได้ผิดอย่างของเราเนี่ยซอสหนึ่งซอสปรุงรสมีอะไรบ้างคะมี10 ยี่ห้อแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันใช่ในเรื่องของก็จะเป็นฟ้าเขียวฟ้าเหลืองฟ้าแดงไม่เหมือนกัน
1: ใช้
2: ทุกอย่างเพื่อที่จะประกอบอาหารออกมาเป็นหนึ่งจานที่แสนอร่อยของเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของเครื่องปรุงที่มันหลากหลายค่ะก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เราได้รับโซเดียมมากกว่าคน
1: แล้วถ้าสมมติว่าเรากินของที่มันโซเดียมเยอะแบบนี้เราอาจจะแบบชอบความเค็มอะไรแบบนี้นะคะกินเสร็จนี่เราไปเอาออกไปจัดการเอาออกเพื่อที่จะให้เรากินอย่างสบายใจมันมีวิธีบ้างไหมคะ
2: มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะเพราะว่าไตเรามันก็ทำงานได้คิดกับเท่ากันในแต่ละวันเนาะไม่ว่าเรากินมากกินน้อยถ้าเรากินมากมันก็จะไปทำให้เขาต้องทำงานมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายสุดคือลดไม่กิน
1: กิน
2: น้อยที่สุดจะดีกว่าค่ะ
1: ค่ะกินพอหอมปากหอมคอ
2: แต่พอดีค่ะ
1: พอดีโอ้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปโรงพยาบาลก็จะเจอคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็ต้องมารับยาแล้วมารับยาก็จะมาคู่กับความดันสูงเบาหวานมากันเป็นแพ็คเลยนะคะแล้วเจอบ่อยมากๆเลย
2: ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมโดยเฉพาะคนจ
1: ำกัดค่ะเอาละค่ะอันนี้ก็จะบอกว่ามาเตือนอีกแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันก็สำคัญมากเลยทีเดียวแล้วนอกเหนือจากความดันโลหิตสูงที่อาจจะเสี่ยงต่อเส้นเลือดแตกเส้นเลือดตีบแล้วนี่ไตนี่มันก็มาจากไอตัวโซเดียมด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าไตจะเหมือนเครื่องกรองน้ำนะคะอะไรอย่างที่เรากินเข้าไปเขาไม่ได้ที่กรองออกหมดถ้ามันเป็นของที่มันเป็นโทษต่อร่างกายหรือว่าได้รับมากเกินไปไตก็ไม่ได้ที่ขับออกถ้าเราแบบได้โซเดียมเยอะเกินไปเขาก็ต้องมีหน้าที่ในการขับออกและไปเคี่ยนเขาไปโจมตีเขาด้วยโซเดียมทุกวันในปริมาณที่มากเขาก็จะบ่นสุดท้ายเขาเลิกบ่นเขาก็ทำงานไม่ไหวบ่นในที่นี้ของเขาก็คืออะไรบ้างเขาอาจจะมีการตัวบวมขาบวมให้เราเห็นกินโซเดียมเยอะเกินไปถ้าเขาบ่นไม่ไหวแล้วแต่ว่าเขาทำงานไม่ไหวแล้วสุดท้ายก็จะมาในเรื่องของไตวายแล้วล่ะเขาก็จะเริ่มไม่ทำงาน
1: คนไทยเป็นโรคไต
2: เยอะอันดับเหมือนกันค่ะ
1: อ๋อเหรอคะตายแล้ว
2: พวกโรคไตโรคความดันโลหิตสูงนี่คือคนไทยก็ติดอันดับท็อปของ ของลูกเช่นกัน
1: โอ้โหเราไม่อยากจะท็อปกับเขาเลยนะคะทั้งเรื่องเหล้าทั้งเรื่องเค็มด้วยไหมทั้งเรื่องความดันโลหิตสูง
2: ค่ะทุกอย่างเลยค่ะเราติดท็อปหมดเลย
1: โอ้โหแหมไม่น่าจะภูมิใจกันเลยน่าจะหวั่นใจกันมากกว่านะคะก็เอาเป็นว่าเรื่องของน้ำซุปก็สดได้มันก็คล่องคอดีนะคะแต่ว่าน้ำซุปแบบไหนมันก็น่าสนใจว่าเอ๊ะเราจะทำน้ำซุปแบบไหนที่เราจะอร่อยโดยที่โซเดียมน้อยๆกินน้ำซุปแบบธรรมชาติเกลือนิดหน่อยอะไรทำนองนั้นถามคุณหมอนิดหนึ่งว่าเวลาที่เราแบบพยายามลดความเค็มลงมาจริงไหมที่เขาบอกว่าลิ้นของเราเนี่ยสักพักหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันจะปรับได้เอง
2: จริงมันก็จะชินเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเราสามารถกินอาหารที่ไม่ต้องรสจัดเท่าเดิมก็อร่อยได้ค่ะ
1: โอ้ค่ะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะถ้าเราสามารถจะปรับตัวเองได้ถึงขนาดนี้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะแพทย์หญิงสสิธรคุณอุปการอายุรแพทย์โรคไตเครือข่ายลดบริโภคเค็มค่ะกับเรื่องของ

0: เค็มไม่แพ้ใครเหมือนกันนะนี่ในเรื่องของการกินเค็มนะคะ
1: ต้องทุกอย่างต้องเริ่มมาจากความใส่ใจก่อนนะคะว่าถ้าเราใส่ใจแล้วเราก็จะทำตามได้เองก่อนเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเริ่มกลับมาใส่ใจในเรื่องของอาหารใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะคะ
0: จะได้ไม่ต้องไปหาคุณหมอนะคะเพราะคุณหมอเป็นอายุรแพทย์โรคไตด้วยสิ เราคุยกับคุณหมอก่อน แบบนี้ดีแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องไปหาคุณหมอนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะ สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะและฟังมาถึงตรงนี้นี่หลายท่านอาจจะเริ่มรู้สึกว่าของที่เราคิดว่าเบาๆใสๆอย่างน้ำซุปจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เบาอย่างที่คิดนะคะเพราะความอร่อยที่ซดแล้วมันคล่องคอหลายครั้งก็มาจากความเค็มที่ซ่อนอยู่โดยเฉพาะน้ำซุปหรือว่าน้ำแกงที่ผ่านการเคี่ยวหรือว่ามีการปรุงรสมาแล้วอย่างดีไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแกงจืดหรือแม้แต่น้ำซุปสำเร็จรูปนะคะ
3: 24ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรค์คาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัศสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: อำเภอเมืองยะลาเดินหน้าบูรณาการทุกภาคส่วนประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานายชาคอนคงเสรีกุลปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยะลาเป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดยะลาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการบูรณาการแผนงานเชิงรุกเพื่อรับมือกับภัยพิบัติโดยมีสาระสำคัญดังนี้การแจ้งเตือนภัยและประเมินสภาพอากาศการรายงานสภาพปัญหาอุทกภัยและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยจากสำนักงานปภ.จังหวัดยะลารวมถึงการคาดหมายลักษณะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยายะลาการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงและเงื่อนไขการเตือนภัยในพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อบต.ลำใหม่อบต.พร่อนเทศบาลตำบลท่าสาบเทศบาลตำบลยุโปเทศบาลนครยะลาอบต.สะเต็งนอกเทศบาลตำบลบุดีและเทศบาลเมืองสะเต็งนอกการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมการเตรียมความพร้อมของแขวงทางหลวงยะลาและแขวงทางหลวงชนบทยะลาในการรับมือกับเส้นทางคมนาคมที่อาจได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมการแบ่งมอบพื้นที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและเครื่องมือจากหน่วยงานสนับสนุนได้แก่กรมทหารราบที่152ค่ายสิรินธรหน่วยเฉพาะกิจยะลาตำรวจภูธรจังหวัดยะลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามูลนิธิเจ้าแม่ทับทิมจังหวัดยะลาและมูลนิธิเจ้าแม่ลิ้มก่อนเหนียวจังหวัดยะลาเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้ในการรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะการประสานการปฏิบัติงานอย่างไร้รอยต่อและมีประสิทธิภาพต่อไป
4: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News. ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: สำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
7: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนแอปพลิเคชันร้านมอ.ก.
8: ป้าป้าซื้อหลอดไฟหน่อยเอาวัดเยอะๆสว่างวาบเลยนะจะเอาไปติดหน้ารถแห
9: ่มีทุกแบบแหละมีมอ.ก.ทุกหลอดด้วยซื้อของจากร้านมอ.ก.มันก็ต้องมีมอ.ก.จะเอาสว่างวาบแค่ไหนขอให้บอก
8: เห็นมอ.

0: านบอกจะขึ้นรถแห่รอบหมู่บ้านอวดป้ายร้านอกไม่ใช่หรอป้าเช่ารถแห่ใช่ไหมล่ะคิดไม่แพงหรอกกันเองกันเอง
1: โอ้ยป้าไม่ง้อรถแห่ของเองแล้วแหละนี่ดูนะสมอเขาทำเว็บแอปพลิเคชันร้านมอกให้แล้วมีปักหมุดบอกโลเคชันร้านป้าด้วยนะลูกค้าจากที่อื่นมาเข้าเว็บแอปก็เจอร้านป้าเลยด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอรายการ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะตอนนี้คุณกำลังรับฟังและรับชมรายการประเด็นโดนใจสุขสุขีค่ะวันนี้อยู่กับพราวค่ะริกาสามบุญนาคนะคะและยี้ค่ะเบญจพรเขียวประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก่อนจะเข้ารายการกันมีคำถามนำเข้ารายการเหมือนเดิมค่ะคำถามวันนี้อาจจะหนักหน่วงสักนิดนึงแต่ว่าจะนำไปสู่เรื่องราวต่างๆที่จะคุยกันในวันนี้ค่ะมีเหตุการณ์ใดในชีวิตที่คุณรู้สึกผิดมากๆและยังคงรู้สึกผิดมาตลอดหรือไม่พรายกตัวอย่างความรู้สึกผิดอย่างหนึ่งค่ะเขาเคยเล่าให้ฟังว่ามันมีครั้งหนึ่งในชีวิตที่เขารู้สึกผิดมาตลอดมันไม่ใช่เรื่องที่ยิ่งใหญ่อะไรค่ะตอนนั้นเนี่ยเขายังเด็กแล้วเขาก็ไม่มีเงินติดกระเป๋าเขาขึ้นรถสองแถวค่ะครั้งนั้นเนี่ยเป็นแค่ครั้งเดียวในชีวิตเขาลงจากรถโดยที่ไม่จ่ายตังค์แล้วรถสองแถวคันนั้นก็บีบแต่เรียกซ้ำๆแต่เขาก็เลือกที่จะเดินจากไปมันเป็นแค่ครั้งเดียวที่เกิดขึ้นแต่เขาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นครั้งเดียวในชีวิตก็จริงแต่เขาไม่เคยลืมความรู้สึกนั้นเลยแล้วช่วงเวลาผ่านไปตอนนี้เขาโตขึ้นเขาก็เอาเงินค่ารถสองแถวณปัจจุบันนะคะเหน็บไว้ตามรถเหมือนเป็นการขออภัยความรู้สึกผิดในใจของเขาในวัยเด็กณตอนนั้นไปสิ่งที่เกิดขึ้นเราอาจจะไม่ได้รู้สึกผิดกับเรื่องที่มันต้องยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นนะคะเราอาจจะรู้สึกผิดกับเรื่องเล็กๆที่บางคนอาจจะไม่มีวันเข้าใจว่าแกจะมาคิดมากเรื่องนี้ทำไมแต่มันเรื่องใหญ่สำหรับเรามากๆเลยนะอยากยกตัวอย่างไหม
1: เป็นความวัยเด็กของเราที่เราควบคุมตัวเองยังไม่ได้แล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นตอนนั้นอะเราเข้าใจฟีลของเด็กว่าถึงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันมีแต่การนึกว่ามันเป็นสิ่งที่สนุกสนานเรายังไม่รู้ผลกระทบของการที่แบบว่าถ้าทำสิ่งนี้ไปเนี่ยคนนี้จะเสียใจคนนี้จะเจ็บปวดมันก็จะมีความไม่ระมัดระวังในการที่แสดงออกอย่างเช่นแบบไปแกล้งหมาอะไรแบบเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยน้องถ้าสงสารขึ้นมาตอนที่เราโตแล้วเราผ่านมันมาระดับหนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นเรายังแบบเขาเรียกว่าอะไรพลังงานมันเกิน
0: นี่เป็นคำถามในใจของพราวอย่างหนึ่งเหมือนกันนะไม่มั่นใจว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบางท่านจะเคยมีอาการแบบนี้ไหมแต่พราวว่าเด็กบางคนที่มีอาการนี้ค่ะเขาก็อธิบายตัวเองไม่ถูกไม่แน่ใจว่าที่ยี้พูดมาเนี่ยอาจจะใกล้เคียงเคสกันหรือเปล่าเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยคือเราก็เป็นคนรักสัตว์นะแต่เราก็ไม่รู้ทำไมณตอนนั้นเราเจอแมวจรจัดคือพยายามจะหาทางแกล้งเอาเข้าจริงๆณตอนนั้นก็ไม่เข้าใจว่าแกล้งมันทำไมนะมันเหมือนรู้สึกแบบอยากจะทำอะไรสักอย่างกับพวกมันอะแล้วตอนนั้นคือเราจำได้ว่าสายตาของแมวตัวนั้นอะคือมันกลัวว่าเด็กจะทำอะไรแต่พอมาถึงตอนโตเด็กก็สงสัยว่าเราจะไปแกล้งมันทำไมในเมื่อมันก็ไม่ได้ทำอะไรเราแล้วมันก็เป็นแค่สัตว์ตัวเล็กๆอ่ะไม่รู้ยีเป็นแบบนั้นเหมือนกันหรือเปล่า
1: เป็นแต่ว่าตอนเนี้ยพอโตมาก็เริ่มตอบตัวเองได้ว่าตอนนั้นน่ะเราทำไปทำไมเพราะว่าณตอนนั้นน่ะเราไม่ได้เข้าใจความกลัวของแมวหรือสัตว์ที่เราเล่นด้วยว่ามันเจ็บมันเป็นอย่างไรณตอนจังหวะนั้นน่ะเราคิดแค่ว่าเอ้ยถ้าเราทำแบบเนี้ยผลตอบรับมันน่าจะออกมาแบบนี้มันน่าจะเป็นทรงว่าถ้าสมมติเราวิ่งไล่แมวเนี่ยแล้วก็คิดว่าแมวจะวิ่งเล่นกับเราหรือเปล่าบางทีอาจจะเป็นภาพนั้นก็ได้นะแต่ไม่ได้มีการคิดว่าเอ้ยพอเราวิ่งไล่เขาอะเขารู้สึกหวาดกลัวแล้วเขาจะวิ่งหนีไปเราแค่อาจจะนึกภาพเหมือนตอนที่เราดูการ์ตูนอะว่าแบบเอ้ยพอถ้าเกิดทำแบบนี้สิ่งนี้จะหันมาสนุกเล่นกับเราเสมอไปในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการทดลองทำอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าเราทำแบบนี้ล่ะจะผลออกมาเป็นอย่างไร มันคือวัยกำลังเรียนรู้รีแอคชั่นกลับมาของแต่ละบุคคลว่าถ้าทำสิ่งนี้คนนี้รู้สึกไม่ชอบคนนี้รู้สึกชอบถูกใจไม่ถูกใจกว่าคนเราจะเข้าใจในกระบวนการตรงเนี้ยมันก็คือเกิดความผิดพลาดไปได้หลายๆอย่างและณปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังเกิดอยู่เรียกได้ว่าคนทุกคนอ่ะทดลองทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตอ่ะแค่ขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะไปทำสิ่งที่มันกระตุ้นหรือกระทบกระเทือนบาดแผลของใครหรือเปล่าบางทีคำพูดที่คนส่วนรวมคนส่วนใหญ่พูดออกมาแล้วแบบไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่มันใหญ่สำหรับคนอีกคนหนึ่งที่ฟังอยู่เพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยมีแนวโน้มว่าคนเราอ่ะมักจะทำผิดพลาดกันได้เสมอโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราได้ทำอะไรกระทบหัวใจของใครหรือเปล่า
0: เคยได้ยินเรื่องนี้ไหมที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเวลาเราทำอะไรสักอย่างแล้วคนอื่นไม่ชอบเราอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาของเรานะมันเป็นปัญหาของเขาคำพูดคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมันเป็นจริงนะเพราะว่าการที่ใครสักคนจะไม่ชอบเราอะค่ะมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบเราจริงๆแต่เขาอะมองเห็นตัวเขาเองข้างในตัวเราอะเอางี้ให้ทุกคนนึกถึงคนที่เราไม่ชอบ จากนั้นให้นึกว่านิสัยอะไรในตัวเขาที่เราไม่ชอบแล้วลองนั่งนึกดีๆค่ะว่านิสัยนั้นน่ะในตัวเราอ่ะมันอยู่ตรงไหนมันจะมีบางครั้งค่ะที่เราเนี่ยฟังเพื่อนบ้านหรืออาจจะฟังเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนของเราเนี่ยแบบบางคนอาจจะรู้สึกว่าทำแบบนี้นิสัยแบบนี้ไม่ดีเลยแล้วก็มาหาแนวร่วมอาจจะเราเนี่ยแหละเป็นแนวร่วมที่ดีที่สุดในสายตาเขาเนี่ยคนนั้นน่ะมันทำอย่างนี้กับฉันมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้ทำไมเขาคิดอย่างนั้นทำไมเขาคิดอย่างนี้นะบางครั้งเราก็จะแต่ในใจคือมันมีปัญหาอะไรหรอฉันไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นเลยมันเป็นเรื่องที่ต้องปวดหัวหรออะไรแบบนั้นมันเป็นจิตวิทยาที่อธิบายว่าคนเราเนี่ยไม่ชอบใครสักคนเพราะว่าเรามองเห็นตัวเราเองที่ตัวเราเนี่ยไม่ชอบในตัวของเขาเราก็เลยไม่ชอบเขาไปด้วย
1: บางทีการแสดงออกแบบนั้นอาจจะมาจากการที่ลึกๆแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเรามีความคิดแบบนั้นแต่เราพยายามจะปฏิเสธมันอยู่หรือเปล่าเราเลยรู้สึกไม่ชอบในสิ่งที่เขาแสดงออกมา
0: อะไรแบบนั้น
1: ทีเราอาจจะเคยมีความคิดนั้นก่อนที่เราจะรู้สึกว่าถ้าตามหลักเหตุผลและศีลธรรมหรือนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่มันคิดแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราได้คิดแบบนี้ไปแล้วเหมือนกันลึกๆแล้วเราละอายใจอะไรบางอย่างอยู่ข้างในเราไม่ชอบสิ่งนั้นในตัวเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเข้มงวดกับตัวเองซึ่งเราอ่ะได้บังคับตัวเองว่าฉันจะไม่คิดแบบนี้ไปแล้วแต่ในตัวเขาอ่ะเราเห็นมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นสิ่งที่อยู่ในใจเราแล้วทำให้เรารู้สึกต่อต้านมัน
0: ล่าสุดไปเจอฉากหนึ่งในหนังเรื่องนึงมาค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามาจากซีรีส์เรื่องอะไรแต่น่าจะเป็นซีรีส์ต่างประเทศเกิดจากการที่รถ2คันเนี่ยเขาจอดใกล้กันมากเกินไปแล้วคู่กรณีฝั่งหนึ่งเป็นผู้หญิงอีกฝั่งหนึ่งเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเขาก็เปิดประตูจะกำลังจะเข้ารถเนาะแต่ว่ามันแคบมากก็เลยเปิดประตูชนรถของคุณผู้ชายทีเนี้ยผู้ชายเขาก็เดินมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวคุณช่วยอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเรียกประกันผู้หญิงเขาก็ขอโทษเรียบร้อยแล้วแหละแต่ก็คือเขารู้สึกว่าขอโทษจริงๆเสียใจที่ทำให้มันเกิดรอยนะแต่ฉันต้องไปแล้วเพราะว่าฉันกำลังจะเข้างานผู้ชายก็ไม่ยอมก็แหมมันต้องเรียกประกันเนาะเพราะว่าคู่กรณีอยู่ตรงนี้แล้วก็โต้เถียงกันปรากฏว่าผู้หญิงเขาก็แทนที่จะรอเนาะเปิดประตูก็เปิดลำบากแล้วก็คือเปิดแล้วก็เข้าไปในรถแล้วก็ขับออกไปเลยผู้ชายก็กลายเป็นว่าโมโหก็เลยขับรถไล่ตามขับแบบกวดขับแบบจี้อ่ะอันตรายมากๆไปตามทางด่วนผู้หญิงก็ตกใจกลัวมากพยายามโทรหาตำรวจโทรหาสามีทุกอย่างพอไปถึงที่นึงเนี่ยเขาก็ไม่สามารถหนีได้แล้วผู้ชายก็ลงมาจากรถแล้วก็เริ่มตะโกนเริ่มต่อว่าเขาคือพูดคำหยาบสารพัดใส่ผู้หญิงเลยเตะรถด้วยแล้วก็โทรหาใครก็ไม่รู้จากนั้นก็พูดเล่าเรื่องผู้หญิงเยาะเย้ยถากถางแล้วก็พูดคำหยาบดูถูกผู้หญิง แล้วผู้ชายก็ขับรถออกไปปรากฏรอบนี้จากตอนแรกผู้หญิงกลัวมากว่าฉันโดนไล่กวดโดนคนบ้าไล่กวดตอนนี้ผู้หญิงโมโหแทนแล้วผู้หญิงก็ขับรถไล่กวดผู้ชายต่อขับรถจี้จ่อตูดแล้วก็ตะโกนในรถบอกว่าใช่ฉันจะเป็นคนบ้าเนี่ยแหละก็แล้วก็ไล่กวดกันไปสิ่งที่พาวเห็นจากคลิปนี้มันทำให้รู้สึกเลยว่าเนี่ยคือการที่เราต่างไม่ยอมกันอะต่างฝ่ายต่างเห็นว่าอีกฝ่ายผิดอะแล้วก็ไม่ยอมให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ยอมตกลงกันดีๆก็กลายเป็นการทะเลาะเบาะแว้งแล้วกลายเป็นปัญหาถ้าสมมติว่าตอนแรกเราเข้ามาคุยกันดีๆเนาะแล้วก็จบเรื่องราวนะตรงนั้นมันอาจจะเสียเวลาไปบ้างแต่ทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายได้ง่ายๆไม่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลไม่ต้องมีการสูญเสียทรัพย์สิน
1: ถ้าผู้หญิงเนี่ยยอมที่จะโทรหาทางที่ทำงานบอกเขาว่าแบบพอดีเจออุบัติเหตุค่ะขออนุญาตเข้างานสายหน่อยอะไรเงี้ยเรื่องมันจะจบตั้งแต่ตรงนั้นเลยคือไม่ลากยาวมาขนาดนี้ฝ่ายผู้ชายอ่ะถ้าอีกฝ่ายอ่ะรู้สึกขอโทษเขาจริงๆอ่ะเขาจะอยู่รอเพื่อเคลียร์และรับผิดชอบเรื่องนี้ร่วมกันเพราะว่าคนที่ถูกทำให้เสียหายคือฝ่ายชายใช่ไหมแต่ว่านั่นแหละเขาก็มีตัวเลือกเหมือนกันว่าเขาจะปล่อยมันไปหรือว่าเขาจะทำแบบที่เล่ามาถ้าฝ่ายชายเลือกที่จะปล่อยไปปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะจบเรื่องได้ทันทีเหมือนกัน
0: ตอนที่ดูคลิปนี้นะพาวคิดเหมือนยีก็คือว่าทำไมผู้หญิงไม่โทรไปแจ้งที่ทำงานแล้วก็เคลียร์ให้เรียบร้อยแต่พาวคิดว่าเนื้อหาในซีรีส์อ่ะมันน่าจะแบบมีเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้แล้วก็เนื้อเรื่องหลังจากนี้อีกอ่ะเพราะว่าในคอมเมนต์นะทุกคนว่าผู้ชายฉันก็เลยงงว่าทำไมกันน่ะคือซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้ไปตามดูว่ามันคือตอนไหนเรื่องอะไรยังไงซึ่งนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เอามาพูดได้อีกเหมือนกันว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องราวของตัวละครที่มันดำเนินมาก่อนหน้ามันก็เหมือนชีวิตของคนเราที่ก่อนหน้านี้เขาไปเจออะไรมาบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วมันก็ทำให้คนที่รู้เรื่องราวและไม่รู้เรื่องราวเนี่ยตัดสินไปคนละอย่างเหมือนกันอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยผู้หญิงเป็นฝ่ายผิดนะแต่ว่าทำไมในคนในคอมเมนต์บอกว่าผู้ชายเป็นฝ่ายผิดเอ้าเฮ้ยมันแปลกๆมันอาจจะต้องแบบดูมูลเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วย
1: อ๋อมีเรื่องเล่ามากกว่านั้น
0: เราก็ไม่รู้เลยอ่ะ
1: ยี่เห็นตรงกับพาวเพราะว่าได้รับข้อมูลแบบเดียวกัน
0: ใช่ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าพาวเป็นคนเล่าด้วยก็เลยจะค่อนข้างเอ็นไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าชีวิตสังคมบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นนะเกิดเรื่องราวหนึ่งขึ้นก็ต้องมีการแก้แค้นตามจริงพาไปคนหนึ่งที่ตั้งคำถามมาตลอดแล้วว่าคนเราจะแค้นกันไปเพื่ออะไร เพราะว่าถ้ามาคิดดูการแก้แค้นเนี่ยมันก่อให้เกิดแต่เรื่องอะไรที่มันน่าเศร้าเสียใจและมีแต่ความรุนแรงทั้งนั้นเลยนะการแก้แค้นบางทีมันก็ไม่ได้มาในรูปแบบของการทะเลาะวิวาทบางครั้งมันก็มาในรูปแบบของธุรกิจหรือในครอบครัวได้เหมือนกันซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเลยมันก็จะเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้ค่ะการอภัยนั่นเองบางครั้งเรารู้ว่าใครสักคนเนี่ยค่ะทำเรื่องแย่มากๆบางคนนี่ไม่ควรจะให้อภัยด้วยซ้ำเอาตามตรงพาวกลัวเหมือนกันนะที่จะพูดเรื่องนี้ออกไปมันเหมือนกับเวลาที่มันเกิดเรื่องราวขึ้นแล้วทำคนทั้งประเทศเดือดนักปกป้องสิทธิมนุษยชนก็ออกมาแล้วก็ปกป้องไม่ว่าจะเป็นทั้งเหยื่อแล้วก็เป็นผู้ร้ายอะไรทำนองเนี้ยคือการที่พวกเขาออกมาเนี่ยมันไม่เชิงว่าผู้ต้องหาเนี่ยไม่สมควรได้รับโทษพวกเขาสมควรได้รับโทษในสิ่งที่เขากระทำก็จริงแต่ว่ามันควรมีหนทางมีช่องว่างบางจุดให้เขาสามารถกลับตัวได้ด้วยถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเอ้ยคนคนนี้มันกลับตัวไม่ได้แล้วมันไม่มีทางกลับใจได้เลยจริงๆในมุมมองของพราวพราวมองว่ามนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์อะค่ะมนุษย์มีโอกาสที่จะกลับตัวเปลี่ยนหัวใจของตัวเองได้เมื่อวันหนึ่งที่เขาพร้อมเรารู้แหละว่าในโลกนี้มันมีอาการทางจิตมันมีความบิดเบี้ยวที่เกิดขึ้นจากการที่เราขาดความรักการที่เราถูกกดขี่การที่เราถูกเลี้ยงดูมาอย่างบิดเบี้ยวมันทำให้ความคิดของเราเบี้ยวตามไปด้วย เราอยากให้คุณผู้ฟังเข้าใจเพิ่มเติมว่าการที่เราจะให้อภัยใครสักคนนะคะมันไม่ได้หมายความว่าเราพูดขึ้นมาว่าอภัยเขาเถอะอโหสิกรรมเขาเถอะแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปเลยบางคนอาจจะทําได้มันเรียกว่ามันเป็นบุญกุศลของเราเหมือนกันนะที่ให้มันผ่านไปเถอะแล้วมันก็ผ่านไปจริงๆไปเห็นข้อความในเน็ตมาเขาบอกว่าการปล่อยวางไม่ต้องไปปล่อยวางแต่ให้ปล่อยไปเลยถ้าคิดอย่างนั้นได้มันก็ดีนะคือก็ปล่อยไปเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องมาวิเคราะห์อะไรทั้งสิ้นสำหรับคนที่ปล่อยได้จริงๆนะคะแต่ก็ก่อนหน้านี้พราวเคยบอกว่าถ้าหากเราจะปล่อยวางเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะต้องปล่อยอะไรเราถึงปล่อยได้แต่ถ้าหากเราไม่ต้องทำความเข้าใจมันแล้วมันปล่อยไปได้เลยก็เอาเถอะสบายใจแล้วไม่ต้องไปซีเรียสกับมัน
1: นี่เคยไปได้ยินมาจากเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการให้เขาบอกว่าทำบุญถวายอาหารหรือการทำทานก็คือการให้การให้มีได้หลายอย่างไม่ใช่แค่เอาของให้เอาเงินให้แต่จะมีทั้งการให้ความรู้วิทยาทานแล้วก็อภัยทานคือการให้อภัยในหลักตรงนี้ของทางพุทธศาสนาที่พวกเรารู้จักกันการให้อภัยมันคือการให้การให้เนี่ยหมายถึงเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้หรือเราจะไม่ให้ถ้าเกิดเราไม่ให้เรามีความผิดไหมก็ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะให้แล้วมันดียังไงกับตัวเรามันปลดล็อกอะไรบางอย่างการให้อภัยมันจะทำให้เราอะได้เป็นอิสระจากการที่เราอะยึดบางอย่างเอาไว้กับจิตใจจากอารมณ์ของเราสมมติว่าถ้ามีคนคนหนึ่งอ่ะเดินมาแล้วก็เดินกระทบชนไหล่เราปึ๊บเขาหันมาขอโทษเราก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเกิดเขาชนปึ๊บแล้วเขาไม่สนใจเขาเดินผ่านไปเลยแล้วอาจจะเกิดความขุ่นเคืองในใจว่าโอ๊ยทำไมคนนี้นิสัยไม่ดีเลยทำไมถึงแบบมาชนเราไม่แบบแสดงออกถึงความรู้สึกแบบผิดหรือจะรับผิดชอบอะไรบางอย่างความโกรธของเราอ่ะมันก็อาจจะอยู่ที่อีกฝ่ายอ่ะเขาจะชดใช้อะไรให้เราแล้วเขาไม่ได้ชดใช้ถ้าเกิดว่าเขาชดใช้หรือเขาขอโทษมาบางทีมันอาจจะจบได้เร็วก็จริงแต่ในเคสปัจจุบันนะคะที่มันเกิดขึ้นมันมักจะเกิดจากการที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราโดนทำร้ายไปแล้วอ่ะแล้วมันถูกทิ้งลืมเอาไว้มันเลยทำให้เราอ่ะยังมีอารมณ์สะสมขุ่นค้างเอาไว้ในหัวใจเราว่าฉันไม่โอเคกับสิ่งนี้ฉันต้องการให้ใครสักคนหนึ่งอ่ะมาทำให้ฉันอ่ะหายโกรธตรงนี้หรือจะเป็นเจ้าตัวเองก็ได้มาขอโทษฉันหรือบางทีอาจจะเกิดความคิดว่ามาขอโทษฉันก็ไม่ให้อภัยหรอกอะไรแบบนี้อยู่ลองมองไปแบบทั้งชีวิตเราอ่ะมี100 ปีอ่ะมีเรื่องเกิดเหตุขึ้นประมาณวัน2 วันหรืออาจจะเดือนหนึ่งแต่มันคือกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งชีวิตเราอะคะที่เราใช้ชีวิตอยู่ทั้งหมดเราเอาส่วนตรงนั้นอะที่เราอะรู้สึกโกรธนะตรงนั้นอะติดยาวกับตัวเองไปตลอดทั้งชีวิตแล้วมันเกิดความสุขหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดเป็นความทุกข์ใจในระหว่างทางตรงนั้นถ้าเราลองชั่งน้ำหนักดูแล้วเราจะรู้สึกว่ามันไม่คุ้มที่จะโกรธเลยใช่ไหมคะทีนี้การให้อภัยอ่ะมันก็เลยกลายเป็นทางเลือกเพราะว่าถ้าเกิดคุณเลือกที่จะให้อภัยความสุขก็จะเกิดที่หัวใจของคุณเองคุณจะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะไม่ให้อภัยมันก็จะจมอยู่อย่างนั้นอ่ะไปตลอดทั้งชีวิตซึ่งมันส่งผลอะไรกับชีวิตบ้างสิ่งที่ส่งผลกับชีวิตของการที่เราให้อภัยได้นั่นคือเราสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างดีมากขึ้นเราจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้มากขึ้นในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราผูกมัดสิ่งเหล่านี้ไว้ในหัวใจเราเนี่ยไม่อยากจะใช้คำนี้เลยกลัวว่าทุกคนจะรู้สึกโดนกระทบกระทั่งแต่มันคือความจริงตรงที่ว่าเราจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนใจแคบหรือเปล่ามันจะทำให้เรามองมุมต่างๆอ่ะแคบลงหรือเปล่ามันจะบีบให้เรารู้สึกว่าอะไรเราก็ไม่ยอมอย่างเดียวหรือเปล่าซึ่งพอมันเป็นแบบนั้นน่ะทางเลือกที่เรามองเห็นในอนาคตเราอ่ะมันก็จะเหมือนรู้สึกเหมือนโดนบีบตามไปด้วยไหมคะแล้วแต่คนเนาะบางทีอาจจะเกิดแค่เฉพาะว่าเป็นเรื่องของคนนี้หรือเป็นเรื่อง ของคนนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับที่ฉันจะใช้ชีวิตในอนาคตนะเรื่องของตรงนี้ฉันสามารถเอามันไปกองไว้ที่อื่นได้การให้อภัยอะค่ะมันต้องเริ่มมาจากใจของเราไม่ใช่การถูกบังคับเราต้องสมัครใจที่จะให้อภัยก่อนไม่ใช่มีคนมาบอกว่าต้องให้อภัยนะต้องให้อภัยนะแต่เรายังหาเหตุผลให้ไม่ได้เลยว่าฉันจะปลดล็อกความรู้สึกตรงเนี้ยของฉันได้ยังไงแล้วให้อภัยไปก่อนมันก็จะเป็นเรื่องยากมันไม่ได้ให้อภัยจริงมีคําถามเกิดขึ้นมาอีกถ้าเราให้อภัยเขาไปแล้วอ่ะเราจะกลายเป็นคนอ่อนแอไหมอ่ะอย่างเงี้ยเหมือนแบบมีคนมาเหยียบเท้าเราครั้งหนึ่งแล้วเราบอกไม่เป็นไรค่ะแล้วเขาก็มาเหยียบเท้าเราซ้ําอีกทีหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะอย่างนี้อ๋อจริงๆคือมันเป็นต้องแยกเคสคนละอย่างกันนะคะคือการที่เขามาเหยียบเท้าเราโอเคเราอาจจะให้อภัยเขาครั้งแรกแต่ในขณะเดียวกันอ่ะเราต้องเกิดการระมัดระวังตัวเองเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เขาเหยียบเท้าเราซ้ําถ้าเขาจงใจเหยียบเท้าเราขึ้นมาแล้วเขาก็ขอโทษอย่างเดียวเพื่อให้เราให้อภัยเขาอ่ะมันไม่มีประโยชน์การให้อภัยอ่ะไม่เท่ากับปล่อยให้คนอื่นมารังแกเราแก้กันเราให้อภัยเสร็จเนี่ยเราอยู่ร่วมกับคนนั้นอ่ะต่อได้ไหมหรือว่าให้อภัยเสร็จแล้วเราแยกจากเขาออกไปใช้ชีวิตของเราเราสามารถให้อภัยเขาได้โดยที่เราแยกไปใช้ชีวิตของเราได้มันก็มีอยู่สองคำก็คือการให้อภัยกับการคืนดีการให้อภัยเนี่ยก็คือการที่เราปล่อยวางเงื่อนไขเนี่ยไม่มีเลยเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองที่ใจของเราแต่ถ้าการคืนดีอะค่ะมันจะเป็นเรื่องของคนสองคนเป็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายเราต้องกลับไปสร้างความเชื่อใจใหม่กับเขาอีกฝ่ายหนึ่งอะเขารู้สึกผิดแล้วเขาก็มีความคิดว่าฉันอยากกลับมาคืนดีกับเธอให้อภัยฉันได้ไหมแล้วเราก็ตอบกลับเขาไปประมาณว่าได้สิแต่ว่าเราอาจจะต้องสั่งสมความเชื่อใจกันขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะเพราะว่าตอนนี้ฉันยังรู้สึกไม่โอเคอยู่เลยแต่มันก็ปล่อยรู้สึกปล่อยวางไปได้ระดับหนึ่งแล้วแหละ
0: ตอนที่ยีเล่าให้ฟังว่าเหยียบเท้าแล้วขอโทษแล้วก็เหยียบเท้าอีกแล้วก็ขอโทษคือที่หัวล้อไม่ใช่อะไรนะคือลูกชายเราเชื่อว่าทุกคนที่เคยเป็นคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะน่าจะเข้าใจโมเมนต์นี้ดีโมเมนต์ของการที่รู้สึกว่าเหยียบเท้าแล้วขอโทษครับเหยียบเท้าอีกรอบนึงขอโทษค่ะแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยคือกระทั่งเข้าปฐมปลายอ่ะถึงจะเลิกเหยียบเผลอๆบางคนก็ยังเหยียบอยู่เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันอาจจะเป็นการแบบอยากจะถึงเนื้อถึงตัวอยากจะแสดงความรักกับแม่กับพ่อเป็นพิเศษหรือเปล่าก็ไม่รู้คือลูกชายเราเนี่ยเหยียบเท้าเก่งมากแบบเป็นอะไรไม่รู้อ่ะชอบเหยียบเท้ามากเวลากอดก็ชอบเหยียบเท้าคืออ๋อแค่กอดอ่ะแค่เดินเข้ามากอดเฉยๆได้ไหมไม่ต้องเหยียบเท้าแม่ได้หรือเปล่าเราก็นั่งอยู่เราก็หลบแล้วก็ยังจะเหยียบเท้าเราเวลานั่งกินข้าวนะก็ชอบแกว่งขามาโดนแกว่งขาไม่พอบางทีเอาขาแบบเลื้อยมาเกี่ยวคือเขามั่นใจว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องแบบมีโมเมนต์นี้ไม่มากก็น้อยบางคนอาจจะโอเคไม่มีอาการเยอะบางคนอาจจะไม่ทำเลยแต่ลูกชายเผาคือแบบสม่ำเสมอ7ปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะคะกำลังจะเข้าปีที่8แล้ว
1: มันก็คือการขาดความตระหนักรู้แหละเพราะว่ามีคำหนึ่งที่จะยกขึ้นมาให้ซึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจคำนี้กันเป็นอย่างดีมันคือคำว่าฝุ่นไม่เข้าตาใครใครไม่รู้เรื่องมันเกิดขึ้นณตอนนั้นอะลูกชายแค่เรียนรู้ว่าเฮ้ยแม่ไม่โอเคแน่ๆฉันต้องขอโทษไปเพื่อไม่ให้ฉันโดนว่าเขาเรียนรู้อยู่แค่นั้นเลยแต่ว่าสักวันหนึ่งเวลาที่เขาโตมาเขาจะได้เรียนรู้ว่าถ้าถูกทำสิ่งนี้เขาไม่ชอบเขาก็จะเรียนรู้ว่าเขาจะไม่ทำอะไรกับคนอื่น
0: ถึงแม้ว่าจะบ่นจะเจ็บจะอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอะค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมแต่ว่าอันนี้อยากจะสื่อถึงลูกหลานทุกท่านละกันเราไม่ได้อยากจะพูดถึงคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะว่าพราวเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ยอมให้ลูกเหยียบเท้าสารพัดเรื่องก็บ่นก็ดุก็ว่าแต่ว่าอยากจะบอกถึงลูกหลานทุกคนรวมถึงตัวเองด้วยนะเพราะเราก็เป็นลูกหลานของใครสักคนเหมือนกันเรารู้สึกว่าการที่คุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยยอมให้อภัยเราครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าจริงๆนะถ้าเราไปทำกับคนนอกบ้านอ่ะอาจจะโดนเรื่องใหญ่ก็ได้เขาอาจจะไม่โอเคกับเราก็ได้นะแต่พ่อกับแม่เราก็คือวันไหนที่เรากลับไปที่บ้านเขาก็ยังคงจะถามแหละ กินอะไรมาหรือยังหน้าบูดหน้าเบี้ยวนะโมโหมากกินอะไรมายัง เขาก็เป็นห่วงเขาก็พร้อมที่จะให้อภัยล่าสุดดูการ์ตูนเรื่องหนึ่งกับลูกชายค่ะมันเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วมันพูดถึงการเดินทางของเด็กผู้ชายคนหนึ่งตอนที่ดูเนี่ยคือให้ปอนมานั่งดูด้วยเพราะว่าเราไม่ค่อยเข้าใจมุมมองของเด็กผู้ชายเท่าไหร่แต่ในมุมมองของเด็กผู้ชายเนี่ยเขาจะมองว่าการที่เขาจะพยายามทำอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เขาเห็นว่าสำคัญอ่ะมันเป็นเรื่องที่เขาพร้อมที่จะทุ่มสุดตัวจริงๆถ้าผู้ชายเห็นว่าคนคนนั้นสำคัญนะทีนี้มันก็มีช่วงหนึ่งที่น้องผู้ชายเนี่ยเขารู้สึกไม่โอเคกับคุณพ่อมากๆแล้วเขาก็ไม่อยากเจอคุณพ่อไม่อยากอธิบายอะไรสักอย่างให้คุณพ่อฟังเลยมันมีความแบบออกจากบ้านโดยกระทันหันมากๆที่บ้านก็เป็นห่วงมากว่าเกิดอะไรขึ้นไหมสุดท้ายเนี่ยคนที่มาช่วยน้องไว้เขาไม่ได้บังคับนะเขามาพูดกับน้องดีๆด้วยซ้ำว่าเออบางครั้งมันก็อาจจะมีเรื่องราวไม่ลงรอยกันบ้างในครอบครัวแต่ยังไงซะก็โทรไปบอกเขาหน่อยว่ายังสบายดีอยู่เดี๋ยวอะไรเรียบร้อยแล้วก็ค่อยกลับบ้านปรากฏว่าน้องคนนั้นก็โทรศัพท์โทรไปบอกที่บ้านว่าเออยังปลอดภัยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับบ้านเองจังหวะนั้นตอนที่ดูการ์ตูนเรื่องนั้นมันไม่ได้มีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเลวร้ายอาจจะเป็นเพราะว่าตัวผู้กำกับเนี่ยได้เขียนเนื้อเรื่องออกมาให้คนดูรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่แย่ถ้าเราจะโทรไปบอกคนที่บ้านว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ทำอะไรอยู่แม้ว่ามันจะแย่หรือร้ายแรงแค่ไหนที่บ้านจะโกรธหรือเป็นห่วงมากมายแค่ไหนก็โทรไปบอกเขาเถอะสารตรงนี้ที่โผล่ออกมาในการ์ตูนเนี่ยพาก็เลยใช้โอกาสในการหันไปบอกลูกชายว่าเออถ้าโตแล้วหายไปไหนอะไรยังไงอ่ะก็โทรมาบอกแม่กับพ่อหน่อยแล้วกันนะคือเราไม่ได้คิดเผื่อว่าเขาจะไปสร้างปัญหาอะไรใหญ่โตแต่แค่มันเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่เราคาดหวังว่าถ้าหากว่ามันเข้าไปในสมองของเขาจะจำได้ในวันที่อาจจะเกิดปัญหากับที่บ้านหรือที่ทำงานหรือกับใครสักคนแล้วเขาจะได้นึกถึงว่าเออโทรหาแม่หน่อยแล้วกันอะไรทำนองนั้นค่ะ
1: ยังไงเป็นเด็กอ่ะมีสิทธิ์ทำผิดได้อีกมากมายตลอดเวลาซึ่งพ่อแม่ก็ไม่ได้มานั่งแบบบอกว่าเออเธอทำผิดอย่างนี้กับฉันเธอทำให้ฉันเสียใจแบบนี้แบบนั้นพ่อแม่ก็แค่มองว่าแบบจะเลี้ยงลูกยังไงให้แบบโตขึ้นมาให้เป็นคนที่ดีให้เป็นคนที่มีประสิทธิภาพสามารถเลี้ยงดูแลตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่าแบบพ่อแม่ให้อภัยบ่อยครั้งที่น่าหวั่นใจของช่วงเนี้ยยุคนี้หน่อยก็คือลูกๆอ่ะหลายๆบ้านมันจะแสดงออกถึงความที่ว่าเวลาพ่อแม่ทําพลาดอ่ะเขาจะมองว่าทําไมพ่อกับแม่ทําแบบนี้โตแล้วอ่ะอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่มีเคยมีใครมองว่าพ่อแม่ก็มือใหม่หมดทุกคนนะพ่อแม่ก็ยังมีสิทธิ์ทําพลาดได้เหมือนกันเออทุกคนมีสิทธิ์เรียนรู้และทำพลาดกันได้ตลอดทั้งชีวิตเพราะงั้นเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องราวที่ว่าเราควรให้อภัยกับคนอื่นด้วยที่ไม่ใช่แค่ลูกหลานอ่ะเพราะว่าเพราะเป็นลูกหลานเราเลยเข้าใจว่าเขามีสิทธิ์ทำพลาดตลอดชีวิตแล้วทำไมเราไม่คิดแบบนี้กับคนอื่นบ้างแต่ทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าปัญหาตรงนั้นอ่ะมันร้ายแรงมากหรือน้อยสำหรับคนคนหนึ่งที่จะทนรับไหวอันนี้ก็จะไม่ได้บังคับว่าเออต้องมานั่งคิดแบบนี้กันทุกคนนะคะยี่อ่ะนับถือใจก็คือจำเคสของข่าวที่มีเด็กรัสเซีย2 คนมาเที่ยวได้ไหมคะแล้วก็ถูกปล้นถูกฆ่าอย่างน้อยๆเนี่ยตรงนั้นคนที่เป็นแม่ก็คือแสดงทัศนคติที่ค่อนข้างจะดีออกมาคือถามว่าเขาเสียใจไหมเขาเสียใจแหละที่เขาสูญเสียลูกแต่ว่าในขณะเดียวกันอ่ะความคิดเขาไม่ได้อยู่ในเชิงว่าฉันจะต้องแบบฆ่าฟันแกเขากลับใช้คำพูดออกมาประมาณว่าถือว่าลูกของเขาอ่ะเป็นฮีโร่ที่ช่วยให้ไม่ต้องเกิดเคสเนี้ยกับคนอื่นขึ้นอีกในขณะเดียวกันกฎหมายก็คือกฎหมายเพราะว่าคนร้ายไม่สามารถที่จะแบบหลุดพ้นจากการที่เขาจะต้องรับผิดไปได้เขาควรจะต้องรับในสิ่งที่เขาได้ก่อเอาไว้แล้วก็ใช้เวลาที่เหลือในการที่จะสำนึกว่าเขาทำอะไรลงไปจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นคนที่ สำนึกแล้วเราต้องให้อภัยหรือเปล่าบางทีเราก็ไม่อยากให้อภัยคนที่รู้สึกว่าไม่สำนึกใช่ไหมแต่เราก็ได้แต่หวังว่าในอนาคตอ่ะเขาจะคิดได้บางทีเราก็ขาดความระมัดระวังแล้วเราอ่ะก็ไปทำพลาดใส่คนคนหนึ่งซ้ำๆโดยที่เรายังไม่รู้จุดที่เราต้องแก้ไขกว่าเราจะรู้ตัวว่าเราต้องทำอย่างไรอ่ะบางทีคนคนนั้นอาจจะรู้สึกว่ามันปล่อยจนไม่น่าให้อภัยแล้วอ่ะมันปล่อยเกินอ่ะมันไม่โอเคอ่ะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าสักวันหนึ่งเขาคิดได้ขึ้นมาคนที่เสียใจที่สุดอ่ะก็น่าจะเป็นเขานั่นแหละเพราะว่าเขารู้สึกว่าโอ้ฉันทําอะไรลงไปวะเนี่ยนั่นคือไม่ได้ตระหนักรู้อ่ะใช่อย่างที่บอกเข้าไปอ่ะมันสื่อกลับมาที่คําว่าฝุ่นไม่เข้าตาใครคนนั้นไม่เข้าใจ
0: อย่าให้มีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามครั้งที่สี่นี่ไม่ควร
1: ใช่ใช่
0: จังหวะที่ยีบอกว่าพ่อแม่ไม่ควรทำพลาดอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าก่อนที่จะมีลูกเนี่ยก็รู้สึกแบบทำนองนี้เหมือนกันนะแล้วก็มานึกขึ้นได้ตอนที่ยีพูดประโยคนั้นบวกกับสิ่งที่มันอยู่ในหัวก่อนหน้านี้ด้วยที่คนรุ่นเราละกันใช้คำว่ารุ่นเราเนี่ยแหละรุ่นเราเนี่ยเป็นรุ่นที่ไม่กล้ามีลูกมากๆเนาะตอนแรกก็เคยสงสัยแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมค่าครองชีพเป็นหลักที่ทำให้เราไม่ได้อยากมีลูกแต่อีกส่วนหนึ่งหลังจากที่พามีลูกนะก็ทำให้รู้ว่าสังคมเราเนี่ยมันค่อนข้างซีเรียสกับการที่เราจะต้องดูแลลูกมากเราไม่ได้รู้สึกว่าคนที่เฝ้ามองลูกของเราเป็นแค่เรากับญาติญาติแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมันรู้สึกเหมือนทั้งโลกอะค่ะกำลังเฝ้าดูเราอยู่ทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้เฝ้าดูเรานะเราก็ไม่ได้เป็นดาราเซเลบเนาะแต่เราเนี่ยจะได้ยินคำพูดของคนมากมายเต็มไปหมดเลยถ้าเลี้ยงลูกแบบนี้นะลูกจะเป็นแบบนี้ถ้าเลี้ยงลูกแบบนั้นนะลูกจะเป็นแบบนั้นคนพูดเยอะมากแล้วก็จะมีคนมาวิจารณ์ว่าทำไมเลี้ยงลูกอย่างนั้นทำไมเลี้ยงลูกอย่างนี้เนี่ยเลี้ยงมาอย่างนั้นเลี้ยงมาอย่างนี้มันจะทำให้เราเครียดไปโดยไม่รู้ตัวแล้วเมื่อกี้ก็เลยเข้าใจขึ้นมาว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้คนรุ่นเราเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะว่าช่วงของเราเนี่ยเป็นช่วงที่มีการวัดผลแบบชัดเจนมากๆไม่ว่าจะเป็นช่วงใดในชีวิตก็ตามมันทำให้เราเติบโตมากับการที่ต้องเรียนเก่งต้องเกรด4ต้อง1 2 3 4ในห้องเรียนมันเลยกลายเป็นว่ามันคือการปลูกฝังระบบที่ทำให้เรารู้สึกว่าคุณห้ามผิดอ่ะซึ่งจริงๆภาวะมีคนส่วนใหญ่ที่รู้สึกเครียดกับการที่บอกกับตัวเองว่าฉันห้ามผิดฉันต้องเพอร์เฟกต์เสมอตลอดเวลาเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าพ่อกับแม่เนี่ยบังคับให้เราต้องเพอร์เฟกต์ในห้องเรียนมาตลอดเราก็จะเผลอรู้สึกไปเองว่าทำไมพ่อกับแม่ทำผิดได้แต่ฉันทำผิดไม่ได้มันอาจจะเกิดจากสิ่งนี้ก็ได้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมส่วนหนึ่งมันก็คือการเลี้ยงดูมานั่นแหละค่ะถ้าพูดตามตรงก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเลี้ยงแบบนี้แล้วลูกเราจะเป็นยังไงนะตอนนี้สภาพแวดล้อมที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างตอนนี้ลูกจะเจอใครพรุ่งนี้ลูกจะเจอใครจะเกิดปัญหาเหมือนในข่าวไหมสารพัดเรื่องไปหมดเลยแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือทัศนคติของตัวเราความรู้สึกของเราที่จะสื่อไปถึงเขาการสื่อสารที่ส่งมอบความรู้สึกดีๆให้กันแล้วก็การให้อภัยเมื่อใดที่ลูกของเราอะค่ะรู้จักคำว่าให้อภัยหลายสิ่งหลายอย่างมันจะเบาขึ้นล่าสุดนี่เลยมันจะมีของชิ้นหนึ่งคุณผู้ฟังภาวะพาวน่าจะมีรูปอยู่อินเสิร์ตขึ้นมาปึ้ง เอาเป็นว่ามันเป็นดินปั้นชิ้นหนึ่งละกันแล้วพาวเนี่ยพาลูกชายกับยีไปนั่งระบายสีดินปั้นชิ้นนี้มาเราก็รู้สึกภาคภูมิใจกับมันเนาะแล้วเราก็เอาไปวางไว้บนโต๊ะเราเนี่ยแหละแทนที่ทับกระดาษ เราก็รู้สึกแฮปปี้ทุกครั้งที่มันตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วอยู่ๆวันหนึ่งพาวทำงานอยู่บนโต๊ะลูกชายก็เดินมาแล้วก็บอกว่าแม่หนูขอดูหน่อยนะเราก็ไม่ได้คิดอะไรไงเขาก็หยิบไปบังเอิญว่าพาวใส่ถุงพลาสติกไว้แล้วก็ไม่นึกว่าเขาอ่ะจะหยิบขึ้นมาแล้วก็เทถุงพลาสติกเนี้ยตอนแรกอ่ะมันจะแปะสกอตเทปไว้แต่คือพาวหยิบมาใช้เรื่อยๆไงคะมันก็เขาก็เลยอาจจะไม่รู้ว่า แม่เอาออกมาแล้วมันก็เลยกลายสภาพเป็นแบบนี้สามส่วนเพราะว่าลูกทำตกแตกจังหวะที่ตกแตกก็คือแม่ช็อกไปแล้วลูกก็ช็อกคือพาก็ไม่ได้เป็นยอดมนุษย์คุณแม่ขนาดนั้นที่จะประมาณว่าโอ้ยลูกไม่เป็นไรหรอกแต่คือจังหวะนั้นมีอยู่มันก็คิดขึ้นมาได้ประมาณว่าเออช่างเหอะตะโกนไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราเองบางครั้งไม่บางครั้งอ่ะก็หลายครั้งถ้าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนฟังก็น่าจะเข้าใจดีว่าเราก็อาจจะเผลอโวยวายไปโดยอัตโนมัติแต่จังหวะนั้นก็คือหายใจเข้าลึกแล้วก็แบบเออช่างเหอะไม่เป็นไรอ่ะเก็บขึ้นมาแล้วก็รวบรวมหาเศษบนพื้นว่ามีเศษเซรามิกไหมเดี๋ยวมันตำเท้าระหว่างที่เก็บนะลูกชายก็พูดตลอดเวลาหนูขอโทษคุณขอโทษแม่อย่าโกรธคุณเลยนะคุณขอโทษคือพูดอยู่อย่างนั้นอะแล้วพราวเหรอพราวก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกช่างมันแตกไปแล้วเขาก็คงจะรู้สึกผิดหนักกว่าเดิมอะเพราะว่านี่คือไม่โมโหไม่โวยวายแต่เสียงอะเศร้าไงว่าช่างมันเถอะมันแตกไปแล้วมันเชื่อไม่ได้แล้วแล้วก็พยายามมากคือเอาเศษชิ้นส่วนเซรามิกนะมาประกอบกันแล้วพยายามกดแล้วบอกว่าคุณซ่อมได้เดี๋ยวคุณซ่อมมันเองเดี๋ยวคุณเอากาวมาติดแม่เอากาวให้คุณหน่อยเขาก็แบบไม่เป็นไรลูกวางไว้ตรงนั้นแหละนะเดี๋ยวแม่จัดการเองคือตอนนั้นมันมีงานอยู่ด้วยก็เลยต้องรีบทำงานก่อนถ้าพูดตามตรงคือหนึ่งคือรำคาญด้วยเพราะว่าจะทำงานแต่สองก็คือเห็นใจลูกมากขอโทษไม่หยุดเลยแล้วก็สามก็รู้สึกว่าโอเคคงจะดีแล้วแหละที่ฉันก็ไม่ได้โวยวายแล้วเขาก็รู้สึกผิดจริงๆแต่ไอ้ที่แบบไม่เข้าใจเลยคือจังหวะที่ถามเขาว่าเออคราวหน้าก็ระวังเนาะคราวหน้าจะไม่ทำอีกแล้วครับพาวถามเขาว่าจะไม่ทำอีกแล้วหรอแต่มันเกิดขึ้นบ่อยนะเขาก็ชะงักไปเหมือนกับประมาณว่ามันเกิดขึ้นบ่อยจริงๆแหละเราก็เลยถามว่าแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกไหมเขาก็บอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีกปัดโดดทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

าราบาวแฟมิลี่เขียนว่าแม่ปุ๊กคือรักแท้รักเดียวคำพูดจากหัวใจของพี่แอดคาราบาวถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างเขามานานถึง42ปี42ปีไม่ใช่เพียงตัวเลขแต่มันคือวันเวลาอีกนับไม่ถ้วนคือวันที่คนหนึ่งต้องออกไปยืนอยู่บนเวทีขณะที่อีกคนเลือกยืนอยู่ข้างหลังอย่างเงียบๆคอยดูแลบ้านดูแลครอบครัวและประคองทุกอย่างให้เดินต่อชีวิตของนักดนตรีที่ต้องเดินทางออกทัวร์ครั้งละหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พี่แอดเคยพูดว่าภรรยาไม่เคยบ่นมีเพียงสายโทรศัพท์ที่โทรมาบอกว่าคิดถึงและยังทำหน้าที่ดูแลครอบครัวและลูกๆอย่างดีที่สุดแต่แม่ปุ๊กไม่ได้เป็นเพียงกองหลังของครอบครัวเธอยังแบ่งปันแรงกายและแรงใจเพื่อสังคมมีเรื่องราวการรวมกลุ่มกับชาวมอเตอร์ไซค์และทีมคอมมานเดอร์ซิตี้เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นส่งต่อให้โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆกว่า50แห่งทั่วประเทศรวมถึงช่วยเหลือชาวบ้านและทหารในพื้นที่อีสานใต้สิ่งที่น่าประทับใจคือหลายเรื่องพี่แอดเพิ่งมารู้จากสื่อภายหลังและยิ่งทำให้เขารู้สึกภูมิใจในผู้หญิงคนนี้มากกว่าเดิมวันที่แม่ปุ๊กได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติแอดบอกว่าภูมิใจจนถึงกับน้ำตาไหลพร้อมยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างกันไปตลอดชีวิตเพราะบางครั้งคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จไม่จำเป็นต้องมีชื่ออยู่บนเวทีเขาอาจเป็นคนที่คอยเปิดไฟในบ้านรอวันที่คนรักกลับมาดูแลครอบครัวในวันที่อีกคนต้องเดินทางและเป็นกำลังใจในวันที่โลกข้างนอกเหนื่อยล้า42ปีจึงไม่ใช่แค่เรื่องของรักกันนานแต่คือการรักกันในวันที่ชีวิตไม่ได้มีแต่วันที่สวยงามคนหนึ่งเดินไปข้างหน้าอีกคนคอยอยู่ข้างหลังแต่ทั้งสองคนกำลังเดินไปบนเส้นทางเดียวกันกองหลังที่ดีอาจไม่เคยได้ยืนอยู่กลางแสงไฟแต่แสงไฟที่ส่องถึงคนข้างหน้าหลายครั้งเกิดจากใครบางคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเสมอลำลาคุณด้วยบทเพลงอดีตมาริโอน่าและเพลงขนมที่คุณขอมาเราจะกลับมาทำหน้าที่กันในช่วงเวลาของทนดนตรีวันพรุ่งนี้สามทุ่มถึงเที่ยงคืนผมพิยศรุ่งสมัยและคือวันนี้ทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจันทร์วัสันต์มุกสว่างสมเกียรติแท่มณีมนวิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาคุณสุริสมนัสควบคุมเสียงพรุ่งนี้พบกันเช่นเดิมนะครับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางผมพิยศรุ่งสมัยลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ

0: MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรค์คาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัศสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคัดเลือกเส้นทางต้นแบบและสถานที่ราชการต้นแบบยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกเพื่อยกย่องให้เป็นต้นแบบในการทำงานโครงการเชียงใหม่เมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานโครงการเชียงใหม่เมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569โดยในด้านการพัฒนาเส้นทางต้นแบบมีหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งผลการดำเนินงานเข้ารับการประเมินรวมทั้งสิ้นจำนวน22เส้นทางและในส่วนของการพัฒนาสถานที่ราชการต้นแบบมีส่วนราชการและหน่วยงานจัดส่งผลการดำเนินงานเข้ามาประเมินรวมทั้งสิ้น39หน่วยงานโดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานและคัดเลือกหน่วยงานอย่างเข้มข้นโดยพิจารณาตามเกณฑ์ตัวชี้วัดในมิติความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยทัศนียภาพที่สวยงามความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายตลอดจนผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้ทำการประเมินและคัดเลือกเส้นทางต้นแบบเมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามให้เหลือจำนวน5เส้นทางและคัดเลือกสถานที่ราชการต้นแบบเมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามจำนวน10สถานที่ทั้งนี้เส้นทางและสถานที่ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับมอบรางวัลประกาศกิตติคุณระดับจังหวัดเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติยกระดับมาตรฐานสถานที่ราชการและเป็นต้นแบบที่ดีในการบูรณาการการพัฒนาภูมิทัศน์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้น่าอยู่และยั่งยืนต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวช.ท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: สำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
5: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอน QR Code
6: ช้อปปิ้งออนไลน์อยู่บ้านก็เบื่อเหมือนกันนะลูกนานๆทีได้ออกมาซื้อของที่ห้างก็ดีเหมือนกัน
7: งั้นวันนี้คุณแม่อยากช้อปปิ้งแผนกไหนก่อนดีคะ
6: แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าดีกว่าแม่ว่าจะซื้อเตาปิ้งย่างไว้ทำหมูกระทะกันอันนี้มีเครื่องหมายมอกถูกต้องมั่นใจในคุณภาพแต่เอ๊ะมี QR Code ด้วยเอาไว้ทำอะไรเนี่ย
7: อ๋อตอนนี้สมอ.เขามี QR Code คู่กับเครื่องหมายมก.ที่สินค้าทุกชิ้นซึ่งจะทำให้เราตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าได้ง่ายๆเพียงแค่สแกน QR Code ก่อนตัดสินใจซื้อค่ะ
5: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึงตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรค์คาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคัดเลือกเส้นทางต้นแบบและสถานที่ราชการต้นแบบยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกเพื่อยกย่องให้เป็นต้นแบบในการทำงานโครงการเชียงใหม่เมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานโครงการเชียงใหม่เมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569โดยในด้านการพัฒนาเส้นทางต้นแบบมีหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งผลการดำเนินงานเข้ารับการประเมินรวมทั้งสิ้นจำนวน22เส้นทางและในส่วนของการพัฒนาสถานที่ราชการต้นแบบมีส่วนราชการและหน่วยงานจัดส่งผลการดำเนินงานเข้ามาประเมินรวมทั้งสิ้น39หน่วยงานโดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานและคัดเลือกหน่วยงานอย่างเข้มข้นโดยพิจารณาตามเกณฑ์ตัวชี้วัดในมิติความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยทัศนียภาพที่สวยงามความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายตลอดจนผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้ทำการประเมินและคัดเลือกเส้นทางต้นแบบเมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามให้เหลือจำนวน5เส้นทางและคัดเลือกสถานที่ราชการต้นแบบเมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามจำนวน10สถานที่ทั้งนี้เส้นทางและสถานที่ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับมอบรางวัลประกาศกิตติคุณระดับจังหวัดเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติยกระดับมาตรฐานสถานที่ราชการและเป็นต้นแบบที่ดีในการบูรณาการการพัฒนาภูมิทัศน์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้น่าอยู่และยั่งยืนต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้าน
3: ักพจนเพลงพอดแคสต์ EP นี้ผมหยิบเรื่องของ2วงร็อกยุค2000ที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพที่คนในวงการดนตรีต่างให้การยอมรับครับนั่นก็คือ Drama Stream และวง Hangman นั่นเองครับสองวงที่อาจจะมีเพลงไม่มากแต่ว่าแต่ละเพลงดังแทบทุกเพลงเลยก็ว่าได้คำถามก็คือในเมื่อมีทั้งฝีมือมีทั้งเพลงฮิตและได้รับการยอมรับจากคนทำเพลงด้วยกันเองแล้วทำไมพวกเขาถึงค่อยๆเงียบหายไปจากวงการเหตุผลจริงๆคืออะไรอยากให้ไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสองวงนี้เขาเล่าให้ฟังครับ
4: เอาจริงๆเป็นสองวงร็อกที่แฟนๆนักพจนเพลงรีเพลย์ถามและอยากให้มาร่วมในรายการมานานแล้วแนะนำไปทีละวงก่อนผมแนะนำดราม่าสตรีมก่อนนะครับพี่เต๋านะครับพี่ระนะครับพี่แก้มครับและพี่โหน่งครับฝั่งทางนี้แฮงแมนข้างผมฝั่งนี้นะครับพี่เก๋พี่แซมพี่แสบพี่แจ็คและพี่โหน่งครับ
5: ครับ
4: รู้จักกันไหมครับแฮงแมนกับดราม่าสตรีมหรือไม่อยากรู้จักกันหรือยังไงฮะ
6: รู้จักเพลง รู้
4: จักเพลงไม่แต่จริงๆตอนออกอัลบั้มเนี่ยผมเข้าใจอันนี้ในฐานะแฟนเพลงนะก็ค่ายเดียวกันไม่ใช่เหรอตอนออกอัลบั้มดราม่าค่ายไหน
7: ม
4: อมิวสิกแฮงแมน
6: ของเราก็มอปลายตอนปลาย
8: มอมิวสิก32ชั้น32แต่ว่าของเราเนี่ยใช้แต่ห้องอัดพวกโอเปเรชั่นพวกโปรโมชั่นเนี่ยใช้ดักบาร์แล้ว
6: ทีมใหม
4: ่แสดงว่าตอนที่ทำงานออกอัลบั้มพี่ๆทั้งสองวงคือไม่ค่อยได้เจอกันไม่เคยเจอกัน
6: ไม่เคย
4: เจอกันอ๋อแต่ว่ารู้จักเพลง
6: รู้จักเพลง
4: กันและกันอยู่แล้ว
6: ใช่เพลงเขาดังอยู
9: ่แล้วก็ชื่นชมพี่ไปดูพี่เขาเล่นตอนบัคกิ้งทอยด้วยครับ
4: โอ้เอาอย่างแฮงแมนเนี่ยก็ถ้าเป็นสมาชิกเดิมก็จะมีพี่เก
8: ๋
4: มีพี่แส
8: บ
4: แล้วก็มีพี่แจ็คนะครับแต่ว่าพี่แซมกับพี่นงเนี่ยเพิ่งเข้ามา
10: ครับผม
4: เข้ามาเมื่อไหร่เข้ามาได้ยังไง
10: เข้ามาช่วงประมาณ3ปีที่แล้วครับพี่ตอนช่วงที่เป็นทางไซมอนเขากำลังทำค่ายใหม่ตอนช่วงนั้นครับผมได้เป็นเหมือนเข้าไปเป็นศิลปินในค่ายคนนึงแล้วเขาก็มีโปรเจกต์เหมือนว่าเขาอยากทำแฮงแมนเขาก็เลยไปคุยกับพี่เก๋ด้วยอะไรเงี้ย
4: เหมือนอยากปลุกแฮงแมนกลับมา
10: ประมาณนั้นครับ
4: ก็เลย
10: จับพัชโผจับผมเข้าไปอยู่ในวงแฮงแมนด้วย
4: พี่นงล่ะครับพี่นงมาเข้าร่วมกับแฮงแมนได้ไงฮะ
11: พี่เก๋ครับ เริ่มจากพี่เก๋เกษตรมาบอกว่าให้มา
10: ออดิชั่น
11: พี่เก๋บอกว่านิ้งว่างไหมวันนี้ให้มาซ้อมกับที่วงหน่อยแต่คืออ่านข้ามคำว่าออดิชั่นไปเลยอ
4: ๋อนึกว่าแค่มาซ้อม
11: ใช่ผมก็เลยพิมพ์กลับไปบอกยินดีที่ได้ร่วมรบด้วยกันครับพี่เจ
4: แล้วหลังจากนั้นยาวเลยเหรอ
11: ก็ออดิชั่นก่อนครับมีบอกพี่เก๋ก็เลยพิมพ์กลับมาว่านิ้งออดิชั่นชื่อเต็มคือนิ้งโหน่งนะครับก็เลยเรียกนิ้งออดิชั่นก่อน
4: ยังไม่ได้
11: ยังไม่ได้อย่างเหิมเกินไปไหนแม่
4: แต่ว่านี่คือแฮงแมนไลน์อัพปัจจุบันนะครับส่วนทางฝั่งของดราม่าสตรีมพี่ต๋องกับพี่ล้าเนี่ยคือเป็นออริจินัลอยู่แล้ว
12: ครับ
4: พี่แก้มกับพี่โหน่งมาร่วมได้ไงครับเอาพี่โหน่งก็ได
13: ้ก็ถูกชักชวนจากพี่ๆมาเนี่ยครับก็คือตอนนั้นผมมาเล่นดนตรีอยู่ที่กรุงเทพแล้วมีโอกาสได้กลับไปอยู่ระยองเนี่ยครับแล้วก็เหมือนกับแบบว่ายังมีใจที่ยังอยากทำพงทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็มีพี่ๆให้โอกาสก็เลยเข้ามา
4: ร่วมเลย
13: ครับ
4: พี่แก้มล่ะครับมาร่วมได้ยังไงฮะ
14: ได้รับการชักชวนมาจากพี่โหน่งครับเพราะว่าปกติแล้วเราเล่นกลางคืนด้วยกันอยู่แล้วทีนี้ครับแล้วเขาก็หามือเบสพอดีทีนี้ก็เลยได้เข้ามาร่วมวงครับของผมก็ประมาณนี้ครับ
4: แฮงแมนบ้างมายังไงครับตอนเริ่มต้น
8: ก็อย่างที่รู้กันว่าพี่โตเนี่ยต้องทำอัลบั้มต่อหลังจากที่
4: ออกมาจากซิลิฟู
8: ใช่ไหมครับแล้วณตอนนั้นเนี่ยพี่โตเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของมอเตอร์ไซ
4: ค
8: ์แล้วต้องทำเพลงเพื่อจะโปรโมตมอเตอร์ไซค์ละคราวนี้เนี่ยโปรเจกต์นั้นเนี่ยคือต้องร้องคู่กับพี่ตูนบอดี้สแลมด้วยคราวนี้ก็เลยเร่งด่วนที่จะต้องหาศิลปินเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกนะคร
4: ับ
8: ก็เลยมีการเปิดออดิชั่น
4: คือหมายถึงว่าแฮงแมนตอนนั้นเนี่ยมีพี่โตยืนพื้นอยู่คนเดียว
8: คนเดียวเลยกับไซมอนที่เป็นโปรดิวเซอร์ที่ต้องทำชิ้นงานแต่ว่ายังไม่มีเขาต้องการเป็นรูปของแบรนด์คราวนี้ผมก็เลยเป็นคนแรก
4: ๆ
8: ที่ได้เข้ามาตอนที่เขาออดิชั่น
4: แล้วพี่แสบเหรอครับมาร่วมกับแฮงแมน
6: ก็ตอนนั้นคือผมมาเล่นกลางคืนปกติเนี่ย
4: ครับ
6: นี้ก็เก๋เค้ามีเพื่อนเป็นมือกองก็มาบอกผมนี่แหละเอ้ยพี่ลองไปออดิชั่นมั้ยพี่โตหามือกองอยู่อะไรเงี้ยผมเข้าไปออดิชั่นเสร็จปั๊บพี่โตบอกว่าเดี๋ยวรีบไปไหนมั้ยผมว่าไม่รีบครับเพราะว่าให้รอก่อนผมก็รอแล้วก็เค้าก็เรียกเนี่ยแจ็คเข้ามาม าเล่นพอเล่นเสร็จปั๊บก็เรียกทั้งวงเข้ามาเล่นให้เก๋มาเล่นให้เก๋มาเล่น
4: ครับ
6: แล้วก็ตรงข้ามก็จะเป็นไซมอนเป็นพี่โตแล้วก็วันนั้นบังเอิญมีพี่แบ็คเฮดมาด้วย
4: ครับ
6: ก็นั่งดูอยู่นั่นแหละพอเล่นเสร็จพี่โตเขาก็เดินเข้ามาก็พูดใส่กล้องเลยที่เห็นในคลิปครับบอกน่าจะได้แล้วอะไรเงี้ยมันแต่ความรู้สึกผมตอนที่เล่นอ่ะคือมันเหมือนกับมันโอเคนะทีมเนี้ยแจ็คอะไรพวกเนี้ยกับเก๋คือเล่นด้วยกันครั้งแรกเลย
4: ทำไมใช้ชื่อว่าแฮงแมนพอจะทราบไหมครับ
8: คือมันสอดคล้องกับโปรเจกต์ในคอนเซปต์ของอัลบั้มครับที่คือพี่โตเนี่ยก็นึกไปถึงเกมนะนึกไปถึงเกมที่มันเป็นเกมเติมคำ
4: อ๋ออีกเกมในดิกชันนารี
8: ร
4: เครื่องดิกอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
8: คือมันเป็นเกมเติมคำที่คุณจะมีแค่แดดแดดแดดแดดมาว่าเติมแล้วจะถูกไหมถ้าผิดก็โดนแขวนท
4: ี
8: ละหนึ่งผิดหนึ่งผิดถ้าผิดหมดเลยก็จะเป็นตัวที่โดนแขวนคอตายซึ่งในมุมที่เราคิดกันเนี่ยมันลักษณะมันเหมือนกับว่า มันเป็นอะไรที่ย้อนแย้งดีนะเกมเด็กนะการผิดพลาดเนี่ยมันถึงตายนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำสิ่งต่างๆที่ทำเนี่ยเราต้องทำให้ดีที่สุดแล้วทำให้ดีที่สุดเพราะว่ามีคนกำลังลุ้นให้เราตายอยู่เยอะ
4: ดราม่าสตรีมเนี่ยเอาจริงๆแล้วคือมันเริ่มต้นในการทำงานมาได้ยังไงครับพี่เต๋า
9: ผมเริ่มกับละครับคือเรียนเทคนิคระยองด้วยกันแล้วก็ชอบดนตรีเหมือนกันครับแล้วก็เลยตั้งวงนึงชื่อดราม่าสตรีมครับเพื่อประกวดดนตรีก็ไม่เคยได้รางวัลอะไรครับเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะมีผลงานเอง
4: ครับ
9: แล้วก็เลยทำเดโมไว้แผ่นนึงแล้วก็มายื่นที่ไอ้แกรมมี่ครับแล้วก็ได้คัดเลือกจากเดโม
4: มายื่นครั้งแรกก็คือมายื่นที่แกรมมี่เลย
9: ยื่นหลายค่ายครับแต่ไอ้ค่ายแกรมมี่เราไม่ได้คาดหวังเลยแต่ดันเขาเรียกมาครับแล้วก็ไปออดิชั่นวันนั้นจะเป็นวันออดิชั่นเดย์ของแกรมมี่ครับแล้วก็ได้ไปเล่นในวันนั้นแล้วก็ได้เซ็นสัญญากับมอร์เมสิก
4: ตอนออกอัลบั้มแรกเนี่ยหมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ยทำไมแนวดนตรีถึงออกมาเป็นสไตล์ร็อกแบบนั้นเราคิดอะไรอยู่คอนเซปต์ของดราม่าสตรีมมันแตกต่างจากตอนที่พี่ๆเล่นสมัยเล่นด้วยกันที่กลางคืนอะไรยังไง
7: หลักๆก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการมีคำร้องที่จะเป็นสไตล์ที่เต๋าเขาเขียนมากกว่าแต่ดนตรีมันเปลี่ยนไปเนี่ยตรงเนี้ยคือจะบอกว่ายังไงอะสมัยที่เราเล่นตอนเรียนอยู่อย่างเงี้ยฮะมันก็จะเป็นพวกร็อกรุ่นใหญ่พวกเล็กไฟแน่นอนแล้วก็ซิลลี่ฟู
9: วงเราก็ไม่เคยเล่นกลางคืนกันด้วยครับพอแบบเหมือนผมเรียนจบปุ๊บก็ตั้งคติเลยว่าเดี๋ยวทำเพลงเองอะไรเงี้ยก็ไม่เคยได้ร่วมงานกันในพาร์ทที่ว่าต้องเล่นกลางคืนด้วยครับเพราะว่าพวกนี้เขาไปเรียนต่อกันหมดเลย
4: พอมาเป็นอัลบั้มวิธีการทำงานต่างไหมครับพี่เต๋า
9: เหมือนเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากกว่าครับกับสิ่งที่เราทํากันเองณตอนนั้นพอเรามาอยู่แกรมมี่เราก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆในการบันทึกเสียงแล้วเราก็เก็บประสบการณ์ตรงนั้นมาถึงปัจจุบันเนี้ยครับ
4: อยากรู้ในมุมของนักดนตรีมองนักดนตรีกันจริงๆอ่ะเพลงของ Drama Stream เค้าเด่นยังไงมันเจ๋งยังไงหรือมันมีความหนักหน่วงยังไงบ้าง
8: ตอนนั้นหมั่นไส้มากเลยครับผมทําวงอยู่วงนึงปีเดียวกันชื่อ Transistor เพลงเขาเนี่ยกินเวลาโปรโมทเขาไปหมดเลยเพราะเพลงเขาดีเพลงเขาดีคือฟังแล้วเขาเรียกว่าอะไรดีมีอะไรอยู่ในน
4: ั้
8: นมันมีมนต์สะกดมีอะไรมีมนต์สะกดมีมนต์สะกดอยู่ในเสียงอยู่ในเนื้อเพลงอยู่ในอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเลือกที่จะเล่นจังหวะแบบนี้นะจึ๊งอะไรเงี้ยมันโดดออกมาจากไอ้พวกที่กําลังหนักหน่วงในช่วงนั้นอะไรเงี้ยว
4: ่
8: าแล้วก็รุ่นใหญ่หลายๆคนเนี่ยเค้าชมกันเยอะมาก
4: ซึ่งตอนนั้นกระแสอัลบั้มแรกดีมั้ยครับ
9: รู้ว่าเพลงดังครับแต่คือไม่มีงานเลยมีงานประมาณ2งานมั้ง
4: หมายถึงตอนที่อัลบั้มออกอ่ะนะ
9: ใช่
8: จริงเหรอ
4: ทําไมอ่ะ
9: ใช
4: ่คือทําไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะ
9: เอาง่ายๆคือแบบรู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยคนรู้จักเราอ่ะคือเป็นแบบว่าระยะเวลา10ปีมาแล้วอ่ะตอนนั้นคือก็อยู่วงแอร์บอลแล้วครับคือไม่ได้ทำดราม่าสตรีมแล้วพอเราไปเล่นที่ไหนอ่ะโหผมจำพี่ได้เพลงด้วยความคิดถึงเนี่ยเราจะเจอคนที่เขามาพูดแบบนี้เยอะมากเลยแต่คืนณตอนที่เป็นดราม่าสตรีมเราไม่รู้สึกเลยว่าเราประสบความสำเร็จหรือว่าเพลงมันดังมากขนาดนั้นเราไม่รู้สึกเลย
4: หรอ
9: ใช่
4: คือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโซเชียลมีเดียมันยังไม่ได้มีถ
9: ู
4: กไหมฉะนั้นเนี่ยคือเวลาศิลปินออกอัลบั้มถ้าตามความเข้าใจผมก็คือจะต้องไปเดินสายคลื่นวิทยุ
6: ใช่ใช่ใช่
4: รายการทีวี
6: ใช่ครับ
4: หรือไปตามสกูทัวร์
6: อ
4: ะไรต่างๆดราม่าสตรีมไม่มีครับ
7: ก็มีช่วงนั้นรู้สึกว่าจะพ่วงไปกับฟาเรนไฮ
4: ต
7: ์แล้วก็ไอแซ
4: ค
7: แต่ไม่เยอะอะครับก็จำได้ก็น่าจะประมาณนั้น 2-3 งานไม่เยอะ
4: เคยถามพี่ๆที่ค่ายไหมครับทำไมผมไม่มีงานจ้างหรืออะไรเง
9: ี้
4: ย
9: ก็ถามครับแล้วเค้าก็บอกว่าไม่ได้ทําให้ต่อด้วยครับก็คือแบบหมดสัญญาไปด้วยอะไรเงี้ยคือตอนนั้นรู้สึกแบบแล้วน่าจะเป็นวงที่เค้าไม่ได้เป็นวงที่ประสบความสําเร็จในค่ายแกรมมี่ ไม่ได้ทําเงินให้เค้าอะไรเงี้ยอ
10: ยากให้พี่ชื่นใจผมเป็นคนนึงที่ซื้ออัลบั้มพี่นะครับผมฟังจริง
4: เห็นมั้ย
12: เฮ้ยเราก็เล่นเพลงเราก็เล่นเพลงน
4: ี้นะผมก็ซื้อผมจำได้เพราะว่ามันเป็นอัลบั้มรวมกันมีดราม่าสติมเป็นแวมไพร์หรือปลาเทืองอะไรสักอย่าง
9: นั่นแหละนั่นแหละ
15: รวมทุกค่าย
4: รวมทุกค่ายเราเล่นเราเล่นจริงจริงแสดงว่าพี่แซมชอบ
10: ชอบครับชอบมาก
4: ชอบอะไรในความเป็นดราม่าสตรีม
10: คือตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กที่กำลังแบบเริ่มเล่นดนตรีแบบจริงจังมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ผมก็พยายามดูวงที่เล้นเสียงเราไปถึงแล้วก็เขาเป็นตัวอย่างที่ดีให้เราได้อะไรเงี้ยครับก็จะมีซิลิฟูด้วยมีโซนพวกพี่หินเหล็กไฟแล้วก็มีวงพี่เต่านะครับวงดราม่าสตรีมด้วยครับ
4: ที่แบบร้องเรนจ์สูงสูงหน่อย
10: ใช่แล้วคือรู้สึกแบบสะใจด้วยชอบเนื้อเพลงพี่เขาด้วย
4: กลับมาที่สองคนหน้าหนึ่งอัลบั้มงานน้อย
9: ครับ
4: แล้วไม่ถูกต่อสัญญา
9: ครับ
4: เฟลไหมครับ
9: เฟลครับเพราะว่าช่วงที่ไม่ถูกต่อสัญญาคือให้เราทำงานแบบนี้อยู่สองปีครับแทนที่จะบอกเลยว่าเฮ้ยพวกมึงไม่ได้ไปต่อแล้วอะไรเงี้ยคือมันทำงานฟรีๆเลยอ่ะสองปี
4: ทำงานฟรีๆหมายถึงยังไงฮะ
9: คือให้แต่งเพลงครับแล้วก็ เราก็ส่ง
4: เหมือนกับว่ากำลังทำให้ทำงานเพื่อที่จะเตรียมตัวสู่อัลบั้มใหม
9: ่อัลบั้มสองใช่ครับแต่คือข้อดีอย่างก็คือเรามีเพลงเยอะพอผมไปเจอกับพี่หลังให้โอกาสไปทำกับแอร์บอนก็เลยได้เพลงชุดสองของดราม่านี่แหละไปออกกับแอร์บอน
4: แต่แสดงว่าอย่างน้อยก็ยังดีที่ได้ไปทำต่อถูกไหม
9: ใช่ครับ
4: แต่มันเป็นสองปีนั้นเนี่ยเป็นสองปีที่หนักหน่วงโหดร้าย
9: โหดร้ายกับเราเหมือนกันครับเพราะว่าเราจบปวสนะครับแล้วก็ที่ระยองเนี่ยมันต้องการคนที่จบสายช่างแบบเราแต่เราบอกแม่ว่ารอหนูก่อนนะเดี๋ยวหนูขอทำในสิ่งที่บอกแม่อยู่อย่างนี้ตลอดเลยครับก็เลยแบบ
4: เฟลผมขอกลับมาแฮงแมนบ้างแฮงแมนพอออกอัลบั้มแรกกระแสเป็นไงครับ
12: ดีครับชีวิตเปลี่ยนไปเลยครับลงหนังสือพิมพ์พ่อมาให้ดูว่าให้ลูกดังแล้วอะไรเงี้ยครับ
4: ผมถามในมุมแฟนเพลงและถามตรงๆได้ไหมครับ
12: ครับ
4: ถ้าฟังเพลงของแฮงแมนในอัลบั้มแรกนะความแตกต่างของเพลงแฮงแมนอ่ะกับซิลิฟูสตอนนั้นอ่ะมันต่างกันไหม
10: ต่างเยอะเลยในพาร์ทดนตรีเนี่ยมันต่างชัดเจน 100% อยู่แล้วครับแล้วก็ด้านเนื้อเพลงผมรู้สึกว่ามันมีความลึกขึ้นของเนื้อเพลงมันใช้คำว่าดาร์กขึ้นก็ได้ครับ
4: เหมือนมีมุมดาร์ก
10: ใช่ครับมันเหมือนเป็นตัวแทนของคนที่ผิดหวังจากคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับ
9: ผมว่าพาร์ทดนตรีมันมีความดาร์กเนื้อก็เข้มข้นความลึกของการเขียนเนื้อของพี่โตน่าจะเข้มข้นกว่าลิลิฟูนะครับแล้วก็มีความดาร์กของดนตรีขึ้น
4: อย่างดราม่าสตรีมเนี่ยเพลงดีกระแสมา
12: ครับ
4: ดนตรีดี
12: ครับ
4: แต่งานจ้างไม่มีเลยกลายเป็นอาจจะเป็นที่มาของการที่ไม่ได้ไปต่อณตอนนั้นในอัลบั้มที่2แฮงแมนล่ะครับเกิดอะไรขึ้น
8: มีหลายปัจจัยเกิดขึ้นครับก็คือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างอัลบั้มเต็มไปสู่ซิงเกิลแล้วก็โปรดิวเซอร์ไซมอนเนี่ยไปอังกฤษเพราะว่าเวลาเราออกชุดแรกเนี่ยตอนปี50เนี่ยเราทัวร์ไปอีกประมาณ 4-5 ปีวงมีงานแต่โปรดิวเซอร์ไม่มีงานโปรดิวเซอร์ก็ต้องทำงานซึ่งตอนนั้นไซมอนก็บินไปทำงานที่อังกฤษแล้วไม่ได้กลับมาในช่วงที่เราจะต้องทำอัลบั้มสองนี่ก็ส่วนหนึ่งที่เราไม่มีคนที่จะคอยช่วยเราในการแบบวางกรอบวางดิเรกชันอะไร
4: ดีไซน์อัลบั้มใหม่ๆขึ้นมา
8: โดยเฉพาะการดีไซน์เรื่องร้องหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
4: ค
8: ือไซมอนนี่เป็นคนสำคัญปัจจัยที่สองคือพอทำเป็นซิงเกิลเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีความคาดหวังกับสิ่งที่จะออกมามันไม่มีการไล่ร้อยเรียงอารมณ์มันไม่มีการเหมือนทำอัลบั้มเต็
4: ม
8: อัลบั้มเต็มมีตัวโปรโมทก็จริงแต่มันอันจะมีนวดมามันจะมีดาร์กมีอยากจะนำเสนอมีเพลงนี้ที่อยากจะโชว์สิ่งใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยพอไปทำเป็นซิงเกิลปุ๊บทุกคนในค่ายต้องโดนต้องแมสต้องดีต้องฮิตต้องอะไรก็ตามมันทำให้คนเขียนเพลงก็ยิ่งกดดันยิ่งเครียด
4: ซึ่งตอนนั้นก็คือพี่โต
8: ซึ่งพี่โตแล้วก็พอทำโดยที่ไม่มีโปรดิวเซอร์ที่คอยทำไปด้วยเนี่ยมันเหมือนกับอ่ะทำไปค่ายว่าไงคนนั้นก็อย่างนี้คนนี้ก็อย่างมันเหมือนกับว่ามันไม่มีความ
4: ไม่มีคนฟัน
8: ไม่มีคนฟันธงไม่มีสิ่งที่จะเหมือนกับว่าเรา มั่นใจอย่างยิ่งที่จะเสิร์ฟของใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยกลายเป็นถึงอ่ะเขาให้ส่งก็ต้องส่งเขาให้ทำก็ต้องทำก็เลยมีซิงเกิลออกมาอีกแค่2 เพลง
4: ใช่
8: มีโปรเจกต์เพลงเพลงหนึ่งคือบุญคุณปูดำแล้วก็อีกเพลงหนึ่งคือนิดนิดจริงๆเรามีเดโมของอัลบั้ม2อยู่ประมาณ8-9เพลงแต่ว่าเพลงนี้เนื้อมาก่อนพอเนื้อมาก่อนอ่ะงั้นเอาเพลงนี้ก็ได้เพราะมีเนื้อมาก่อน
4: ครับ
8: อีกเพลงที่เหลือเนี่ยก็เขาก็กำลังเขียนแหละแต่ว่าพี่โตก็เริ่มที่จะไม่ไหวละเพราะตอนนั้นพี่โตก็รู้สึกว่าจะต้องมีลูกน้อยแล้วก็กับการที่ความคิดเริ่มไปทางศาสนา
4: ครับ
8: อย่างมากขึ้นเคร่งมากขึ้น
4: ครับ
8: ฟีลเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรเงี้ยเขายังบอกกับพี่แสบอยู่นะว่าเฮ้ยเนื้อเพลงพี่มันเปลี่ยนไปแล้ว
6: ใช่ใช่
4: ทำไมถึงมีความคิดแบบพี่โตไม่อยู่แต่เฮ้ยเราเดินหน้ากันต่อไหมพี่แสบพี่แจ็คพี่เก๋พี่เกียอะไรเงี้ยแบบ
8: คือผมก็ยอมรับแบบตรงๆนะว่าไม่มีใครแทนพี่โตได้เพราะพี่โตคุมหลายสิ่งมากในโปรดักชันตัวเนี้ยเมโลดี้เนื้อร้องสีโทนทุกอย่างคือผมเนี่ยแทบจะเขาเรียกว่าอะไรนะเล่นหรือบรรเลงหรืออัดอะไรก็ตามเนี่ยคือเราต้องทำงานคู่กันตลอด
4: ครับ
8: พี่โตชอบไหมชอบแนวนี้ไหมชอบสไตล์นี้ไหมชอบอะไรอย่างนี้ไหม
4: แสดงว่าพี่เขาจะเป็นเหมือนกันคล้ายๆเป็นคนจัด
6: ใช
8: ่ใช่เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำต่อเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะทำให้แฟนๆรู้สึกยอมรับรู้สึกคุ้นเคยรู้สึกว่าโอ้โหมันดียิ่งขึ้นพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันรู้สึกว่าเอ้ยงั้นเราต้องแยกย้ายกันไปทำอะไรก็ตามที่เราต้องทำ
6: เพราะมันก็เอาตรงๆก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็เป็นวงของพี่โตเขาอะ
4: เพราะว่ามันเริ่มจากเขาเริ่มจากเขาแต่ดราม่าสตรีมอะพอเขาอัลบั้มเดียวแล้วก็เขาออกจากแกรมมี่ใช่ไหมครับ
6: ครับ
4: แล้วก็ไปเดินทางต่อกับแอร์บอนเขายังเดินทางต่อนะแต่แฮงแมนอะหยุดเลยไปต่อไม่ไปต่อกันเลยแยกย้ายอย่างเงี้ยหรอมีความคิดกันไหมว่าแบบเอ้ยสักวันจะกลับมาอะไรเงี้ยพี่เก๋
8: มันก็มีที่กลับมาก็คือเพลงที่เอาแซมมาร้องนี่แหละ
6: ใช่คร
4: ับทำไมอยู่ๆถึงอยากกลับมาครับ
6: ด้วยความคิดถึงครับ
4: นี่เดี๋ยวเพลงเขา
6: ได้ได้เอามาใช้กับ
4: ผ
6: มเอามาใช้
4: ได ้คนบันเทิง
6: มารู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราไม่เล่นเป็น10ปีมานะหลังจากแยกกันไปตอนนั้นนะครับก็ชวนเก๋ชวนอะไรก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้กลับมาเล่นด้วยซ้ำแล้วก็เลยได้กลับมาเล่นด้วยกัน1โชว์ก่อนเดี๋ยวต้องเล่าก่อนที่หายไปเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีหน้าที่การงานที่เปลี่ยนไปเวลามันไม่ได้ไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยโอเคไอ้เรื่องแฮงแมนจบเนี่ยมันก็จบไปแล้วแหละคือผมก็ไม่คิดหรอกว่าจะได้กลับมาเป็นแฮงแมนอีกซึ่งนี่แหละครับพอมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บไปเล่นโชว์นั้นจบด้วยความประทับใจด้วยความที่มันรู้สึกแบบมันเล่นได้นี่เราเล่นได้อยู่เรายังเป็นแฮงแมนอยู่แล้วแซมก็เจอกันวันแรกวันนั้นผมไม่เคยเจอแซมเลยแล้วพอเขาร้องตอนซาวด์เช็คเราใจฟูมากเลยเพราะเราไม่คิดว่าเฮ้ยเขาจะร้องถึงว่ะเอ้ยได้เว้ยเดี๋ยวคนนี้ได้เว้ยอะไรเงี้ยแล้วพอหลังจากจบโชว์นั้นปุ๊บไฟมันก
4: ็ลุกโชน
6: ติดขึ้นมาอีกครั้งนึงก็คุยกันประกอบกับไซมอนเขาสะดวกที่จะทำพอดีก็เลยได้ซิงเกิลชื่อถ้าเธอยังรอมา
4: เห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่เลิกไปแล้วอ่ะพี่เก๋ถึงกับแบบขายกีตาร์ไปเลยเหรออ
8: ๋อใช่ใช่
4: คือไม่กล้าเล่นดนตรีแล้วอย่างเงี้ยเหรอหรือยังไงฮะหรือตอนนั้นมันยังไงฮะ
8: เราไม่รู้อะไรหรอกเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่มีตอนที่เราออกอัลบั้มอ่ะมันไม่มีโซเชียลมีเดีย
6: ใช่
8: เมื่อจบก็คือจบผมก็ไปทำงานอย่างอื่นไปเลยแล้วไอ้พวกกีตาร์เนี่ยคือมันจะมี FC ที่แบบว่าพี่ขายไหมพี่ผมอยากสะสมผมอยากได้ตัวนี้
11: ตัวเป่า
8: อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามีคนเสนอมาแล้วก็ขึ้นราคาได้เหมือนกันล้อเล่นล้อเล่นก็คือเขาอยากเก็บไว้แล้วก็เอาไปขายไป
4: คือเพราะคิดว่าไม่น่าจะได้กลับมาแล้ว
8: ไม่น่าจะได้กลับ
6: ใช่ไม่มีใครคิดผมก็ไม่ได้คิดผมก็เล่นดนตรีกลางคืนปกติแล้วก็นั่นแหละก็เล่นดนตรีเล่นอีเวนต์เล่นอะไรมาพักหลังก็เฟดก็ไปทำงานอย่างอื่น
4: วันที่คุยกันนะครับว่าจะกลับมามันคุยกันยังไงถามพี่แจ็คได้ไหมคุยกันยังไงพี่แจ็คว่าแบบเฮลโลเรากลับมากันเถอะเหรอ
15: ก็คือวันนั้นรู้สึกจะเป็นงานเป็นทีบิวใช่ไหมพี่ที่ร้านของเพื่อนผมสักคนนึงแล้วก็อยู่ๆก็คือเขาจะตอนแรกเขาให้ผมไปแจมคนเดียวผมว่าโอเคแล้วก็อยู่ๆเอ้ยผมก็คิดว่าลองชวนพี่ๆเขาดูไหมว่าพี่ๆลองมาแจมกันดูไหม
6: ใช่
15: ผมก็เลยชวนพี่เก๋ว่างไหมพี่วันนี้
4: คนจุดนะเนี่ย
15: ใช่ครับแล้วก็พี่เก๋ก็บอกเฮ้ย เนี่ยพี่เดี๋ยวพี่จะชวนแซมมาด้วยลองมาลองร้องแจมเลยเน
4: ี่
15: ยครับก็คือวันครั้งแรกที่ไม่ได้เล่นดนตรีด้วยกันเลย
16: ไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรเลย
15: ใช่ครับ
16: มัน
4: ก็คือสดสดเลย
15: สดหน้าเวที
16: ทำบ้านกันนั้น
15: ใช่ครับ
16: ทำบ้านกันมาแล้วก็มันลุยกันเลย
4: แล้วพอหลังจากวันนั้น
15: หลังจากวันนั้นเสร็จก็คือไซมอนก็มาครับวันนั้นแฮปปี้ทุกคนก็แฮปปี้หมดแล้วก็เลยเริ่มเฮ้ยมันไปต่อได้คนดูคือคนชอบมาก
16: คือมันมาจากแฟนเพลงด้วย
15: ใช่ครับหน้าเวทีเต็มแล้วร้องเพลงได้หมด
16: โอ้มากันแบบแน่นครับแล้วเป็นตัวจริงเลยคืออยากดูมาก
15: เราก็ไม่คิดว่า10ปีกลับมาคนจะร้องเพลงได้อยู่คน
16: มาเฮมา
15: ใช่ครับหน้าเวทีคือร้อง
16: ก็ดีใจเราก็ดีใจ
4: ทําไมถึงคนนี้แล้วเฮ้ยใช่ว่ะโอเคว่ะเดินต่อว่ะ
8: ผมสั้นๆแล้วกันนะก็คือในเรื่องของการร้องในเรื่องของการเพอร์ฟอร์มหรืออะไรก็ตามมันเหมือนกับเขากําลังสดพอดีนะครับแล้วก็เขาภูมิใจในจุดที่เขายืนที่เขามีโอกาสนี
4: ้
8: แล้วพอเขาทำออกไปโปรดิวเซอร์ก็ยิ่งผลักดันยิ่งส่งเสริมอย่างเพลงนี้เขาก็มีโอกาสได้เขียนเมโลดี้ของเขาด้วยมันก็เลยเหมือนกับว่าอ่ะงั้นทำให้เป็นตัวเองเป็นแบบใหม่เป็นของตัวเองเป็นอะไรไปเลยพอเขาทำสิ่งเหล่านี้ได้ผมก็รู้สึกว่าโอเคงั้นตำแหน่งนี้คุณก็สามารถที่จะอยู่ได้สามารถจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดี
4: ทำไมถึงได้ชวนพี่นิ้งหน่งมาด้วย
8: คือผมเล่นกับหน่งมาก่อนเป็นโคเวอร์ผมชอบเล่นทริบิวพวกวงต่างๆที่แบบดังๆนะเมทัลลิก้าคอนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเจอกันตอนงานคอน
16: ใช่ครับ
8: แล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้โหคนนี้เก็บเนี้ยบมากเลยเก่งทุกอย่างแต่ตลกนะกวนโอ้ยกวนมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก
16: ล้องไหน
8: ฮะ
15: เก็บคิ้วครับเก็บคิ้วด้วย
8: ก็เลยรู้สึกว่าเอามาเป็นสีสันนึงในเวลาเราโชว์น่าจะสนุกเพราะว่ามันจะขรึมกันไปหมดมันจะจริงจังกันไปหมดเอาไว้ตัวนี้มาเบรกหน่อยแล้ววันที่เราออดิชั่นเนี่ยมันเหมือนกับแจ็คเขาก็ทำเป็นเหมือนกับให้คนเนี่ยได้มีโอกาสได้โหวตว่าคนไหนดีเราเลือกมา10คนมี10มือเบสซึ่งแต่ละคนก็เก่งๆแล้วก็มีด้อมของตัวเองทั้งนั้นน่ะอันคนนี้เขาเยอะสุดก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นก็นะครับ
16: ทั้งเป็นเอกฉันท์เป็นเอกฉันท
4: ์ไปที่ดราม่าครับดราม่าสตรีมครับอันเนี้ยเขาหายไปแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนดราม่าสตรีมเนี่ยก็ถ้าใครไม่ได้ตามจริงๆจังๆก็อาจจะรู้สึกว่ามันหายไปจริงๆ
15: ครับ
4: แต่ที่พี่เต๋าบอกเราก็คือว่าระยะเวลาที่หายไปไม่เคยหาย
15: ครับ
4: ทำเพลงมาตลอด
15: ใช่
4: จากแอร์บอนนี่คือตอนนั้นก็ออกอีกหนึ่งอัลบั้มปะ
15: ครับเป็นมินิอัลบั้ม6เพลงครับ
4: ฟีดแบ็กเป็นไงครับตอนนั้น
15: ดีครับแต่คนก็ไม่รู้จักศิลปินอีกเหมือนกันเพลงคำตอบสุดท้ายตอนนั้นคือคนเริ่มนับยอดวิวแล้วมันเป็น20ล้านวิวเลยเราก็โอ้โห
4: แต่ว่าหมายถึงเพลงก็ทำงานอยู
15: ่ทำงานครับแล้วก็พี่หลังก็พาไปเล่นแคมปัสไปหาเล่นตามผับไปขอเขาเล่นอะไรเงี้ยครับพี่หลังขับรถเป็นเอนจิเนียร์ให
4: ้
15: ครับ
4: แล้วทำไมไม่ได้มีอัลบั้มต่อมาครับในนามแอร์บอล
15: เราทำเป็นซิงเกิลแล้วครับตอนนั้นพอมันมียุคที่เขาทำซิงเกิลกันเราก็เลยทำกันเองโดยการปล่อยเป็นซิงเกิลแต่ตอนนี้ไม่มีพี่หลังละตอนนั้นคือจะได้ทัวร์กับล็อกไรเดอร์ด้วยแต่พอมันจุดอิ่มตัวของล็อกไรเดอร์ในการทัวร์ด้วยกันกับซิลลี่ฟูลครับมันหมดเราก็เลยแอร์บอลก็เลยมาทำกันเองก็ปล่อยมาเป็นซิงเกิลเจ็บที่ยังรักอีกครับ
4: ครับ
15: ก็ตอนนี้ก็ร้อยล้านฟอร์วิว
4: นี่ไง
15: แต่ก็คนไม่รู้จักอีก
16: ร้อยล้านเลยนะ
15: งานก็ไม่ค่อยเยอะก็ไม่รู้จะทำไงครับก็ทำเพลงมันต่อไปแบบ
16: สู้ๆต่อ
4: และยังทำเพลงต่อมาเรื่อยๆ
15: ใช่ครับ
4: แต่นั่นหมายถึงว่านะวันนี้เนี่ยก็คือจากแอร์บอลก็คือตอนที่ทำเป็นซิงเกิลมาเรื่อยๆตอนนี้ก็กลับมาในความเป็นดราม่าสตรีม
15: ใช่ครับ
4: อีกครั้งนึง
15: ครับ
4: ผมถามหน่อยอะไรที่ทำให้ยังแบบเดินต่อไม่สนเว้ยไม่มีงานไม่เป็นไรก็ทำเพลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันคือเหตุผลอะไรพี่เต๋าม
15: ันชอบครับมันเราบอกไม่ถูกเลยอ่ะคือทุกวันนี้ไม่มีงานประจำด้วยนะครับอะไรเงี้ยแล้วก็มีครอบครัวมีลูกมีเมียด้วย
4: ครับ
15: แต่คือแบบเหมือนเรามีความสุขในการที่เราได้ทำงานตรงเนี้ยมันมีความสุขมากๆแล้วเราได้ทำกับเพื่อนที่เรารักอะไรเงี้ยครับ
4: ครับ
15: แล้วมันเราคิดว่าเดี๋ยวมันต้องดีสักวันนึงผมจะปลอบใจกับเพื่อนเออหน้าเดี๋ยวมันต้องดีสักวันวะ
16: เนี่ยเดี๋ยวหลังเทปนี้ออกไปเดี๋ยวมีงานแล้วเดี๋ยวโอ้
4: พี่ละล่ะทำไมถึงยัง
16: มีงานแล้ว
4: แบบถึงยังมุ่งมั่นก
17: ับดราม่าซีมแล้วยังคงทำงานต่อมาเรื่อยๆ
7: ผมว่าเชื่อว่าทุกๆคนนะที่เล่นดนตรีครับถ้าเราเล่นมันแล้วแล้วเรารู้สึกมันมีความสุขกับการเล่นดนตรีเนี่ยต่อให้วางไปนานแค่ไหนยังไงมันก็อยากจะกลับมาทำอยู่ดีพอได้ทำจุดประกายกลับมาทำกระเต๋าอีกรอบนึงเนี่ยคราวนี้ยาวเลยผมมุ่งมั่นเลยฮะก็คงไม่หยุดนะฮะถ้าหยุดก็คงแบบเอาแบบเดินไม่ไหวแล้วหรือว่าแก่หรือว่าตายกันไปข้างนึงฮะแต่ไม่หยุดละก็คือทำต่อครับ
17: อยากรู้พี่แก้มพี่หน่งเอาจริงๆพี่2คนนี่ฝีมือก็ไปตรงอื่นได้นะอันนี้ขออนุญาตพูดกันแบบตรงไปตรงมานะอะไรที่ทำให้ยังอยู่กับดราม่าซีนครับ
13: ผมอ่ะกลับไปอยู่บ้านแล้วทีนี้คือว่าใจอ่ะคนมันเคยแบบว่าเราชอบทำเพลงชอบสร้างผลงานอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยเนี่ยอยู่กับพี่เขาดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เราปอบกันมาตลอดอะในช่วงระยะเวลาในการทำงานอะไรเงี้ยเฮ้ยเพลงนี้มาแน่
7: เดี๋ยวเรารวยเดี๋ยวเรารวย
13: เรารวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในการทำงานก็จะมีแบบว่าโมเมนต์แบบเนี้ยที่ผมชอบอะไรเงี้ย
9: ปลอบใจกันอยู่ตลอด
13: แล้วก็แบบเวลาทำงานเราก็จะมีกำลังใจในการทำงาน
17: พี่แก้มเหรอครับ
14: ถ้าในมุมผมคงจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์มั้งครับความรู้สึกของการที่เราได้ทำงานกับพี่ๆที่นอกพี่ๆที่หมายถึงนอกเหนือจากการร่วมงานเนาะอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันอุ่นใจอะพี่มันรู้สึกอุ่นใจแล้วก็สบายใจที่สำคัญคือมันเป็นตัวเองเขาสามารถให้เราแบบเป็นตัวเองได้ไม่ว่าจะการเล็กคอร์ดหรือว่าการแสดงสดอะไรเงี้ยครับของผมก็ประมาณนั้นครับ
17: ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือก็ต้องบอกว่าคืออ่ะอย่างพี่ๆแฮงแมนเนี่ยนะวันนี้ก็เมื่อกี้เราก็บอกกันเต็มตัวว่าคัมแบ็คอย่างเป็นทางการนะครับส่วนดราม่าซีมเอาจริงๆเหมือนจะหายไปแต่จริงๆไม่ได้ไปไหนเลย
9: ใช่
17: แต่ถ้าจะให้พูดในฐานะคนฟังเพลงที่ไม่ใช่นักดนตรีแล้วคุณอาจจะเพิ่งรู้ว่าพี่ๆเขายังเล่นอยู่ก็คือดราม่าซีมก็คัมแบ็คกลับมาแล้วเหมือนกัน
9: ครับ
17: นะครับแล้วก็พร้อมที่จะเจอกับแฟนๆนะครับผมไม่เคยพูดแบบนี้ใน EP ไหนมาก่อนแต่ผมอยากจะบอกว่าเชื่อผมเถอะดราม่าซิมคือวงที่ถ้าเล่นสดแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนจริงๆนะครับการกลับมาวันนี้ของแฮงแมนมีเป้าไหมครับว่าเป้าหมายมันคืออะไรกับการกลับมาของพวกเราในครั้งนี
8: ้แค่ผมคนเดียวเนี่ยก็คือเรารู้สึกว่าแฟนๆใหม่ๆเยอะมากผมเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งคนที่รู้สึกว่าอยากจะขอบคุณแฟนๆของแฮงแมนขอบคุณตัวแฮงแมนด้วยที่ทำให้ผมเป็นคนเนี้ยเป็นคนอย่างทุกวันเนี้ยเพราะว่าถ้าไม่มีหรือไม่ได้ร่วมงานกับแฮงแมนเนี่ยไม่มีใครรู้จักผมทุกวันนี้กลายเป็นว่าผมได้ใช้คำว่าแฮงแมนเนี่ยในการทำอะไรอีกมากมายนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เรากลับมาเนี่ยมันยังมีอะไรที่เรายังทำอะไรด้วยกันได้อีกเยอะ
17: ดราม่าล่ะครับเป้าหมายของการยังคงเล่นยังคงทำเพลงยังเดินหน้าต่อเป้าคืออ
9: ยากทำเพลงฮิตอีกครับอยากคือผมจะบอกกันละว่าเฮ้ยถ้าเราทําเพลงแล้วมันดังขึ้นมาสักเพลงเนี่ยเพลงเนี่ยมันจะพาเราไปเล่นจะพาเราไปเจอคนก็หวังไว้แบบนั้นครับ
17: ผมเชื่อว่ามันจะเป็นแบบนั้นครับนะครับขอบพระคุณทั้งดราม่าซีมขอบพระคุณแฮงแมนมากๆครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับ
18: สุดท้ายแล้วเรื่องราวของดราม่าสตรีมและแฮงแมนอาจไม่ได้จบลงด้วยคำว่าดังที่สุดหรือว่าอยู่ยาวที่สุดครับแต่มันจบลงด้วยคำว่าคุณภาพครับซึ่งพี่ๆทั้งสองวงก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าพวกเขาเนี่ยคือของจริงครับซึ่งในพ.ศ.นี้ทั้งดราม่าสตรีมและแฮงแมนก็ได้กลับมารวมวงกันอีกครั้งพร้อมกับสมาชิกใหม่ซึ่งรับประกันว่าคุณภาพยังจัดจ้านเหมือนเดิมแน่นอนคุณเข้าไปดูได้นะครับที่นักผจญเพลงรีเพลย์ครับในตอนที่มีชื่อว่า Drama Stream X Hangman The Lost Rock Song ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th แล้วเจอกันใหม่ EP หน้ากับผมเออนุรักษ์ครับสวัสดีครับ
17: สวัสดีครับต้อนรับสู่นักผจญเพลงพอดแคสต์นะครับกับผมเออนุรักษ์ครับ EP นี้ผมชวนทุกคนไปร่วมผจญเส้นทางสายดนตรีที่มากกว่า60ปีครับของอัจฉริยะทางดนตรีพอลแมคคาร์ทนีย์ครับชายผู้เป็นกระดูกสันหลังแห่งเดอะบีเทิลส์ซึ่งจะพาย้อนไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นครับจนไปถึงวันที่ขึ้นเป็นศิลปินต้นแบบของวงการดนตรีทั่วโลกรวมไปถึงการเปิดปมขัดแย้งของ2เพื่อนรักอย่างจอห์นเลนนอนแล้วก็แมคคาร์ทนีย์ครับว่าสาเหตุที่ทำให้เดอะบีเทิลส์มาถึงจุดแตกหักนั้นเป็นเพราะใครไปหาคำตอบพร้อมกันครับว่าระหว่างอัจฉริยะทางด้านดนตรีอันดับต้นๆของโลกกับจอมเผด็จการแห่งวง4เต่าทองแมคคาร์ทนีย์เขาคือใครกันแน่ไปฟังพร้อมกันครับ
19: ถ้าเกิดใครได้ติดตามนักประจนเพลงรีเพลย์จะรู้ว่าเราเนี่ยเคยได้นำเสนอเรื่องราวของ The Beatles ไปแล้วนะครับก็คือเป็นวงสี่เต่าทองที่ผมเชื่อว่าครองโลกในยุคหนึ่งเลยทีเดียวครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกเรื่องราวของหนึ่งในสมาชิกของสี่เต่าทองครับที่ต้องใช้คำว่าเป็นกระดูกสันหลังของ The Beatles เลยก็ว่าได้ครับแล้วยังเป็นบุรุษที่ได้รับการบันทึกใน Guinness Book ครับว่าเป็นนักแต่งเพลงที่โด่งดังและประสบความสำเร็จที่สุดในโลกนะครับวันนี้เราจะชวนทุกคนไปฟังเรื่องราวที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ของพอลแมคคาร์นีย์ครับกับสมาชิกหนึ่งใน The Beatles นั่นเองครับซึ่งแขกรับเชิญวันนี้เนี่ยมีทั้งแฟนเพลงมีทั้งผมใช้ว่าแฟนคลับมีทั้งเรียลแฟนตัวยงและมีทั้งกูรูนะสมาชิกของเราครับท่านแรกครับวันนี้ครับพี่เจเจตมนครับท่านต่อมาครับอันนี้เห็นบอกว่ามีทุกอัลบั้มของพอลแมคคาร์นีย์เลยนะครับพี่บันสุวรรณโนชินและท่านต่อมาครับพี่ฟอนสมชัย
20: สวัสดีครับสวัสดีครับ
19: และอีกท่านหนึ่งนะครับเคยมาเล่าเรื่องราวหลายต่อหลายครั้งให้เราฟังครับวันนี้มาอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่านี่คือเรียลแฟนแล้วก็เป็นคนที่รู้ลึกกับเรื่องของพอลแมคคาร์นีย์ครับคุณหมอกองทุนสวัสดีครับคุณหมอครับ
21: สวัสดีครับ
19: สวัสดีครับผมอยากถามแต่ละท่านรู้จักชอบอะไรในตัวแมคคาร์นีย์มากน้อยขนาดไหน
22: พูดถึงพอก็ต้องพูดถึงบีเทิลส
19: ์ครับ
22: พูดถึงบีเทิลส์ก็ต้องมีพอด้วยในความเป็นพอก็พี่ก็ได้เขาเรียกได้ energy จากเขามาคือเขาเป็นคนบ้างานแล้วก็เป็นคนมีไอเดียตลอดเวลาคือนอนไปชอบฝันอะไรก็เป็นเพลงตลอดเราก็รู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นกัน
19: ฝ
22: ันทีไรก็จะคิดเป็นเรื่องเพลงไปหมดเลย
19: พี่ฟอร์ดล่ะสำหรับพอแมคคาร์นีย์รู้จักมากน้อยขนาดไหนและชื่นชอบเขาจากอะไร
20: ก็คือได้มีโอกาสแบบเข้าไปชม เรื่องราวเกี่ยวกับเขาบ้างเป็นระยะนะครับแต่ก็ไม่ได้เจาะลึกอะไรมากแล้วก็คือจริงๆแล้วตัวของพอลแมคคาร์นีย์เนี่ยก็เป็นตัวแทนของความสดใสของความที่มีพลังงานตลอดเวลาแล้วก็อย่างที่บอกว่าขนาดหลับยังเอาดนตรีไปฝันข
19: ึ้
20: นมาแล้วเท่าที่ผมเคยได้ยินมาแม้แต่เพลง Yesterday ครับเมโลดี้ก็คือมาจากความฝันเหมือนกันก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นเพลงลั่นโลกเป็นเพลงป๊อปที่ดีที่สุดในโลก
19: แต่ Yesterday เป็นเพลงที่ดังมากนะ
23: คือถ้าเสิร์ช YouTube แบบ Search The Beatles เนี่ยก็จะเว้นวรรคแล้วก็จะมี Yesterday ต่ออันดับแรกคร
20: ับ แล้วก็แสดงว่าเขาเป็นอัจฉริยะจริงๆในเรื่องของดนตรีในเรื่องของเพลงมันมีวนอยู่ในหัวตลอดเขาเรียกหมกมุ่นนะครับเอาง่ายๆก็คือขนาดฝันยังไม่เว้นเลย
19: พี่เจล่ะครับกับพอลแมคคาร์นีย
23: ์ผมเกิด1976นะครับก็อาจจะไม่ทันในยุคต้น
19: ๆแล้ว
23: ผมฟัง The Beatles ก็จะฟังเป็นเพลย์ลิสต์แล้วก็ชัฟเฟิลไป The Beatles ก็จะรับรู้เพราะมันเป็นเพลงที่ถูกเปิดอยู่รอบตัวแล้วก็อยู่ในชีวิตเราตลอดแล้วก็แต่ผมไม่เคยรู้เลยว่าเพลงไหนจอห์นแต่งเพลงไหนพอแต่งเพลงไหนจอร์จแต่งนั้นผมไม่รู้แต่เมื่อได้มารู้ทีหลังนะครับคือแบบเฮ้ยเพลงที่เราชอบอะคือแบบพอแต่ง เป็นส่วนใหญ่อะเพลงหลายๆเพลงที่ผมชอบใน The Beatles
19: แสดงว่าจริงๆแล้วใน The Beatles ถ้าเอาแบบนักแต่งเพลงของ The Beatles จริงๆจะเป็นพอกับจอห์น
22: ใช่ครับคือเขาจะใช้คำว่าเลนนอนแมคคาร์นีย์ทุกเพลงครับ
19: เลนนอนแมคคาร์นีย์
22: จะไม่มีการแยกว่าคนไหนแต่งเราคนนอกจะไม่รู้ในตอนแรกนะครับแต่หลักสังเกตง่ายๆคือเพลงไหนใครร้องคนนั้นจะแต่งส่วนมาก 99%
19: เขาคือใครเขามาจากไหนก่อนที่เขาจะมาเป็นสมาชิกของ The Beatles
22: ก็เป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เล่นกีตาร์อยู่คนเดียวในบ้าน
19: บังเอิญ
22: มีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของจอห์นเลนนอนด้วยว่างๆก็ชวนพอว่ามีวงนี้ดนตรีตรงนี้น่าสนใจนะไปดูกันไหมประมาณปี1957นะครับพอก็ขี่จักรยานไปดูจอห์นกับวงคอร์ดิแมนเล่นถ้าเป็นเมืองไทยก็ต้องคุ้นเรียกว่างานวัดนะครับที่เซนต์ปีเตอร์เชิร์ชก็นั่นเป็นวันแรกที่
19: พอจอห์นได้เจอกัน
22: ครับแล้วพอก็ไปแนะนำตัวว่าผมเป็นเพื่อนของไอแวนนะตอนนั้นมันช่วงพักครึ่งแล้วก็มีเปียโนมีกีตาร์อยู่ในห้องพักพอก็โชว์ให้ดูว่าเขาเล่นกีตาร์ได้นะเพลง25 Rock จอห์นก็ประทับใจแล้วคิดในใจว่าถ้าชวนคนนี้เข้าวงจะดีไหมแต่ว่าเขาคิดหนักครับจอห์นว่ามันเก่งนะคนนี้ถ้าเกิดชวนมาเข้าวงมันจะบทรัศมีเราหรือเปล่า แต่ถ้ามาเนี่ยเขาต้องทำให้วงเราดีแน
19: ่ uh-huh.
22: เขาคิดอยู่หลายวันเหมือนกันสุดท้ายเขาก็แบบเอาดีกว่าวะ เขาก็บอกเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งชื่อพีชชัตตันซึ่งเป็นเพื่อนของจอห์นทีไปเชิญพอลว่าเอ้ยจอห์นชวนมาเข้าวงนะเอาไหม
19: เอ
22: พอลก็คงอยากเข้าอยู่แล้วครับแต่เขาก็ตอบว่าเหรอถอยคิดดูกันนะ
19: ลีลา
22: แต่สุดท้ายก็เข้าครับ
19: เขาสองคนที่ลีลากันเยอะเนาะจอนกับพอเนอะ
22: พอบอกว่าเขาไม่ลีลาหรอกแต่เขาต้องคิดว่ามันจะเสียการเรียนหรือเปล่าเนี่ยแต่ตลาดก็ว่าเอาเปล่าก็เลยเริ่มต้น
19: จุดเริ่มต้นของเดอะพิช
22: ใช่ใช่ถ้าวันนั้นสองคนนี้ไม่ได้เจอกันก็เราคงไม่นั่งตรงนี้ครับ
19: แล้วหลังจากนั้นเขาก็ทำงานคู่กันมาโดยตลอด
22: ก็เริ่มเล่นดนตรีด้วยกันแล้วก็เริ่มแต่งเพลงด้วยกันเทียนนิดเทเล็กเทียนน้อย
19: ครับผมในเดอะพิชถ้าเกิดเอาในมุมทั่วโลกอะครับผมอยากรู้ว่าในสมาชิก4คนระหว่างจอกับพอเนี่ยถ้าเอาแบบ
20: ความโดดเด่น
19: ความโดดเด่นความป๊อปความแฟนคลับเยอะอะไรเงี้ยต้อง
0: ถ้ามีเสน่ห์น่าจะเป็นจอเลนนอนนะครับ
19: จอเลนนอน
0: เขามีท่าทางที่แบบกวนๆในยุคแรก
19: ๆจะมีความร็อกอยู่คือน่าจะเป็นจอ
0: น่าจะเป็นจอ
19: ถ้าเกิดเราแยก4ต่อทอออกมาเป็นริงโกซาเป็นจอเลนนอนกับพอเนี่ยสำหรับในความเป็นเดอะบิทเทิลหรือตัวตนของเขาเนี่ยเขาโดดเด่นมีความสำคัญหรือเขาเก่งอะไรยังไงบ้าง
22: ส่วนตัวผมพอแมคคัตนี่เป็นมิสเตอร์ที่ผมชอบที่สุดอยู่แล้วแต่แรก
0: เริ่มแรกเนี่ยถูกใจพอกับเพลงของพอเนี่ยพี่ถึงไปซื้อซีดีอัลบั้มเดี่ยวของพอมาหมดเลย
19: แล้วถ้าเกิดในความเป็นนักแต่งเพลงของพอครับพี่บันครับคุณหมอครับลายมือเขาแตกต่างจากจอนยังไง
0: พอจะเป็นคนที่มีเซนต์ป๊อปเยอะคือเหมือนรู้เลยว่าเขียนอย่างเงี้ยให้มันฮิตเขียนยังไงให้มันติดปากแต่จอร์แดนนอนเป็นคนที่มีอีโก้มีความแปลกแยกฉันอยากจะทำอะไรที่มันหลุดโลกว่าบ้าบอก
19: ็
0: จะแฝงในนั้นคือเหมือนทำตามใจตัวเองแต่ว่าพอเนี่ยเขาคิดถึงคอมเมอร์เชียลเป็นสำคัญเขาก็จะคิดว่าเพลงนี้คนชอบแน
19: ่
0: เขียนทำนองที่มันสลัดสลวยใช้คำซ้ำๆอะไรเงี้ย
19: คุณหมอมีมุมมองอื่นไหม
22: ถ้าถามจอร์แดนนอนเขาชอบพูดและเขาชอบเขียนเพลงถึงตัวเองมากกว่าเรื่องราวของเขาเองแต่พอแมคคาร์ทนีย์เนี่ยบางทีก็ไปแต่งเรื่องเป็นเพลงนิยายหรือฟิกชันขึ้นมาเช่นแม็กซ์เวลล์ซิลเวอร์แฮมเมอร์ออฟแลนดี้ออฟแลนด้าเป็นเรื่องของเดสมอนด์แอนด์มอลลี
19: ่
22: ไม่ได้ส่วนตัวแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยมันก็มีทั้งสองฝ่ายนะครับจอร์นก็เคยแต่งเพลงที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองก็มีอย่าง Being for the benefit of Mr. Kite ในเซอร์จิ้นเปเปอร์ก็เอาโปสเตอร์ของเซอร์คัสยุคโบราณมาแต่งเป็นเพลงดื้อๆเลยก็มี A Day in the Life ก็อ้างอิงถึงเรื่องต่างๆในสังคมเยอะแยะเอาข้อจริงสองคนนี้แต่งเพลงก็มีส่วนคล้ายกันมากครับถ้าวัดกันจริงๆน่ะภาษาของจอร์นอาจจะมีความคมมากกว่าเพราะเป็นมีความเป็นกวีแล้วก็ความเป็นนักอ่านของเขาเนี่ยจะคมมากกว่าแต่พอก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าเมื่อเทียบกับจอร์นนอนที่น่าจะเป็นอันดับต้นๆของโลกนะก็อาจจะด้อยกว่านิดนึงส่วนเมโลดี้ถ้าเป็นยุคบิทเทิลเนี่ยผมว่าก็ใกล้เคียงกันมากนะครับ
0: ใกล้เคียง
22: จอร์นก็ไม่ใช่ว่าด้อยนะครับเมโลดี
19: ้ครับ
22: ก็แต่งทำนองเพราะทั้งนั้นแหละครับ
19: ก
23: ับเมโลดี้ของพอจะมีความเป็นคลาสสิคอลมากกว่าแบบการเคลื่อนไหวของเมโลดี
19: ้
23: มากกว่าจอร์น
1: ตรงนี้นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขามีโปรดิวเซอร์ด้วยใช่ไหมครับ
22: จอร์นมาร์ติน
1: ใช่ครับจอร์นมาร์ตินเท่าที่เคยทราบมาเขาก็เป็นไม่ใช่คนล็อกเลยเป็นคนคลาสสิก
19: แล้วแต่ว่าอย่าง yesterday เนี่ยอันเนี้ยรู้สึกเป็นเพลงที่เป็นเพลงเจ้าปัญหาเพลงหนึ่งถูกไหม
22: ก็เลนนอน
19: ถูกต้องไหม
22: ช่วงแรกก็เป็นเลนนอนแมคคาร์นีย์เหมือนกันแต่ช่วงหลังพอพยายามต่อสู้ให้เปลี่ยนเป็นแมคคาร์นีย์เลนนอนเพราะเขาคิดว่า
19: จริงชื่อฉันต้องอยู่ข้างหน้าอย่างเง
22: ี้ยเพราะจริงๆแล้วเพลงนี้จอไม่ได้แต่งเลยพอคนเดียว
19: เอออันเนี้ย
22: มันจะเป็นระดับบางเพลงก็50-50บางเพลงก็หนักที่จอบางเพลงก็หนักที่พอ
19: ครับ
22: บางเพลงก็ต่างคนต่างแต่งเลยบางเพลงก็อาจจะมีคอมเมนต์นิดหน่อย
0: พิสูจน์ได้เลยว่าเขารักกันมากเพราะว่าน้อยคนนะครับที่วงระดับโลกเนี่ยให้เป็นชื่อแต่งเพลง
19: คู่กัน
0: มันเรียกว่ามันแบ่งผลประโยชน์
19: บ้านเราก็มีเยอะครับพี่บานครับ
0: ครับ
19: ครับแล้วก็ทะเลาะกันตามกฎหมายแล้วก็ที่กันเต็มไปหมด
1: ทะเลาะแยกไม่ออก
19: แยกไม่ออก
1: เขาก็เซ็นไว้เอง
19: แยกไม่ออกแต่คือหมายถึงว่าผมก็เลยจะบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าเพลง Yesterday เนี่ยมันเป็นเพลงที่ฮิตมากผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟัง The Beatles ต้องรู้จักอยู่แล้วล่ะ
22: ครับ
19: แล้วก็ใน YouTube อ่ะครับมันเป็นเพลงที่มีคน cover มากที่สุดในโลก
22: โอ้โห
19: นะครับจริงๆเพลงเนี้ยเขาว่ากันว่าพอเป็นคนแต่งคนเดียวแต่เครดิตมันยังคงมีจอห์นเลนนอนอยู่ในนั้นแล้วจริงๆมันพอใช่ไหมครับ
22: จริงๆก็ต้องนับว่าพอ 100% นะครับไม่แค่นี่คนเดียวเลยแหละแต่เขาตกลงกันไว้แล้วตั้งแต่แรกว่าไม่ว่าใครแต่งกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไงต้องเป็นเลนนอนไม่แค่นี่หมด
19: คล้ายๆเป็นข้อตกลง
22: เป็นแบรนด์เนมของ
19: เพลงของมิโช
22: ใช่ใช่ใช่แต่เปลี่ยนนิดนึงคือตอนแรกสุดเลยล่าสุดเลยเนี่ยเป็นแมคคานี่เลนนอนนะครับแรกสุดเลยแล้วจอห์นไปล็อบบี้กับไบรอันเนฟสไตล์ยังไงไม่รู้สุดท้ายกลายเป็นเลนนอนแมคคานี่ก็เลยเลนนอนแมคคานี่ยาวเลย
19: มันมีผลเหรอครับ
0: แต่จริงๆแล้ว
19: ผมไม่รู้ในฐานะศิลปินนักดนตรีสมมติพี่เจแต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งกับเจ้าแดงพี่เจจะซีเรียสไหมว่าต้องเป็นเจแดงห้ามเป็นแดงเจอะไรอย่างเงี้ย
23: โหยก่อนหลังอะครับคิดว่าไม่ซีเรียสครับแต่ถ้าเกิดในลิขสิทธิ์ครับในลิขสิทธิ์แต่ว่ามีบริษัทที่ดูแลเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยคือถ้าแต่งด้วยกันคนไหนจะขึ้นต้นก่อนผมว่าไม่น่ามีผลนะครับ
19: แต่ว่าเพลงเนี้ยอ่ะโอเคแสดงว่าพอแต่ง 100%
20: ครับ
19: แต่ด้วยแบรนด์เนมหรือว่านามปากกาของ The Beatles เขาจะใช้เป็น Lennon McCartney อยู่แล้ว
20: นอกจากแต่งเอง 100% แล้วยังเล่นคนเดียวด้วยฮะ Beatles ไม่มีใครเล่นเลยเพลงนี้มีพอเล่นกีตาร์โปร่งแล้วก็มีเครื่องสาย4ชิ
23: ้
20: น
23: อ๋อครับ
20: Beatlesก็เหนื่อยนั่งดูเฉย
19: อ๋อเหรอครับ
20: เป็นช่วงเพื่อนๆไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคร
19: ับ แต่พี่ฟอร์ดเขาบอกว่าอย่างYesterdayก็เป็นเพลงที่มาจากฝันด้วย
20: ใช่ใช
19: ่ผมอยากย้อนกลับไปตอนที่เดอะบิทเทิลเริ่มเดินทางหรือเริ่มประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยครับพอเขาทำหน้าที่หลักๆอะไรอยู่ในเดอะบิทเทิลแล้วเขาสำคัญขนาดไหนกับการเป็นสมาชิกของเดอะบิทเทิลครับพี่บัตร
0: ก็น่าจะเป็นตัวนำเลยนะครับหมายถึงว่าเป็นการสั่งหลักที่บอกกับจอห์นเลนนอนเนี่ยเขาจะน่าจะเป็นคนที่เจ้าไอเดียไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยเอ้ยคนทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมักจะมาจากไอเดียของพอ
19: แมคคานี่ก็ได้ฉายาว่าเป็นจอมเผด็จการคนหนึ่ง
0: จริงๆมันแล้วแต่สถานการณ์นะครับที่ว่ามันน่าจะแล้วแต่สถานการณ์อย่างบางอย่างเพลงเขาแต่งอ่ะจอร์จแฮร์ริสันมาจุ้งดิ้งดุ้งดิ้งดุ้งนี่เขาบอกไม่ต้องไม่ต้องการกีตาร์อย
19: ่
0: างนี้จะเรียกว่าเผด็จการก็ไม่น่าได้เพราะมันเหมือนเจ้าของเพลงอ่ะเขาต้องการไม่มีท่อนนี้อะไรอย่างเงี้ย
20: คือพอจะเป็นคนที่ถ้าเขาเซตโกไปแล้วเขาต้องแต่ให้ถึงจุดนั้นนะครับอย่างเพลงที่ว่านี่น่าจะเป็นเพลง Hate Shoot ที่ตอนมาซ้อมกันแล้วจอร์จแฮร์ริสันก็พยายามแทรกกีตาร์อยู่เรื่อยๆแต่พอเขาไม่ต้องการแบบนั้นเขาก็บอกว่าบางทีเขาก็หนักใจนะที่ต้องพูดจาอะไรให้เพื่อนหรือว่าแต่ว่าเขาต้องปกป้องเพลงของเขา
19: เพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาคิดมาแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้เท่านั้น
20: น่าจะเป็นความเนียมเขามากกว่า
0: คือ
20: ว
0: ่
20: าคือเขามีความเนียมอยู่ในหัวแล้วว่าความกลมกล่อมเวลามันอยู่แบบเนี้ยมันดีถ้าเอาอะไรมาแทรกมันเสียรสชาติอะไรอย่างเง
19: ี้
20: ยน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
2: ซึ่งส่วนมากพอจะคิดถูกด้วยถ้าเรามาคิดว่าถ้าเกิดเทสจูดมีกีตาร์
20: ต้องดิ้งต้องดิ้งเสร็จเลย
0: ใช่เพราะมันที่คุณหมอเล่าเทสจูเตวเตวอะไรเงี้ยมันอะไรเงี้ยมันก็แบบเตวเตวเตว
19: มันก็จะดูร้องไป
0: เราไป
19: มันดูร้องไปแล้วในคำว่าจอมเผด็จการมีมุมอื่นไหมครับคุณหมอ
2: มันเป็นว่าไม่มีใครทำมากกว่าครับอย่างเช่นตอนเลนเนฟสไตล์ตายไปตอนปี1967เนี่ยผู้จัดการวงนะครับทุกคนก็เคว้งคว้างว่าไม่มีใครทำอะไรเป็นเลยพอแมคคาร์ทนีย์ก็สเต็ปขึ้นมาเก่งๆจะเป็นผู้จัดการวงก็ไปทำถ่ายหนังเมจิคัลมิสทรีทัวร์ซึ่งออกมาเละเทะพอสมควรเพราะว่าไม่มีสคริปต์เลยมาถึงก็ออกรถไปถ่ายนึกอะไรได้ก็เร่งไปก็จะมองว่าเผด็จการในจุดนั้นก็อาจจะมองได้เหมือนกันอย่างเช่นก็คือเขาทำในหน้าที่ที่เขาต้องทำนะครับ
0: เออจริงๆโยงมาถึงปัจจุบันเนี่ยพอก็มีส่วนผลักดันที่เอาเสียงจอร์แดนนอนมาทำ Now and Then ด้วยนะ
19: ฮะเรียกว่าที่เป็นซิงเกิลล่าสุดใช่ไหมครับ
0: เพราะเนี่ยเป็นคนที่คอยตัวเรือผลักดันวงตลอด
19: Now and Then โอ้ย
20: นี่ปี20นี่เองใช่ไหมครับ
2: ปีที่แล้วเขาเพิ่งออก
0: สองปีครับ
20: สองปี
19: เองเมื่อปี2ปีที่แล้วเอง
2: คือเป็นเดโม Now and Then เป็นเดโมที่จอร์นัดเล่นไว้ตอนก่อนเขาเสียชีวิตประมาณสัก3ปีแต่ว่าคุณภาพเสียงมันแย่มากเพราะเขาใช้เครื่องเล่นเทปแบบเก่าๆแล้วก็เล่นเป็นโนไมค์ตัวเดียวเงี้ยเสียงมันแยกไม่ออกเลยครับเพลงนี้ก็เลยค้างอยู่หลายปีเขาบิชั่นอยากเอามาทำแต่ก็ทำไม่ได้เพราะเสียงมันตีกันมั่วหมดจนกระทั่งปี2ปีนี้นะครับระบบ AI ทั้งแม่สามารถแยกเสียงพวกนี้มาได
19: ้เองไง
2: ก็เลยต้องมาทำจนเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเรียบจนมันจอนมันร้องใหม่จริงๆ
19: ซึ่งแสดงว่าจริงๆจอนกับพอเนี่ยเอาจริงๆเขาก็รักกัน
0: รักกัน
20: เขาคงต้องรักกัน
0: แต่ตอนเขาด่ากันเขารุนแรงมาก
19: มันทำไมถึงมีแบบเหมือนเขาเป็นเขาเรียกอะไรนะ
2: ทั้งรักทั้งเกลียด
19: อะไรอย่างนั้นอ่ะมันเพราะอะไรครับคุณหมอเล่าอินไซต์ให้ฟังหน่อยเหมือนคุณหมอไปอยู่นะคุณหมอเป็นสมาชิกคนที
20: ่อยากรู้ด้วยอยากรู้ด้วย
2: มันก็เริ่มมีระหองระแหงแต่ตอนก่อนแตกวงนั่นแหละครับแต่ว่าไอ้ที่ทะเลาะกันหนักๆก็ตอนน่าจะเป็นพอเริ่มก่อนตอนหลังจากแตกวงแล้วพอไปแต่งเพลง Too Many People ซึ่งเนื้อหาก็ทำนองว่าคนมันเยอะแยะแล้วก็มีแต่ปัญหาจอนก็ไปคิดว่าบอกว่า
20: แซบเปล่าแซบเปล่าอะไร
2: ก็เลยแต่งเพลงโต้ตอบในอัลบั้ม Imagine ชื่อเพลง How Do You Sleep ซึ่งก็มีเนื้อเพลงตรงนึงก็บอกว่า The only thing you done was yesterday ซึ่งประโยคนี้ก็แบบว่าด้วยความเป็นจอร์แดนนอนก็ยังมีแบบ2ความหมายนะครับก็คือสิ่งเดียวที่คุณทำเต้นเรื่องก็คือ yesterday ตอนนี้ไม่เต้นเรื่องแล้วหรืออีกความหมายนึงคือสิ่งเดียวที่คุณทำก็คืออดีตปัจจุบันไม่ได้เรื่องแล้ว
19: ก็แรงทั้งสองความหมาย
2: ใช่ใช่
19: ก็แรงทั้งสองความหมายอยู่ดี
2: แต่ยังดีอย่างครับ
22: ยังดีอย่างนึงว่าจบดีครับคู่นี้คือก่อนจอนจะตายไม่กี่ปีนะเขาคุยกันแล้วคดีกันแล้วซึ่งพอก็บอกว่าผมดีใจมากเลยที่คืนดีกับจอนแล้วไม่งั้นถ้าจอนตายไปโดยได้ยินเกียร์ขี้หน้ามาอยู่ที่ผมคงไม่มีคำสุขตลอดชีวิต
19: คนที่ฟัง The Beatles อยู่แล้วหรือว่าใครที่เคยรู้เรื่องราวของ The Beatles อยู่แล้วก็น่าจะรู้เรื่องราวของพอกับจอนมากพอสมควรแต่ว่าฟังจากที่คุณหมอเล่าว่าพอเป็นประมาณแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะกับจอก็เป็นประมาณแบบนี้นะกับพี่บาลีไล่ตอนเขาแตกวงนี่มันเกิดอะไรอีกครั้งได้ไหมระหว่างพอกับจอนะอินไซต์เข้ามาอีกหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างคู่นี้จนทำให้มันเกิดการแยกวง
22: มันมีหลายปัจจัยมากเลยครับจริงๆก็ตั้งแต่ความเครียดจากการเล่นคอนเสิร์ตตั้งแต่ปี1966แล้วจริงๆบิทเทิลทุกคนเคยลาออกจากวงหมดแล้วนะครับคนละทีสองทีจอร์ดน่าจะเป็นคนแรกในตอนปี1966พอเล่นคอนเสิร์ตสุดท้ายก็ขึ้นเครื่องบินมาเขาบอกทุกคนเลยแบบเฮ้ยพอละผมไม่เป็นบิทเทิลอีกแล้วจบแต่ทุกคนก็ห้ามไว้บอกไม่เป็นไรไม่ชอบการแสดงเราเลิกการแสดงแล้วต่อไปเราเล่นในห้องอัดอย่างเดียว
19: ครับ
22: ไม่ต้องแสดงละจอร์ดก็โอเคอยู่ต่อคนที่สองน่าจะเป็นริงโก้นะ
19: ครับ
22: ยุคไว้อัลบั้ม
19: ครับ
22: นั่นก็เครียดจัดเพราะทุกคนต่างคนต่างเล่นแยกสตูดิโอกันเลยเพลงกายเพลงม
0: ันริงโก้ก็หนีไปเที่ยวเลย
22: ริงโก้บอกไม่เอา
0: คือแยกอัด
22: หนีไปเที่ยว
0: เป็นลายๆแล้วอ่ะครับไม่ได้อัดพร้อมกันแล้ว
22: ก็มีทั้งอัดพร้อมและไม่พร้อมครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าใครเป็นเจ้าของเพลง
0: ตอนนั้นเริ่ม
22: คือไว้อัลบั้มนี้คล้ายๆเป็นงานเดี่ยวของแต่ละคนจับมารวมกัน
0: ไม่รวมกัน
22: แต่ดันออกไม่ดีอีก
19: แสดงว่าเขาก็ระหองระแหงกันตั้งแต่ตอนนั
22: ้
19: น
22: แต่สุดท้ายนี่มันก็น่าจบที่จอนแหละครับเพราะจอนเป็นเจ้าของวงคนเดินออกก็คงไม่เท่าไหร่จอนถ้าว่าจะว่าเกี่ยวกับโยโกะไหมก็อาจจะมีส่วนบางส่วนเพราะว่าโยโกะเนี่ยเป็นคนที่ทำให้จอนมีความนี่ผมคิดเองนะมีความมั่นใจว่าเขาสามารถอยู่ได้โดยไม่มีบิทเทิลเขางานไปงานโซโล่ได้
0: จริงๆน่าจะเกี่ยวกับการอิ่มตัวของวงมากกว่า
22: ตรงใช่ครับ
0: คือมันโด่งดังสุดๆแล้วอ่ะฮะ
19: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องของการความเครียดแล้วก็เรื่องของโยโกะเข้ามา
22: ทุกอย่าง
0: น
22: ิ
0: ดหน่อยๆมันก็เลย
22: ตัวแปรทีละนิดทีละนิดครับ
19: แต่โยโกะก็มีส่วน
22: ก็มีส่วนแน่นอนครับมีส่วนแน่นอนแต่จะไป

0: อบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดสตูลร่วมประชุมคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนไทยมาเลเซียครั้งที่39หารือแนวทางความร่วมมือด้านชายแดนณโรงแรมรีการ์เด้นพลาซ่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายนพพรหนูเพชรปลัดจังหวัดสตูลเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนไทยมาเลเซียครั้งที่39ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง18กันยายน2569โดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้โดยมีนายพิชยเดชโอสถานนท์ผู้อำนวยการกองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้านสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะประธานคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนฝ่ายไทยและนายมูฮัมหมัดบัตรีบินอับดุลราฮิมผู้อำนวยการกองจัดการชายแดนทางบกสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียในฐานะประธานคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนฝ่ายมาเลเซียเป็นประธานร่วมทั้งนี้การประชุมคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนไทยมาเลเซียเป็นเวทีหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความสงบเรียบร้อยการอำนวยความสะดวกประชาชนและการพัฒนาความร่วมมือในพื้นที่ชายแดนโดยจังหวัดสตูลเข้าร่วมในฐานะพื้นที่ชายแดนที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมรับทราบและสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางความร่วมมือของทั้งสองประเทศต่อไป
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: สัมพันธ์ยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
5: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอน QR Code
6: ช้อปปิ้งออนไลน์อยู่บ้านก็เบื่อเหมือนกันนะลูกนานๆทีได้ออกมาซื้อของที่ห้างก็ดีเหมือนกัน
7: งั้นวันนี้คุณแม่อยากช้อปปิ้งแผนกไหนก่อนดีคะ
6: แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าดีกว่าแม่ว่าจะซื้อเตาปิ้งย่างไว้ทำหมูกระทะกันอันนี้มีเครื่องหมายมอ.ก.ถูกต้องมั่นใจในคุณภาพแต่เอ๊ะมี QR code ด้วยเอาไว้ทำอะไรเนี่ย
7: อ๋อตอนนี้สมอ.เขามี QR code คู่กับเครื่องหมายมอ.ก.ที่สินค้าทุกชิ้นซึ่งจะทำให้เราตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าได้ง่ายๆเพียงแค่สแกน QR code ก่อนตัดสินใจซื้อค่ะ
5: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: Rex.
1: You're welcome.

จะสู้มานะคนอยู่กับฉันร่วมพลายชนะความจนอดทนอีกนิดรับพี่นิดไปติดจานต้องหอยคนนี้ไม่ใช่แค่ราชการถึงพี่จะจนแต่พี่ก็ทนไม่เคยอายจะรักแม่ยอดยิ่งไม่ท้อทิ้งจนวันตาย

0: 24ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคัดเลือกเส้นทางต้นแบบและสถานที่ราชการต้นแบบยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกเพื่อยกย่องให้เป็นต้นแบบในการทำงานโครงการเชียงใหม่เมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานโครงการเชียงใหม่เมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569โดยในด้านการพัฒนาเส้นทางต้นแบบมีหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งผลการดำเนินงานเข้ารับการประเมิน

0: ความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยทัศนียภาพที่สวยงามความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายตลอดจนผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้ทำการประเมินและคัดเลือกเส้นทางต้นแบบเมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามให้เหลือจำนวน5เส้นทางและคัดเลือกสถานที่ราชการต้นแบบเมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามจำนวน10สถานที่ทั้งนี้เส้นทางและสถานที่ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับมอบรางวัลประกาศกิตติคุณระดับจังหวัดเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติยกระดับมาตรฐานสถานที่ราชการและเป็นต้นแบบที่ดีในการบูรณาการการพัฒนาภูมิทัศน์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้น่าอยู่และยั่งยืนต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: สำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
3: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
4: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินปลายทางครับ
5: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี
6: ่
5: ย
6: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
5: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
6: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
5: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มี QR code อะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอเลย
3: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอรายการประเด็นโดนจับ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับก็ต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็สู่รายการประเด็นโดนใจในคืนนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับไปยังผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับขอบคุณองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับโดยมีท่านชาลีนพวงศ์นาฏยานะครับเป็นท่านประธานนะครับขอขอบคุณพี่ต้อยดาสานะครับของรายการเด็กนนทบุรีและก็คุณออธวัชชัยนะครับมือหนึ่งของอวชท.ที่เชียงใหม่นะครับซึ่งดูแลในห้องส่งในคืนนี้ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้รายการที่เราคุยกันนะครับเราจะไปกันที่อบต.สะกอมเทพาครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับครับผมครับอย่าลืมไมค์ก่อนนะครับอย่าลืมเสียงครับครับวันนี้นะครับเราจะมาที่อบต.สะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาครับแต่ว่าท่านไม่ได้อยู่ที่อบต.นะครับอยู่ด้านนอกนะครับซึ่งมีบรรยากาศในการจัดกิจกรรมอยู่ที่รู้สึกว่าจะเป็นสนามนะครับเป็นสนามที่มีน้ำที่อยู่นะครับอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับลงจากใช้เสียงตัวนี้อยู่นะครับนายกได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงไหมครับได้ยินไหมครับนายกได้ยินเสียงผมไหมครับ
4: ได้ยินครับผมได้ยิน
3: ได้ยินไหมครับ
4: ได้ยินผมไหม
3: ได้ยินครับได้ยินครับเราทักทายกันแล้วนะครับเราจะมาติดตามนะครับว่าอบต.อบต.สะกอมนะครับซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลประชาชนชาวตำบลสะกอมมาเป็นภายในครับตอนนี้ที่ที่มีสัญญาณมีเสียงรบกวนนะครับจำเสียงรบกวนค่อนข้างจะสูงไม่แน่ใจได้ยินไหมครับ
4: พื้นที่จ
3: ั
4: ดงาน
3: ครับ
4: เห็นในงานคุณเจ้าสะกอม
3: คุณครับผม
4: สะกอมกลายเป็นว่า
3: ครับตอนได้เลยครับ
4: แซ่บหรือเปล่าครับอาจารย์ผมไม่
3: ได้ครับได้ครับได้ครับได้ครับผ่านได้เลยครับ
4: ครับผมครับผม
3: ครับท่านนายกได้ยินสุดผมไหมครับ
5: ได้ยินครับอาจารย
3: ์ได้ยินนะครับมันเราจะไปที่อบต.สะกอมเทพากันนะครับกิจกรรมที่นายกทำมาตลอดทั้งปีเนี่ยครับซึ่งหลายคนก็ถามว่าทำได้อย่างไรทำไมรางวัลได้รางวัลที่หนึ่งเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยประมาณนี้นะครับอยากท่านนายกได้นั่งคุยนะครับว่าแต่ละกิจกรรมนั้นมีอะไรบ้างได้มาอย่างไรตรงไหนยังไงครับ
5: ได้ครับอาจารย์ก็ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอมอำเภอเทพาเนี่ยซึ่งวันก่อนเราเองอำเภอเองได้จัดกิจกรรมเทพาเฟสติวัลองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอมก็ได้ฝ้ารางวัลชนะเลิศไป4รางวัลก็ชนะเลิศอันดับ1ในระดับอำเภอ4รางวัลก็จะเรื่องของวิถีวัฒนธรรมในพื้นที่นะครับในอำเภอเทพาสะกอมในอบต.สะกอมเองเนี่ย ก็คิดว่าทุกคนมีความพยายามที่จะตั้งใจที่จะพัฒนาในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของการท่องเที่ยวและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความสะดวกสบายให้แก่พี่น้องมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะผมเองก็เป็นประธานวัฒนธรรมอำเภอและเป็นคณะกรรมการในระดับจังหวัดด้วยคณะกรรมการวัฒนธรรมในระดับจังหวัดอยู่ด้วยครับก็พยายามที่จะสรรเพราะว่าเราเองในพื้นที่สะกอมเนี่ยก็ในความหลากหลายด้านศาสนาในอัตลักษณ์ของภาษาในเรื่องพื้นที่ที่จะต้องพัฒนาต่อก็อุปสรรคค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้ามองไปถึงปัจจุบันถ้ามองไปถึงในรูปลักษณ์ของโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่เนี่ยก็อย่างที่เข้าใจว่าอุปสรรคมีมาตลอดเนื่องจากในพื้นที่เนี่ยเป็นเขตป่าส่วนใหญ่ซึ่งในการพัฒนาดังกล่าวเนี่ยก็ต้องขออนุญาตป่าไม้มาโดยตลอดนี่คืออุปสรรคในเรื่องของข้อกฎหมายในด้านการพัฒนาพื้นที่อุปสรรคที่สองก็เรื่องทั้งเมืองนะครับซึ่งทั้งเมืองเองได้ออกมาเป็นเขียวคาดขาวในพื้นที่โดยพื้นที่ในสะกอมของเราเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่กลายทั้งเมืองเป็นออกมาเขียวคาดขาวหมายถึงสีเขียวคาดขาวเนี่ยให้กำหนดพื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่เกษตรได้อย่างเดียวนี่คือการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มันจะตอบโจทย์ให้กับเรายากนะครับโจทย์อย่างนี้ก็ต้องแก้ไขอย่างเดียวคือแก้ไขหรือเปลี่ยนสีผังเมืองให้เข้าการพัฒนาอริยบทในเรื่องของพื้นที่เพราะเราเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเป็นชายหาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลนะครับกลายเป็นสร้างรีสอร์ทไม่ได้สร้างอาคารสูงโรงแรมพวกนี้สร้างไม่ได้หมดนี่คืออุปสรรคที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ซึ่งผมเองก็หวังว่าส่วนกลางหรือข้างบนเนี่ยต้องรับพิจารณาและเพื่อจะแก้ไขให้เกิดความคล่องตัวให้เกิดการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วให้ได้นะครับสองติดเขตป่าพอติดเขตป่าเนี่ยเขตป่าก็คือสรุปง่ายๆที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยหมายถึงพื้นที่ป่าทั้งหมดนะครับ
3: ครับ
5: ปัจจุบันเราเองเนี่ยมีแหล่งที่เที่ยวอยู่ชายหาดเขาล้นเนี่ยแต่ก่อนอบต.ดูแลอยู่ทุกอย่างทั้งหมดแต่ปัจจุบันพอพ.ร.บ.ป่าไม้ออกคลอดมาใหม่เนี่ยอบต.กลายเป็นเข้าไปบริหารจัดการลำบากเข้าไปทำอะไรทั้งไม่ค่อยจะได
3: ้ครับ
5: มันขาดป่าไม้โดยป่าไม้จะเป็นที่ใหญ่ที่ผ่านมาอบต.สะกอมได้ทำโครงการต่างๆเพื่อให้พี่น้องได้เข้าไปท่องเที่ยวให้พี่น้องได้มีรายได้จากการขายของต่างๆเนี่ยขายสินค้าต่างๆปัจจุบันค่อนข้างจะลำบากในเรื่องการดำเนินโครงการนี้เหล่านี้นะครับเนื่องจากป่าไม้เขามีข้อกำหนดกฎหมายที่ค่อนข้างจะชัดเจนกว่าท้องถิ่นนะครับ
3: ครับ
5: ครับอาจารย
3: ์ครับแล้วดำเนินการตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนในการที่จะขอแก
5: ้ในส่วนผมเองที่ดำเนินการอยู่โดยเราเองเนี่ยจัดประชุมที่ผ่านมาเราจัดประชุมตั้งแต่ปี2565ก็6567ประมาณเราจัดประชุมเพื่อแสดงเจตจำนงว่าสีเขียวคาดขาวนี่มันควรต้องเปลี่ยนแล้วผมได้จัดรวบรวมองค์การบริหารในใกล้เคียงในพื้นที่ยกตัวอย่างองค์การบริหารส่วนตำบลปากบางองค์การบริหารส่วนตำบลกอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอมชนะองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาเหล่านี้อ ยู่ในความเดือดร้อนของพรบผังเมืองทั้งหมดควบคู่กับเป็นพื้นที่เขตป่าทั้งหมดกลุ่มเหล่านี้ซึ่งก็มีความเดือดร้อนจริงๆที่จะดำเนินโครงการต่างๆเข้ามาสู่พื้นที่ก็ได้จัดทำประชาคมขึ้นมาโดยมีผังเมืองจังหวัดโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเข้ามาร่วมเพื่อเป็นพยานเป็นสักขีพยานในการประชุมแล้วก็ได้ดำเนินการขับเคลื่อนต่อไปเอกสารดังกล่าวผมก็ได้จัดส่งให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดไปเรียบร้อยตั้งแต่ห่วงเวลานั้นนะครับและปัจจุบันผมเองก็ได้ทำหนังสืออีกทางหนึ่งเพื่อไปยื่นกับกลุ่มของสวที่ลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาที่ผ่านมาล่าสุดนะครับก็ได้ขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ก็คาดหวังว่าผู้หลักผู้ใหญ่น่าจะวิเคราะห์และน่าจะเห็นความเป็นจริงว่าอุปสรรคปัญหานั้นมันมีอยู่จริงและควรจะแก้ไขสำหรับที่อยากเร่งด่วน
3: ครับ
5: นะครับ
3: ในช่วงวันก่อนนี้ที่ทางครม.สัญจรลงมาเนี่ยทางนายกได้ไปยื่นหนังสือไหม
5: ทางครม.สัญจรผมไม่ได้เข้าไปแต่ก่อนที่ครม.สัญจรจะมีกลุ่มของสว.ในพื้นที่ภาคใต้มาร่วมแล้วผมได้เข้าไปยื่นหนังสือให้กับคณะของสว.ที่มาลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาณวันนั้นนะครับก่อนหน้านี้ก็ส่งไปทางท่านส.ส.สุรินทร์บ้างส่งไปหลายๆทางนะครับไปทางบุคคลที่เป็นสว.ยากบผมก็ส่งไปทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแน่นอนว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญและก็ผังโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก็ต้องเป็นเจ้าภาพที่จะขับเคลื่อนต่อไปนะครับซึ่งก็ต้องคาดว่าณปัจจุบันในห่วงเวลาที่ผ่านมายาวนานเนี่ยผมคาดว่าทางจังหวัดก็น่าจะขับเคลื่อนไปสู่ส่วนกลางนะครับผมคาดว่าอย่างนั้น
3: ครับ
5: เพราะเคยไปถามที่จังหวัดว่าจังหวัดก็ตอบมาว่าได้ส่งเอกสารทั้งหมดขึ้นไปส่วนกลางแล้วด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ด้วยดี
3: ครับอันนี้คือปัญหาหนึ่งนะครับซึ่งจะทำให้ทางอบต.สะกอมเตียผ่านนี้ครับในการที่จะบริหารพื้นที่บริหารต่างๆนี้ยากมากในการที่จะทำให้เกิดความเจริญขึ้นมาในพื้นที่นะครับเพราะว่าพื้นที่ของตำบลสะกอมเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าพื้นที่เนี่ยมันมีชายหาดซึ่งยาวเหยียดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอยู่นะครับติดอยู่ตรงนั้นอยู่หมู่บ้านเนี่ย1 2 3หมู่บ้านเนี่ยประมาณสัก2หมู่บ้านเนี่ยครับแล้วที่ติดอยู่ชายทะเลเฉพาะตำบลสะกอมอบต.สะกอมเนี่ย
5: พื้นที่ที่ติดชายทะเลก็จะมีอยู่3 หมู่บ้าน
3: นะ
5: ครับหรือว่าติดหมู่ที่1ติดหมู่ที่8แล้วก็พาดไปหมู่ที่บางส่วนติดคลองมาด้วยนะครับก็แต่ปัญหานั้นมันเป็นถึงระดับอำเภอที่มันเป็นอุปสรรคอย่างที่ผมบอกว่าหลายพื้นที่ในอำเภอเทพาที่มีชายเขตติดต่อทะเลเนี่ยเขาเดือดร้อนกันทั้งหมดนะครับเขาเดือดร้อนกันทั้งหมดพื้นที่ที่ต่อเนื่องคาบเกี่ยวกับชายทะเลเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดในพื้นที่อบต.เกาะสะบ้าเนี่ยอบต.บางเนี่ยอบต.เทพาเนี่ยอบต.สะกอมชนะเนี่ยอบต.ตลิ่งชันรวมไปถึงนะนี่คือพื้นที่ที่ชายทะเลทั้งหมดมันควรจะเปลี่ยนสีเพื่อรองรับการพัฒนาหลายๆเรื่องอีกนะครับไม่ใช่ว่าบังคับให้พื้นที่ต้องปลูกพืชเกษตรอย่างเดียวมันไม่ใช่เพราะว่าพื้นที่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปการออกผังเมืองนี่มันบิดเบี้ยวมันผิดรูปวัตถุนะครับออกมาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่เกษตรในขณะที่ดินได้1-2 ล้านเนี่ยใครจะซื้อไปปลูกยางพาราใครจะไปซื้อปลูกปาล์มมันก็ ไม่มีใครไปซื้อไร่ละล้านสองล้านไปซื้อมาปลูกยางพาราแล้วปลูกปาล์มน้ำมันหรือปลูกพืชอื่นๆนะครับ
3: ครับไอ้นั่นคือปัญหาอุปสรรคในการที่จะพัฒนาของตำบลอบต.สะกอมนะครับแต่นะครับทั้งหมดนี้นะแม้แต่ว่าอยู่ในพวกที่ว่ามันมีปัญหาในเชิงพื้นที่แต่ในการบริหารจัดการในการเรื่องของส่วนอื่นๆเนี่ยกับตรงกันข้ามนะเพราะว่าที่เห็นมาเนี่ยทางของอบต.สะกอมเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการในการที่จะพัฒนารูปลักษณ์ต่างๆขององค์กรได้เป็นอย่างดีมากเลยนะสามารถที่จะขับเคลื่อนเอาใช้คำว่าหยิบนะฮะหยิบรางวัลในการที่จะแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ของทางภาคอำเภอนะมาครองได้เนี่ยผมว่าไม่ธรรมดาเดียวนะครับในการที่เราได้รับการอะไรเขาเรียกได้รับการตอบนี้นะครับมาจากส่วนไหนบ้างใน
5: อยู่ที่ความร่วมมือของพี่น้องทั้งท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องในพื้นที่ได้ร่วมมือกันสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นหากขาดความสามัคคีเป้าหมายที่จะไปรับรางวัลมันคงทำไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องหาคุณกลุ่มบุคคลเป็นส่วนใหญ่คุณพี่น้องในพื้นที่นะครับเป็นต้องใช้บุคลากรต้องใช้เจ้าหน้าที่ยกตัวอย่างเนี่ยการเดินกระบวนเรดต้องใช้บุคลากรเป็นร้อยสองร้อยเพื่อจะให้ภาพลักษณ์ที่สวยงามตัวภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็แนวคิดในเรื่องของวัฒนธรรมนี่ให้อยู่ในกรอบของวิถีชีวิตชุมชนด้วยมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่คิดว่าคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ชายทะเลเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเราก็ต้องคิดในคอนเซ็ปต์เหล่านี้ให้ตีแตกโจทย์เหล่านี้ให้ออกมาให้ได้มันต้องคู่กับพื้นที่วิถีชีวิตชุมชนครับตรงนี้นี่คือกระบวนที่ได้รับอันดับหนึ่งครับในส่วนของกิจกรรมก็มีกิจกรรมร้องเพลงอยู่ก็ทั้งท้องที่ท้องถิ่นก็ได้อันดับหนึ่งนะครับเช่นก็คงจะต้องไปต่อในระดับจังหวัดในปีหน้าเพราะว่าแต่ละเนี่ยถ้าอบต.ไหนหรือท้องที่ได้อันดับหนึ่งของอำเภอก็จะส่งเข้าประกวดไปนะจังหวัดอีกก็คงจะไปดูรอบนึกในส่วนนั้นนะครับในเรื่องของการทำอาหารก็เช่นเดียวกันเรามีก็คือตัวตายที่เป็นอาหารที่สัตว์ของที่กลุ่มเขาได้ทำได้รับรางวัลเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มเต่าตาย
3: ครับครับ
5: อันนี้ต้องมาไขให้ปรับปรุงผ่านรายการไปยังทีมงานหมายความทั้งหมดทุกอย่างที่จะไม่เกิดขึ้นว่าองค์การบริหารส่วนผลก็ได้มีชื่อเสียงได้มีคนรู้จักเพิ่มขึ้น
3: ครับในขออนุญาตในเรื่องของความสำเร็จที่เราได้มาเนี่ยอยู่เบื้องหลังตรงนี้ก็พอจะดูคร่าวๆได้ก็คือมีความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของที่อยู่นะครับนายกในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาน้ำท่วมในท้องที่นายกเนี่ยมีเยอะมากไหมแก้ปัญหาอย่างไร
5: ปีที่ผ่านมาก็อย่างที่ทราบกันว่าทุกพื้นที่น้ำท่วมสูงทั้งหมดนะครับซึ่งไม่เคยเจอมาในตั้งพูดง่ายๆตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคนทุกคนไม่เคยเจอระดับน้ำท่วมมากขนาดอบต.สะกอมเองก็น้ำเข้าไปถึงในสำนักงานนะครับขนาดว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยมีน้ำเข้าสำนักงานปีก่อนๆนู่นไม่เคยมีเลยน้ำจะเข้าในสำนักงาน ปีที่ผ่านมา6-7ที่ผ่านมากลายเป็นน้ำเยอะมากเยอะจริงๆก็การแก้ปัญหาในเบื้องต้นก็คือพื้นที่เราเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มอยู่3หมู่บ้านเป็นแอ่งกระทะอยู่3หมู่บ้าน2หมู่บ้านนะจน ซึ่งการแก้ปัญหาเหล่านี้ค่อนข้างจะยากหน่อยเนื่องจากที่ดินสูงก็ไม่สามารถที่จะไปขุดลอกขึ้นนะเนื่องจากเป็นที่ดินเอกชนเขาก็ไม่สามารถไม่ยินยอมที่จะขุดเป็นที่ดินพื้นที่ป่าก็ไม่สามารถจะทำได้ชุมชนก็เตรียมความพร้อมอยู่เสมอครับตื่นตัวในเรื่องของที่จะจัดการตัวเองเช่นหมู่หน้าถ้าเองรักเนี่ยผู้ใหญ่บ้านที่จัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อจะเตรียมรับมือในอนาคตข้างหน้าโดยการสร้างที่พักพิงขึ้นมาครับสร้างที่พักพิงเวลาน้ำท่วมก็พี่น้องจะได้ไปอยู่ที่สูงนะครับจัดซื้อเรือนะครับเรื่องการจัดกิจกรรมดึงดึงการกู้สินขึ้นมาก็สามารถที่จะทำได้มารองรับสิ่งเหล่านี้ได้เอาไปตัวไปกองเพลงก็เตรียมพร้อมในเรื่องการขุดลอกจัดซื้อเรือต่างๆแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับก็เตรียมความพร้อมให้ดีขึ้นครับ
3: ครับจากการที่เราได้ดูนะครับติดตามสอบถามกันดูนะฮะในส่วนของทางสปอร์ตเนี่ยเราจะเห็นว่าทางท้องที่เนี่ยร่วมมือกันทุกภาคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นอบต.นะครับทุกอย่างนี้มีความร่วมมือเป็นน้ำเดียวกันจึงทำให้เราจะสังเกตว่าในการทำหน้าที่ต่างๆสามารถที่จะมันทำไปเป็นตัวเดียวกันได้อะไม่ขัดกันบางแห่งเนี่ยอบต.ว่าอย่างนี้ผู้ใหญ่บ้านไม่เล่นด้วยก็มีอะไรก็ยังมีข้องกันอยู่แต่ตรงนี้รู้สึกว่ามันจริงนะ
5: ผมเองรู้สึกว่าผมโชคดีที่มีกำนันอาญาพิฆาตของ
3: ท่านเป็นผู้
5: ที่ดูแลทีมงานทีมเก่งก็ทีมงานก็ชุดอยู่บ้างก็ร่วมมือกันมาสามารถที่จะมาตลอดคือพื้นที่ที่ผมมองว่ากำนันกับนายกอยู่ไม่ถึงกันแต่พื้นที่เราไปไหนไปด้วยกันเราเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดทั้งท้องที่ท้องถิ่นมันสามารถที่จะขับการพัฒนาได้ดีขึ้นครับเราเป็นหนึ่งเดียวสามทีมนี่ก็ต้องขอบคุณเดือดฝาดที่ต้องถึงก็อยู่กับทีมงานด้วยนะครับการที่จะเกิดการพัฒนาก็คงจะต้องอาศัยทีมงานนั่นเพราะว่าฝ่ายผู้นำและฝ่ายชุมชนเองก็ต้องให้ความสำคัญชุมชนด้วยนี่เพราะว่าเราเองมันอยู่พหุวัฒนธรรมนะครับก็ไปพุทธประมาณ 30% อิสลาม 70เราอยู่กันอย่างที่แบบที่แบบนู้นนี่คือสิ่งที่ดีของสังคมของเรา
3: ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเราจะสังเกตนะว่าประชากรในพื้นที่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องมุสลิมมากกว่าดังนั้นนะครับหลายคนอาจจะมีปัญหาเชิงโครงสร้างมีปัญหาในเรื่องของการพูดคุยกันใช้สื่อสารกันแต่ว่าที่ตรงนี้อ่ะมันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าทุกอย่างมันเป็นได้ด้วยดีมากเลยครับท่านนายกดำเนินการยังไง
5: ยังไงนะครับอาจารย์
3: เรื่องที่ความร่วมมือกันนะความร่วมมือเรื่องระหว่างพี่น้องไทยพุทธและมุสลิมร่วมกันเนี่ยเรานายกดำเนินการยังไง
5: ส่วนตัวผมเองผมอยู่ง่ายๆด้วยครับด้วยภาวะที่ลงพื้นที่บ่อยเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองผมอยู่เป็นกันเองอยู่แบบง่ายๆอยู่แบบพี่แบบน้องเราลงพื้นที่เราก็ง่ายชาวบ้านให้ความร่วมมือสิ่งที่เราทำทุนง่ายเพราะว่าส สามารถเข้าถึงแต่ละพื้นที่ได้ง่ายด้วยนะครับสิ่งเหล่านี
3: ้ครับนี่คือวิธีการท่านนายกก็บอกว่าอยู่กันแบบพี่น้องไงครับอยู่กันแบบพี่น้องเข้าถึงกันได้ไงเข้าประเภทที่ไปเจอกันเมื่อไหร่ครับอยู่กันแบบสบายๆไม่ต้องมีพิธีรีตองจะไม่เกิดความตรงเกลียวถึงขึ้นได้นะครับในช่วงนี้นะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างครับ
5: ช่วงนี้ก็นี่เองผมไม่แน่ใจว่าเสียงเข้าไปในที่หรือเปล่าเราจับกิจกรรมครั้งที่หนึ่งของชื่อกิจกรรมว่าสุขที่สะกอมนะครับ
3: สุขที่สะกอม
5: ให้เอกชนมาจัดเลยเดินอบต.ก็จัดการดูแลให้พื้นที่นะครับเพื่อตัวที่สำคัญเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อยู่ให้คนได้มาเที่ยวให้ดูดนตรีในภาคกลางคืนมีการแสดงต่างๆอันนี้เราจัดตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่24นี่คืนที่2ครับผมเองก็แนะนำอยู่ในพื้นที่เพื่อจะดูแลน้องๆดูแลทีมงานที่มาเที่ยวเพื่อจะให้ควบคุมในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆเหล่านี้ก็รองรับในสิ่งเหล่านี้นะครับ
3: ครับไอ้ที่เขาถามมาคือเรื่องของความปลอดภัยนะความปลอดภัยเป็นยังไงบ้าง
5: เพราะว่าคนที่จะเรามีความเข้มแข็งในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็คือท้องที่ท้องถิ่นเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับอำเภอก็มีในอำเภอที่มาดูแลตลอดกลิ้งกลางกันได้โทรไปขอกำลังหน่อยครับได้มาทุกอย่างเหล่านี้มันผสมผสานกันแล้วก็มีตาสับปะรดอะไรต่างๆของในพื้นที่ก็ค่อนข้างจะดีนะครับเราเน้นในเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างสูงนะครับเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวในพื้นที่อย่างปลอดภัยจริงครับ
3: ครับอันนี้คือกิจกรรมนะครับที่ทางไม่ใช่อบต.เป็นผู้จัดนะครับแต่เป็นเอกชนเขาจัดแต่ใช้พื้นที่ของทางอบต.ในการดำเนินการนะครับอบต.คือเข้าไปในส่วนที่บอกว่าอำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกในเรื่องของพื้นที่ให้แล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้ด้วยนะสุดยอดมากนะครับในการที่จะให้เอกชนเข้าไปใช้พื้นที่แล้วก็ดูแลอย่างดีเลยนะครับในกิจกรรมที่คิดว่าจะต่อไปในอนาคตเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างที่คิดว่าน่าจะเติมเต็มต่อยอด
5: กิจกรรมในร่วมปีของเราเนี่ยมีแบบจัดครับก็จะมีการวันรักของสาม
3: ครับ
5: น้องของพ่อก็ชื่อพันธุ์น้องโตจึงเป็นธรรมชาติการท่องเที่ยวดูแลในระบบนิเวศครับก็จะมีการเวลาจัดขึ้นมาก็จะมีกิจกรรมการขี่เรือไปเที่ยวของสามการไปพัฒนาเก็บขยะเป็นสอบถามมันที่ชายหาดเองก็จะมีการแสดงต่างๆที่บ้านก็มีบางทีมีพักที่กุญแจวันแรกของสถานที่จัดขึ้นเป็นประจำเกือบทุกปีบางทีที่ไม่ได้จัดก็มันมีเพราะเวลานี้เขาต้องมาใส่หัวจองซึ่งทำให้ถึงตัวน้ำมันกระตุ้นข่าวปีนี้เห็นว่าทางอบจผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้งบสรุปสินมาอบตหรือเปล่าเห็นว่าต้นต้นว่าไม่มีอยู่ในกล้องใหญ่อาจจะเป็นนโยบายใหม่ของผู้บริหารคนใหม่นะครับท่านน่าจะเห็นความสำคัญในจุดการท่องเที่ยวเหล่านี้ที่อบตใช ทำมาจนเป็นวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นครับในเรื่องของงานวันรักแตงโมวันแตงโมเนี่ยก็จะจัดกิจกรรมที่ในพื้นที่ที่พื้นเพราะว่าพี่น้องชาวมุสกอมเนี่ยก็มีความหลากหลายอาชีพประมงอาชีพการเกษตรรวมของการปลูกแตงโมที่ขึ้นชื่อเป็นที่คือมีการจัดงานวันแตงโมประจำปีอยู่เช่นเดียวกันสิ่งอย่างเป็นฟุตบอลรบกวนซึ่งก็มันมีอุปสรรคทุกอย่างนะครับก็พยายามดิ้นรนไปเรื่อยๆตอนจุดๆการกำลังวางแผนอยู่ว่าอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นอยู่เรามีทางแก้มันยังไง
3: ครับมีคำถามเสียงที่ผมคุยเนี่ยอาจจะมีปัญหาในระบบนิดนึงนะครับแต่นายกตั้งใจฟังไปแล้วคือเขาถามเรื่องไอ้ลูกปั้นอ่ะลูกปั้นที่ชายทะเลนะครับครับความคืบหน้าเป็นยังไงบ้าง
5: จะเป็นลูกปั้นลูกปั้นก็เป็นปั้นแล้วไม่กดกินนะครับ
3: ที
5: ่ทางบริษัทพีเอ็มโกลด์พาวเวอร์ประเทศไทยจำกัดเขาสร้างขึ้นมาอยู่ในพื้นที่หมู่ที่หนึ่งบ้านบางตะกองก็ในส่วนบทสัมภาษณ์บานมาก็จะมีความเห็นต่างแต่ก็ทุกอย่างก็คืออยู่ที่ความลงตัวนะครับก็ปัจจุบันก็ดำเนินการอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดขายเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นปฏิมากรรมที่ยุ่งเจ้าไม่คนทีมที่สูงที่สุดในโลกเอาความสำคัญที่สุด
3: ครับกับประมาณการถ้าเกิดว่าเรียกแล้วว่าเรียกลูกจะไม่กวนอิ่มนี้เกิดสำเร็จขึ้นมาเนี่ยน่าจะมีความเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาในพื้นที่มากพอสมควรงั้นเราจะสังเกตการณ์นะครับเราเดินทางไปมาไหนนะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราจะเห็นก็คือมีรูปปั้นนะครับมีฐานนะครับมันจะมีรูปปั้นมีฐานขึ้นโผล่ขึ้นมาสูงมากเลยนะครับหลายคนก็ตั้งคำถามว่ามันคืออะไรนะครับนี้นะครับนี้นะครับเราก็ได้คำตอบนะครับว่าเป็นสถานที่ที่ก่อสร้างนะครับสถานที่ก่อสร้างเพื่อที่จะก่อนแล้วก็นายกคาดว่านะถ้าสถานที่ตรงนี้นะสำเร็จเรียบร้อยแล้วนี่น่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามากไ
5: หมระดับโลกความสูงที่สูงที่สุดในโลก
3: สูงที่สุดในโลกก็ต้องประมาณเท่าไหร่
5: ไม่ในใครในเรื่องงบประมาณนะครับก็ผมว่าเป็นพันล้านน
3: ะครับครับเป็นพันล้าน
5: ในเรื่องของนักท่องเที่ยวแน่นอนว่าอารมณ์ก็ต้องมีแน่นอนว่าแล้วชาวต่างชาติต่างประเทศสิ่งที่ผมเป็นห่วงวิถีชีวิตอาจจะเปลี่ยนแปลงว่าแต่ว่าอยู่ที่พวกเรามากกว่าอยู่ที่บุคคลมากกว่าที่จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนกับการใช้ชีวิตให้พวกผู้คนฟังแค่เรื่องก็ต้องปรับเพราะรู้ที่บุคคลเป็นท่องเที่ยวก็มาเราจะไปอยู่ได้ด้านท่องเที่ยวเพราะจากช่วงกิจการหนึ่งจำนวนการหนึ่งให้เป็นท่องเที่ยวได้มาใช้จ่ายปันผล
4: หลักนี้เราต้องคิดแล้วก็พร้อมที่จะเรื่องที
3: ่ครับผมมองว่าเราเลือกทำอะไรสักว่าเอาให้เป็นโอกาสมากกว่าที่จะให้เป็นสิ่งที่เข้ามาทำเป็นอากาศเหมือนอย่างอะไรที่ของปัตตานีใช่ไหมครับศาลเจ้าแม่ที่ปัตตานีใช่ไหมครับมันที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะทำให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราปรับใช้คำว่าปรับนะปรับขบวนการไอ้เรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นก็ไม่มีเพราะว่าการที่เราจะนับถือศาสนาเราก็นับถือไม่เกี่ยวกันเลยไอ้นั่นคือจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนที่ต่างประเทศหรือคนที่เขาสนใจเข้ามาเยี่ยมมาชมมาดูมาสักการะแบบเขาอะมันผมว่าน่าจะไม่กระทบครับ
4: ในหมู่เดียวกันมีวัด
3: ครับ
4: ทีนี้อยู่ในหมู่เดียวกันครับแต่พุทธิตลาสิ่งนี้คือใช้ชีวิตที่ร่วมกันมาเขาอยู่แบบพี่แบบน้องพี่น้องได้พุทธิ์ในชีวิตอิสลามก็ไปอิสลามเสียชีวิตได้พุทธิ์ตัวมาร่วมทีนี้อย่างนี้เขาเรียนกันเขาไปกันได้ด้วยดีนะครับสิ่งเหล่านี้ผมไม่อยากให้เกิดความแตกแยกในเรื่องศาสนาทุกคนรักในศาสนาของตัวเองนะครับก็อย่าไปสร้างความแตกแยกศาสนานี้ทั้งหมดครับศาสนาสอนให้เป็นคนดีไม่มีศาสนาไหนสอนศาสนาของตัวเองให้เป็นชั่วสิ่งเหล่านี้ผมว่าคนยึดมั่นแล้วนะทุกศาสนาให้เกียรติกันได้กันก็จบ
3: ครับนายกเรื่องของกิจกรรมของขององค์กรของอบต.นะครับที่ทำมาเนี่ยค่ะมีกิจกรรมไหนที่บอกเขียนว่ามีกิจกรรมที่บอกว่าได้รับรางวัลระดับประเทศนะฮะ
4: เรา
3: ประกาศ
4: ส่งเสริม
3: การ
4: จบพอด้านการบริการเรื่องของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินนะครับเราก็ได้รางวัลระดับชาติ
3: คร
4: ับโล่รางวัลอันดับหนึ่งของจังหวัดไปก็คือได้ระดับชาติในระดับหนึ่งเป็นการที่น้องในเรื่องของผู้ชีพสอบอสอให้เราดำเนินการเพราะว่าโดยหลักการผมเนี่ยทั้งผู้ชีพผู้ไปทั้งป้องกันไปแล้วก็ผู้ชีพเนี่ยผมจะให้ลูกน้องสแตนบายที่อาคารตลอด24ชั่วโมงเปลี่ยนเวรปรับเวรสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดความรวดเร็วในการช่วยเหลือพี่น้องนะครับก็แน่นอนว่าบนท้องถนนนี่มันจะได้เวลาชีวิตนิดเดียวก็อย่าให้พลาดโอกาสที่นาทีเดียวก็เป็นเรื่องของชีวิตที่จะทำให้เสียหายได้สิ่งเหล่านี้อบต.สุขอมเองจัดการบริหารดีก็ได้รับรางวัลเป็นการันตีมากนะครับเป็นวันผู้ไปผู้ชีพสปช.ระดับชาติ
3: คร
4: ับวัน
3: แล้ววันที่ได้เป็นวันอะไรครับ
4: เป็นรางวัลอันดับหนึ่งในระดับจังหวัด
3: รางวัลระดับจังหวัดระดับชาตินะครับ
4: เช่นเดียวกัน
3: ก็ถามวิธีการที่ทำนายกมีบุคลากรมากไหม
4: ในส่วนของกองสาธารณสุขของปตท.ก็สามารถที่จะสับเปลี่ยนเวรได้อยู่ตลอดเวลานะครับชุดนี้เข้ากลางคืนของพรุ่งนี้ของกลางวันกลางวันเข้ากลางคืนสับเปลี่ยนกันตรงนี้แหละเป็นจุดสำคัญในช่วงเวลาเปลี่ยนกะเปลี่ยนทีมก็ลูกน้องผมก็ได้ขับเคลื่อนได้ดีตลอดก็ได้รับการ
3: มีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้เป็นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนี้เป็นของอบต.ทั้งหมดเลยหรือว่า
4: ไม่ครับในเรื่องของรถฉุกเฉินก็ได้รับวัดการบริหารส่วนจังหวัด
3: ครับ
4: รองวัดขนาดทั้งก็เข้ามาคู่กับรถคู่ชีพนะครับในที่รับการบริหารว่าเราจะบริหารได้อย่างไรให้เกิดความคล่องแคล่วให้เกิดความรวดเร็วในการไปรับผู้ป่วยวันเด็กจะต้องยังไงจะคิดสูงไปทำยังไงไปถึงจุดหมายที่เร็วที่สุดบางครั้งเราตั้งประตู19ไม่ติดครับกลายเป็นมาที่ผมต้องไปรับจากพื้นที่อื่นก็ค่อนข้างเยอะ
3: ครับ
4: การดำเนินการอย่างนี้ก็มีเคสที่จะต้องรายงานไปยังจังหวัดรายงานไปเพื่อทราบว่าเนี่ยวันนี้เราเอาเคสนี้แต่ทุกวันก็จะมีเคสปรากฏเคสเหล่านี้ก็สามารถการันตีในเรื่องของการทำงานให้ดีขึ้นนะครับ
3: เรื่องปัญหาเรื่องงบประมาณนะยกมีไหม
4: แน่นอนว่าวันทุกวันเป็นส่วนกลางเองก็ยังไม่ได้การที่จะมาดูไปตามนะครับเพราะด้วยข้อกฎหมายนี่บอกเสียว่าประมาณที่ส่วนกลางไม่ท้องถิ่นในภาพรวม 3-5% แต่ทุกวันอยู่ที่ 16% ให้กับท้องถิ่นอันนั้นก็จำกัดในการบริหารจัดการให้ทางด้านหน้าชุดของสิ่งเหล่านี้ยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มีการเขาอยากบอกว่าส่วนกลางจะให้ถึงนั้นแล้วก็อยากทุกวันมีอำนาจหน้าที่ท้องถิ่นเกือบอยู่ที่อบต.เทศบาลในท้องถิ่นทั้งหมดไม่ว่าจะตั้งแต่เกิดผมมองว่าตั้งแต่เกิดท่านอาจารย์ตั้งแต่เกิดอบต.ก็ต้องดูแลเด็กๆคือคือรับดูแลเด็กๆคือการศึกษาอบต.ก็คือการศึกษาหรือเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3: ครับใช่ครับใช
4: ่ที่บ้านติดต่อที่บ้านต่างในเรื่องของธุรกรรมต่างๆก็องค์กรขึ้นสูงไปก็องค์กรไปจนถึงสายก็องค์กรอีกอาจารย์คือมาชุดที่องค์กรก็รับมาจากส่วนต่างไปเจอก็แต่เงินไม่ก็จะเข้ามาเงินหยุดผ่านเหมือนผ่านเพื่อให้เปอร์เซ็นต์มันได้ครบแต่สุดท้ายยังอยู่ที่ 16% ของภาพรวมทั้งประเทศนะครับมันต้อง3-5%และถ่ายโอนอำนาจมาให้จริงๆไม่ใช่ถ่ายแบบหลอกๆคือมองในเฟซว่ายุคอบต.คนว่ายุคอบต.ดีไหมยุคเทศบาลดีไหมถ้ายุคอาจารย์ผมมองว่าพี่น้องจะแย่ที่สุดเพราะว่าอบต.เทศบาลนี่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดและทำธุรกรรมกับอบต.มากที่สุดถ้าสมมติว่ายุบก็เหมือนกลับเข้าไปสู่ระบบแนวทางก่อนชาวบ้านต้องไปที่อำเภอติดต่อราชการแต่ละครั้งชาวบ้านต้องไปที่จังหวัดแย่ทีนี้ตายเลยนะครับนี่เอาความสำคัญได้ไม่ชิดประชาชนว่าที่มันต้อง มันต้องสูงประมาณที่20,000ให้กับเงินแน่นอนว่าอาจจะมีพบมีหลังกินนอนประกอบกินแต่เฉพาะพื้นที่บางพื้นที่ว่าไปนะครับตรงไหนนิ้วเสียก็ว่าไปนิ้วเสียพอไปดูภาพรวมมันไม่ใช่ท้องมีทำงานหนักมากกว่าสมควรการทำท้องติดไปสู่กลางประเทศไปติดเอกสารต่างๆนั้นกว่าจะต้องมาเจอภูมิภาคก็เช่นเดียวกันฟ้องศาลสิ่งเหล่านี้ท้องถิ่นได้ถึงประชาชนเป็นส่วนปัญหาชาวบ้านสามารถเข้าไปใกล้ชิดได้สามารถที่จะเดินทางไปได้ด้วยตัวเองถ้าไปภูมิภาคถ้าไปส่วนกลางไปกลางบนแล้วชาวบ้านจะไปอยู่ไหนนั่นคือปัญหาที่ที่กระแสว่าจุดพ่อกระต้องหรือผลจุดกระต้องที่น้องจะเป็นตัวตัดสินแนวทางจะกลับไปรับตังชาวบ้านต้องกลับรถไปต่อราชการในระดับอำเภอมีอะไรก็ต้องไปอำเภอมีอะไรก็ต้องไปจังหวัด
3: ครับผมมีเวลาเหลือ3 นาทีนายกมีอะไรจะฝากผ่านตรงนี้ไปบ้างแต่ว่ามีแรงกระท้อนถึงผู้หลักผู้ใหญ่
4: ก็อย่างที่บอกครับเรื่องของพื้นที่ป่าควรจะรีบแก้ไขโดยเฉพาะการดำเนินเรื่องของการที่จะให้เอกสารสิทธิ์กับพี่น้องชาวบ้านเนี่ยผมมองว่าทุกวันนี้ช้ามากนะครับช้าในการที่จะขับเคลื่อนบอกว่าเราจะออกเอกสารสิทธิ์ให้ชุมชนวัดที่ไม่รู้กี่ครั้งแล้วต่อแต่ละแปลงแต่รัฐก็ยังไม่สามารถที่จะเอกสารเสร็จให้พี่น้องได้นะครับเป็นเรื่องของซึ่งแต่ผมยกตัวอย่างว่าบรรพบุรุษเขาได้ปลูกยางพาราตั้งไว้ตรงนั้นแต่แน่นอนว่าเอกสารเสร็จเด็ดไม่ได้มีเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเองนอนทุกสามเป็นมาไม่ได้ทำฉันเป็นมาเพราะคนยุคก่อนๆเขาคิดว่าไม่ต้องไม่เป็นไรกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารเสร็จเป็นพื้นที่ป่าแปลงเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะโค่นยางซึ่งจะขึ้นมาใหม่ได้นะครับนี่คือปัญหาด้านเกษตรกรที่เจอปัญหาเกือบทุกพื้นที่แต่รัฐบาลทำไมต้องล่าช้าทำไมไม่ขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างน้อยหากได้บริหารจัดการในเรื่องพื้นที่เหล่านี้เขาก็ได้มีอาชีพทำกินชาวบ้านก็ไม่ได้จนนะครับควรจะให้ชาวบ้านได้มีสิทธิ์ในการทำกินของแต่ละพื้นที่นะครับอย่างเร่งด่วนนะครับเรื่องที่สองก็เรื่องของทั้งนี้เลยการออกทั้งนี้มาปิดรูปแบบออกมาโดยไม่มามองพื้นที่ว่าพื้นที่นี้ควรจะเป็นสีอะไรออกรูปหน่วยสุดท้ายแล้วการพัฒนาขับเคลื่อนไปไม่ได้นะครับติดกับสีผังเมืองนี่คือต้องเร่งรีบเพื่อที่จะแก้ไขเร่งให้เกิดการพัฒนาอย่างเร่งด่วนนะครับในสุดท้ายก็ฝากพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงไปค่ำคืนนี้ก็มีการจัดกิจกรรมสนใจในพื้นที่ก็ตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่24ทุกค่ำคืนก็เชิญชวนได้มาเที่ยวกันนะครับค่ำคืนก็คือถนนสายกันอะไรต่างๆมาชมบรรยากาศค่ำคืนในพื้นที่สังคมนะครับขอให้ทุกท่านได้มีความสุขนะครับแล้วก็สวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ได
3: ้ครับเวลาหมดนะครับขอบคุณท่านนายกมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยและจะเจอกันใหม่นะครับในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ขออนุญาตล่ำลาแค่นี้นะครับลาพอดีนะครับสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท ครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
6: ฐานสำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
7: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอตอน QR Code
8: ช้อปปิ้งออนไลน์อยู่บ้านก็เบื่อเหมือนกันนะลูกนานๆทีได้ออกมาซื้อของที่ห้างก็ดีเหมือนกัน
9: งั้นวันนี้คุณแม่อยากช้อปปิ้งแผนกไหนก่อนดีคะ
8: แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าดีกว่าแม่ว่าจะซื้อเตาปิ้งย่างไว้ทำหมูกระทะกันอันนี้มีเครื่องหมายมอกถูกต้องมั่นใจในคุณภาพแต่เอ๊ะมี QR Code ด้วยเอาไว้ทำอะไรเนี่ย
9: อ๋อตอนนี้สมอ.เขามี QR Code คู่กับเครื่องหมายมอกที่สินค้าทุกชิ้นซึ่งจะทำให้เราตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าได้ง่ายๆเพียงแค่สแกน QR Code ก่อนตัดสินใจซื้อค่ะ
7: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: 24ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สสจ.ยะลาเร่งยกระดับมาตรการรับมือหมอกควันสั่งเตรียมห้องปลอดฝุ่นและหน้ากากช่วยกลุ่มเสี่ยงนางสาวดวงกมลศรีลักษยานนท์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียโดยได้ประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่อัปเดตข้อมูลกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กอายุ 0-5 ปีหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวพร้อมสำรวจความพร้อมของหน่วยบริการในการรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 รวมถึงจัดเตรียมพื้นที่ปลอดฝุ่นหรือคลีนรูมสำหรับกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ให้เร่งสื่อสารและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านคลินิกมลพิษออนไลน์และคลินิกเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศทั้งนี้สสจ.ยะลาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการ

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอตอน QR Code
1: ช้อปปิ้งออนไลน์อยู่บ้านก็เบื่อเหมือนกันนะลูกนานๆทีได้ออกมาซื้อของที่ห้างก็ดีเหมือนกัน
2: งั้นวันนี้คุณแม่อยากช้อปปิ้งแผนกไหนก่อนดีคะ
1: แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าดีกว่าแม่ว่าจะซื้อเตาปิ้งย่างไว้ทำหมูกระทะกันอันนี้มีเครื่องหมายมอกถูกต้องมั่นใจในคุณภาพแต่เอ๊ะมี QR Code ด้วยเอาไว้ทำอะไรเนี่ย
2: อ๋อตอนนี้สมอเขามี QR Code คู่กับเครื่องหมายมอกอที่สินค้าทุกชิ้นซึ่งจะทำให้เราตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าได้ง่ายๆเพียงแค่สแกน QR Code ก่อนตัดสินใจซื้อค่ะ
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

จายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายน2569วันนี้ขึ้น9ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้วันอาทิตย์แต่ว่าหลายท่านก็ยังทำงานนะคะแล้วก็ฝ่าท่ามกลางฝนตกโอ้โหจะออกจากบ้านตีห้าฝนตกหนักมากกรุงเทพ
1: ค่ะ
0: นะคะตอนนี้ก็ยังตกอยู่ใครที่เดินทางกันอยู่ก็ระมัดระวังแล้วก็คุณผู้ฟังล่ะคะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ละพื้นที่ส่งข่าวกันมาได้วันนี้ยังเป็นวันสำคัญด้วยนะคะวันเยาวชนแห่งชาติ
1: ค่ะ
0: นะคะก็ถือว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญกับประเทศชาตินะคะประเทศไทยเราก็มีการประกาศวันเยาวชนแห่งชาติตั้งแต่ปี2528นะ
1: ค่ะ
0: โอ้ก็นานมาแล้วนะ
1: ใช่
0: 41ปี
1: ค่ะ
0: โอ้ยาวนานนะคะ
1: วันนี้เยาวชนเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของชาติ
0: ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ครบรอบ22ปีคุณชัยศิลป์รับราชการมาด้วย
1: โอ้ค่ะ22ปีนะ
0: ค่ะอีก3ปี
1: ค่ะ25ปี
0: ค
1: ่ะฝนตกแบบนี้ไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะสำหรับเช้านี้ประเทศไทยนั้นยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้ค่ะเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันก็คือสำหรับวันนี
0: ้ค่ะ
1: 20กันยายน2569ค่ะ
0: ท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะนางสาวสุกัญญานียะวินชาญท่านก็ประกาศออกมาเป็นฉบับที่11เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึงวันนี้วันสุดท้าย
1: ค่ะ
0: นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละนะคะเดี๋ยวประกาศฉบับต่อไป5โมงเย็นนะคะวันนี้คุณผู้ฟังที่ติดตามเราช่องทางไหนทักทายมาได้นะคะทาง Facebook Live นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันทีมงานเนมีเดียน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชรังใจโสดาดูแลกันนะคะตั้งแต่เช้าตรู่แบบนี้นะคะพร้อมกับช่างเทคนิคของเราน้องโจสวิทสมนัสค่ะนะคะพี่ประยงบอกว่าติดตามข่าวยามเช้ากันอยู่พี่เจษดาบอกเปิดหอกระจายข่าวทุกวันเลยครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อ๋ออยู่ที่ไหนเนาะนะคะพี่รามพี่นิคมนะคะพี่คมสันมาแล้วรายงานตัวพี่สมพรพี่หนุ่มบาโฮสนะคะสวัสดีน้องสาว
1: ค่ะ
0: ก็เราน่ารักพี่พรทิพาขอบคุณมากหรือบางท่านฟังช่องทางไหนนะคะก็มาทักทายเรานะคะไปที่ Facebook นะคะไปกดเหมือนแว่นขยายอะนะคะค้นหาข่าวยามเช้าก็จะเจอกันนะคะเรายังคงมีประเด็นข่าวสารแล้วก็ถ้าดูใน Facebook Live นะคะคือตรงด้านบนศีรษะคุณชยนันท์พอดีเลยเป็นโลโก้ของการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลก2026นะคะนับถอยหลังเข้ามาแล้วนะเหลือ21วันเองนะคะจะถึงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะคะก็ยังคงเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะเพราะว่าโอ้โหคนเกือบ 15,000 คนเลยนะที่จะมาประเทศไทยนะคะระดับผู้นำระดับรัฐมนตรีโอ้โหหลากหลายมากนะคะ191ประเทศทั่วโลกนะจะมาที่ประเทศไทยเราช่วงนี้ก็เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพหลายท่านบอกว่าเอ๊ะเราจะทำได้ยังไง ไม่ว่าจะไปพักโรงแรมไหนหรือไปซื้อหาไปท่องเที่ยวหรือระหว่างที่ประชุมเสร็จก็อาจจะมีไปตรอกซอกซอยอย่างอื่นบ้างเนาะเราก็เป็นเจ้าภาพที่ดีเนาะ
1: ค่ะเราก็เป็นเจ้าภาพที่ดีคือ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในส่วนของการเป็นเจ้าภาพที่ดีสำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะเราทำได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะนะต้อนรับกันอยู่แล้วล่ะนะสำหรับในช่วงห่วงของการประชุม IMF ที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนตุลาคมที่ใกล้จะถึงนี
0: ้ค่ะค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเราก็ควบคู่กับการติดตามข่าวสารหลากหลายท่านนายกไปต่างประเทศนะคะไปประชุมต่างประเทศเดี๋ยวก็คงมีหลากหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวตีค้อนร้องข่าวจะมีรายละเอียดด้วยนะคะส่วนเรื่องน้ำท่ายังตามต่อค่ะเพราะว่ากรมชลประทานแจ้งเตือนรับมือปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มต่อเนื่องนะคะพร้อมกับให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมระบายน้ำ700-1,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะว่าอาจกระทบกับประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะคะศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานเขาติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วมีการปรับแผนเพราะว่าคือปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นก็เลยต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำที่จะไหลลงมาคาดว่าสักวันที่27เนี่ยก็คงสัปดาห์หน้าเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะคะอาทิตย์หน้านะคะช่วงสัปดาห์หน้าน้ำจะไหลผ่านประมาณคือมันจะเพิ่มเลยนะ1,100-1,250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็คาดว่าจะมีปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาไหลมาสมทบประมาณ50-100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มอยู่ที่ประมาณสัก 1,150-1,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจากแนวโน้มนี้นะคะกรมชลก็มีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง700-1,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตรงนี้ก็เพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็รองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนนะคะการปรับพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั่นเองนะคะก็จะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากตอนนี้นะคะประมาณสัก60เซนถึงเมตรครึ่งนะคะตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงพื้นที่อยุธยานะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำแถบอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทนะคะก็อาจจะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนระดับน้ำในพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำยังไม่ส่งผลกระทบนะคะถ้าหากมีปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพิ่มขึ้นจนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานค่ะก็จะแจ้งสถานการณ์แล้วก็แนวทางการบริหารจัดการน้ำให้ทราบต่อไปนะคะก็ฝากผ่านรายการข่าวยามเช้าไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำพื้นที่นอกคันกั้นน้ำแล้วก็พื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็ประกาศปิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวเนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและสภาพพื้นที่อาจไม่ปลอดภัยจึงขอปิดเส้นทางศึกษาตามธรรมชาติผาดอกเสี้ยวนะคะแล้วก็น้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์นั้นจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็มีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวขออภัยในความไม่สะดวกและขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยค่ะ
0: ค่ะ6:17 หลายท่านแจ้งมานะคะว่าติดตามทางแอป PRD ไม่ได้ขอบคุณครับพี่วิชุพี่กวินด้วยบอกสตรีมมิ่งของกรมประชาสัมพันธ์ไม่ทำงานหรือเปล่ารับสัญญาณไม่ได้อ่ะคุณพี่ลองเข้าไปที่ NBT Plus นะคะเป็นแอปพลิเคชัน NBT PlusNBT Plus นะคะจะเป็นสีม่วงๆนะคะดูทีวีนะคะฟังวิทยุได้นะคะแล้วก็ติดตามสื่อของเราได้ NBT Plus นะคะพี่เวียนบอกว่าติดตามข่าวยามเช้าที่มาเลเซียฝนตกเหมือนกัน
1: โอ้ค่ะ
0: ขอบคุณมากพี่ใบบุญด้วยพี่ระตีด้วยระยองช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยค่ะพี่พัทรพรใช่ค่ะช่วงนี้กรุงเทพก็ตกทุกวันเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งร่วมขบวนพาเหรดของทีมทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นท่ามกลางบรรยากาศของนักกีฬาจากทั่วเอเชียร่วมเดินเข้าสู่สนามนะคะทั้งนี้ขบวนทัพไทยนำโดย นะคะทางด้านเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและทัศน์ดาวนึกแจ้งค่ะนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งรับหน้าที่เป็น2ผู้ถือธงชาติไทยในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วยหลายท่านเห็นในคลิปข่าวก่อนหน้านี้ด้วยว่าพระองค์ทรงฉายพระรูปกับนักกีฬาแล้วก็คือพูดเป็นภาษาบ้านๆเราคือทรงน่ารักมากอยู่ตรงกลางนักกีฬาวอลเลย์บอลเลยนะคะแล้วก็มีส่งมอบตุ๊กตาของที่ลึกให้นักกีฬาด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะ
1: บรรยากาศก็เมื่อวานนี้รู้สึกว่าทั้งเจ้าภาพก็เต็มที่นะที่เป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับทัพนักกีฬาจากหลายๆนานาชาติสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยขบวนเดินมาก็ยิ้มกันนะโบกธงชาติกัน
0: ค่ะนะคะซึ่งทางด้านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมขบวนพาเหรดกับนักกีฬาไทยเข้าสู่พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นนะคะบรรยากาศเรียกได้ว่าโหสดใสกันมากเลยนะคะทรงโบกพระหัตถ์นะคะทรงถือธงชาติไทยเนี่ยด้านขวามือนะคะแต่ละท่านก็สดใสท่ามกลางเรียกว่าหลายๆท่านเห็นชุดนักกีฬาปีนี้แล้วนะคะซึ่งเรียกว่านะคะใครหลายๆคนชอบมากโดยเฉพาะหมวกเสื้อสูทด้วยนะที่มีไทยแลนด์ด้านหลังอ่ะโอ้โหเก๋มากเก๋มากนะคะก็นะคะเรียกว่าทรงออกแบบนะคะให้กับนักกีฬาไทยของพวกเรานะคะก็รอติดตามข่าวส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะเชิญชวนทุกคนนะคะร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยของเราค่ะ
1: ค่ะ 6:19 ไปที่กรมควบคุมมลพิษค่ะตอนนี้เร่งที่จะไปสอบทางด้านของกองกากสารเคมีแล้วก็ขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยใกล้แหล่งน้ำในอำเภอพนัสนิคมที่จังหวัดชลบุรีโดยทางด้านของนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษท่านได้กล่าวถึงนะคะว่าทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการสั่งการค่ะให้ทางกรมควบคุมมลพิษนั้นเร่งไปตรวจสอบกรณีพี่น้องประชาชนมีการร้องเรียนว่าพบกองวัสดุที่ต้องสงสัยลักษณะคล้ายกากสารเคมีขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถูกนำมาทิ้งใกล้แหล่งน้ำในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลหนองปลืออำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีโดยให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็มีสรุปว่าเป็นประเภทของวัสดุดังกล่าวเนี่ยอย่างละเอียดหากพบเป็นกากของเสียอันตรายก็ให้ดำเนินการกับเจ้าของที่ดินตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ทำผิดอย่างเด็ดขาดเร่งที่จะแก้ไขปัญหาป้องกันผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนกับสิ่งแวดล้อมสำหรับกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ19 กันยายนหลังที่ชาวบ้านหมู่ที่9แจ้งผู้ใหญ่บ้านค่ะว่าพบกองวัสดุที่มีลักษณะคล้ายกากสารเคมีแล้วก็ขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถูกนำมาทิ้งในพื้นที่ใกล้กับแหล่งน้ำจึงเกรงอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพของพี่น้องประชาชนทำให้นายอำเภอพนัสนิคมสั่งการให้ปลัดอำเภอลงพื้นที่ตรวจสอบโดยทันทีพร้อมกั้นพื้นที่ป้องกันการเคลื่อนย้ายวัสดุแล้วก็ประสานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเข้าตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นนั้นเจ้าของที่ให้ข้อมูลนะคะว่าได้มีการสั่งซื้อกองวัสดุดังกล่าวเนี่ยมาในราคาเที่ยวละ 2,000 บาทขนส่งด้วยรถเทรลเลอร์เนี่ย3เที่ยวโดยตั้งใจว่าจะนำมาแยกแล้วก็นำส่วนที่เหลือเนี่ยไปถมที่ดินแต่ภายหลังทราบว่าอาจเข้าข่ายการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายจึงยินยอมให้หยุดดำเนินการและก็รอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบค่ะโดยด้านของกรมควบคุมมลพิษก็ย้ำนะคะว่าการจัดการของเสียอันตรายและซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่ดินและน้ำเพื่อที่จะไม่ให้เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ค่ะเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนนั้นนะคะกระทรวงมหาดไทยก็ยังคงดำเนินการแล้วก็เฝ้าระวังโดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกหนักหลายที่นะคะอย่างเพชรบูรณ์ปภ.เฝ้าระวังฝนตกหนักที่เพชรบูรณ์เพราะว่าดินสไลด์ปิดถนนน้ำป่าสักล้นตลิ่งน้ำท่วมลมเกาลมสักนะคะแล้วก็มีการร่วมมือจากพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะนอกจากนี้เมื่อวานนี้ท่านมท.3เจเศรษฐไทยเศรษฐท่านก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งก็ได้ลงพื้นที่ดินสไลด์บ้านดอยติ้วนะคะท่านก็ สั่งปภ.นะคะเอ็กซเรย์จุดเสี่ยงทั่วจังหวัดน่านพร้อมกับสนับสนุนสาธารณูปโภคทั้งระบบเพราะว่าที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะคะคณะกับท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงไปดูติดตามผลกระทบจากเหตุดินทรุดแล้วก็รอยแยกส่งผลกระทบต่ออาคารโรงอาหารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำอาคารเรียนอนุบาลโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ให้ข้อมูลแล้วก็ท่านก็สั่งการให้ปภ.จังหวัดน่านสำรวจพื้นที่เสี่ยงอื่นๆด้วยนะเพราะว่าเป็นห่วงมากๆนะคะนอกจากนี้เมื่อวานนี้ฝนตกหนักมวกเหล็กสระบุรีน้ำหลากท่วมบ้านเรือนถนนปภ.ก็สั่งเรือท้องแบนช่วยอพยพประชาชนระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคือเหตุเนี่ยสักประมาณเที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนค่ะได้รับผลกระทบก่อนหน้านั้นจำได้ไหมสระบุรีคนที่ไปเที่ยวอ
1: ่ะ
0: อยู่เป็นนักท่องเที่ยวสักพักหนึ่งโอ้โหน้ำมาเป็นผู้ประสบภัย
1: เป็นผู้ประสบภัยที่รู้สึกจะดินสอชะอมไหมดินสอชะอมนะรู้สึกจะเมื่อสักสองสัปดาห์ที่ผ่านมา
0: เพราะว่าช่วงนี้คืออยากจะฝากคุณผู้ฟังใครที่ไปเที่ยวตามน้ำตกภูเขาแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้เนา
1: ะ
0: ให้สังเกตนะคะดินเปลี่ยนดินและน้ำเปลี่ยนสีไหมมีเสียงดังไหมมีเสียงสัตว์ร้องแปลกๆไหมให้ระวังกันด้วยเผื่อบางทีเนี่ยเข้าใจว่ามันมาโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่มีอะไรเตือนออกมาก็มีนะคะให้ระวังกันด้วยนะเมื่อฟังแล้วก็เด็กเล็กๆเนี่ยอย่าคลาดสายตาเลยนะคะฝากกันค่ะ
1: ค่ะไปที่เรื่องของกรมการปกครองเขาออกมาชี้แจงถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะเมื่อวันที่11สิงหาคม2569และวันที่8กันยายน2569ที่มีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัสดุวัตถุระเบิดนะคะดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียบอาวุธปืนพุทธศักราช2490ค่ะเพื่อที่จะยกระดับควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดโดยมีการมอบหมายให้ทางกรมการปกครองนั้นนำหลักการไปเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อจะทำร่างเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน90วันแต่วันที่มีตั้งแต่วันนับตั้งแต่วันที่มีมตินะคะโดยทางด้านของกรมการปกครองค่ะจึงได้ชี้แจงข้อที่จริงเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจใน3ประเด็นหลักๆก็คือการห้ามออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนแบบป.3เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวในการควบคุมการซื้อและครอบครองในเบื้องต้นโดยอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติที่เพิ่มเติมค่ะอย่างเช่นการรับโอนอาวุธปืนมรดกหรือการซื้อเพื่อการกีฬาการห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวแบบป.12เป็นเพียงการชั่วคราวค่ะเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีผลบังคับใช้1ปีตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2569ถึง19กุมภาพันธ์2570และการจำกัดอายุใบอนุญาตและมีให้มีการใช้อาวุธปืนแบบป.4เป็นเพียงข้อเสนอเพื่อทบทวนและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดใบอนุญาตที่ประมาณไว้ 3-4 ปีหรือว่าระยะเวลาอื่นที่เหมาะสมทั้งนี้ค่ะกรมการปกครองนั้นจึงขอชวนพี่น้องประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนค่ะร่วมแสดงความคิดเห็นต่อหลักการพระราชกำหนดดังกล่าวนี้ผ่านระบบกลางทางกฎหมายได้ที่เว็บไซต์ www.raw.go.th นะคะระหว่างวันที่18กันยายนถึง17ตุลาคม2569เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงค่ะโดยร่างกฎหมายให้สมบูรณ์แล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีเรื่องของการใช้อาวุธปืนในส่วนที่เป็นห่วงกันก็คือเยาวชนนะคะเยาวชนและปืนเนี่ยกรมพินิจเองก็มีสถิตินะคะว่าเยาวชนเข้าถึงแล้วก็พกพาอาวุธปืนก่อคดีเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงมาตรการภาครัฐทางกระทรวงมหาดไทยก็คุมเข้มแล้วก็งดออกใบอนุญาตพกพาปืนทั่วประเทศนะคะตอนนี้ถ้าไปดูสถิติการครอบครองปืนในประเทศไทยมีรวมสักประมาณ10ล้าน4แสนกระบอกมีทะเบียนเนี่ย6ล้านกระบอกแล้วนอกระบบหรือว่าปืนเถื่อนอีกประมาณสัก4ล้านกระบอกนะคะก็ถือว่าประเทศไทยมีอาวุธปืนในมือพลเรือนราวๆสัก10ล้าน4แสนกระบอกสูงเป็นอันดับ1ในอาเซียนแล้วก็อันดับ13ของโลกนั่นเองนะคะ ณผู้ฟังผู้ชมคะเดี๋ยวตามกันหน่อยเดี๋ยวคุณชยนันเนี่ยจัดรายการเสร็จต้องเตรียมตัวใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: ต้องไปใช้สิทธิ์ใช่ไหม
1: ต้องไปใช้สิทธิ์นะคนนนทบุรีสำหรับวันนี
0: ้คนนนยกมือหน่อยค่ะยกมือผ่านหน้าเพจ Facebook Live เพจข่าวยามเช้ากันหน่อยนะคะใครที่วันนี้อยู่นนทบุรีหรือว่านะคะจะไปใช้สิทธิ์กันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเปิดหีบ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณชยนันเตรียมตัวแล้วเช็คเรียบร้อยแล้ว
1: เช็คแล้วเรียบร้อยว่าหน่วยไหนไปยังไงนะอ่ะยังไงวันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก็ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกำหนดการเลือกตั้งก็คือวันนี้20กันยายน2569เปิดหีบอย่างที่พี่ดอยได้รำเรียนไปคือเปิดหีบวันนี้8นาฬิกาจนถึงเวลาช่วงปิดหีบก็คือ17นาฬิกานะก็คือแน่นอนว่าวันเลือกตั้งก็ห้ามจำหน่ายจ่ายแจกหรือว่าจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดนะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะ
0: 6โมงเย็นเมื่อวานจนถึง6โมงเย็นวันนี้
1: ใช่นะคะหากผู้ใดฝ่าฝืนนั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็เชิญชวนนะพี่น้องประชาชนคนนนทบุรีวันนี้ไปเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกันนะคะแล้วที่สำคัญวันนี้20นาฬิกาขออภัย20กันยายนนะช่วงเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปหลังปิดหีบจับตาการนับคะแนนแบบสดๆเขาบอกว่าชี้ชะตานายกอบจ.นนทบุรีติดตามสดๆได้จาก Connect นะ NPT Connect นะคะหรือว่าทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ของ NPT Connect ได้ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมานะคะยังมีอีกหลากหลายประเด็นนะคะที่รออยู่โดยเฉพาะเรื่องของกกต.กำหนดแนวทางติดตามการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม27กันยายนนี้เปิดให้มีส่วนร่วมบันทึกภาพทักท้วงได้ภายใต้กติกาเพื่อความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะเลือกตั้งนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าผู้ประกันตนทั้งหลายที่มีสิทธิ์ก็คืออาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเลือกตั้งกันนะคะอาทิตย์หน้าเชิญชวนนะคะในส่วนของประกันสังคมแล้วก็เดี๋ยวจะมาตามดูกันหน่อยเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในเรื่องของการใช้รถไฟฟ้าเรื่องของการเชื่อมนะคะขนส่งระบบขนส่งต่างๆด้วยนะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเพิ่ม4โรคเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนสังเกตอาการดูแลสุขอนามัยกันเดี๋ยวกลับมาติดตามพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
5: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
4: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
6: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับ ปีของรองข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบในงานชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบในงานชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติณอาคารฮิโอเคกังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมทั้งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในงานนั้นยังมีการสาธิตกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องประดับไทยโบราณซึ่งเป็นงานศิลป์ชั้นสูงครับอาทิครับเครื่องประดับและศิลปะการพันดิ้นการปักสะดึงกรึงไหมงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองกระเป๋าผ้าเทคนิคประคบทองโบราณและผ้าไหมทอลายมงคลโดยกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลครับถูกนำเสนอในฐานะงานออกแบบร่วมสมัยที่สะท้อนถึงโครงสร้างเชิงศิลป์ไม่ใช่เพียงวัตถุทางประวัติศาสตร์เท่านั้นครับหากแต่เป็นมรดกที่ยังคงมีชีวิตและสามารถจะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องครับโดยในปีพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อองค์การยูเนสโกครับเพื่อจะพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมปีนี้ครับปี2569ที่เมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนครับไปดูกันต่อที่เรื่องของภารกิจนายกในการเยือน3ประเทศครับนายกรัฐมนตรีเยือน3ประเทศญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลมีกำหนดครับเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ครับในระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ครับที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งพร้อมเดินทางเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรพบหารือกับผู้นำประเทศและภาคีต่างประเทศภาคเอกชนและนักลงทุนและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำครับทั้งนี้ครับเพื่อจะส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มโอกาสในการลงทุนในประเทศไทยนั่นเองครับซึ่งในการเข้าร่วมการประชุมครับนายกนั่นจะนำเสนอบทบาทของไทยครับในฐานะประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กที่สามารถร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศได้อย่างสร้างสรรค์พร้อมจะแสดงจุดยืนของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือและการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งครับจะมีการหารือกับผู้นำและภาคีต่างประเทศครับอาทิผู้นำภูฏานอาร์เมเนียและบังคลาเทศตลอดจนครับเลขาธิการสหประชาชาติและผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมจะเยี่ยมชมและลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยครับและสำหรับในการไปเยือนญี่ปุ่นครับนายกจะมีการพบหารือกับหน่วยงานและทีมประเทศไทยเพื่อจะผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยครับขณะที่ในการไปเยือนสหราชอาณาจักรนั้นนายกจะมีการพบหารือกับบริษัทการเงินและภาคธุรกิจชั้นนำครับเพื่อจะขยายโอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนโดยเฉพาะในการส่งเสริมตลาดทุนไทยและการดึงดูดอุตสาหกรรมดิจิทัลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยครับไปดูกันต่อที่เรื่องการแก้ปัญหาอุทกภัยกันบ้างครับรองนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่จังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมผลักดันงบประมาณ99ล้านบาทแก้ปัญหา พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและคณะครับได้ลงพื้นที่ในการไปตรวจราชการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งครับณกุดกว้างน้อยบ้านหัวแฮดหมู่ที่10ตำบลธัญญาอำเภอกมลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับโดยมีครับทางจังหวัดและพื้นที่นั้นร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนครับโดยครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตำบลธัญญาตำบลเจ้าท่าและอำเภอกมลาสายครับประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากและก็มีการประสบปัญหาภัยแล้งในฤดูแล้งด้วยครับจึงต้องการการขุดลอกแก้มลิง2โครงการและโครงการในการกำจัดวัชพืชห้วยกุดแคนครับซึ่งรวมงบประมาณในการดำเนินการครับ99ล้านบาทซึ่งตรงนี้ครับประกอบไปด้วยโครงการแก้มลิงกุดกว้างน้อยพร้อมอาคารประกอบที่ตั้งโครงการตำบลธัญญาอำเภอกมลาสัยพื้นที่ขุดลอกครับ174ไร่ซึ่งสามารถจะช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้800ไร่และจะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำและบรรเทาอุทกภัยได้ด้วยครับโดยใช้งบประมาณครับ 35,710,000 บาทต่อมาครับคือโครงการแก้มลิงกุดกว้างใหญ่ครับพร้อมอาคารประกอบที่ตั้งโครงการอำเภอเจ้าท่าอำเภอกมลาสัยครับพื้นที่ขุดลอกนั้น362ไร่ซึ่งตรงนี้ครับจะช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ 1,200 ไร่เลยครับและจะเป็นแหล่งในการเก็บกักน้ำบรรเทาอุทกภัยงบประมาณ 62,650,000 บาทครับและต่อมาคือโครงการกำจัดวัชพืชห้วยกุดแคนครับด้วยเครื่องจักรประกอบนะครับที่ตั้งโครงการตำบลเจ้าท่าอำเภอกมลาสัยกำจัดวัชพืช นะครับโดยเครื่องจักร123ไร่งบประมาณกลมๆครับ1ล้านบาทซึ่งทางท่านรองนายกทรงศักดิ์ก็กล่าวนะครับว่าเพื่อจะเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ของตำบลธัญญาตำบลเจ้าท่าอำเภอกมลาสัยครับจึงพร้อมจะผลักดันและสนับสนุนงบประมาณรวม99ล้านบาทครับในการดำเนินการขุดลอกแก้มลิง2โครงการและโครงการกำจัดวัชพืชห้วยกุดแคนครับเป็นการดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถจะเก็บน้ำไว้ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในช่วงของฤดูแล้งและจะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำบรรเทาอุทกภัยในช่วงน้ำหลากได้ด้วยนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของอุทกภัยครับไปดูกันต่อที่เรื่องการอนุรักษ์สัตว์ทะเลกันบ้างครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผนึกกระทรวงอว.อนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับโดยเจ้ากระทรวงรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นครับและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับโดยดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เจ้ากระทรวงครับและรองนายกรัฐมนตรีมีการลงนามแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อจะพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมุ่งไปสู่ธรรมชาติเชิงบวกหรือว่า Nature Positive ครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีสุชาติได้กล่าวนะครับว่าในความร่วมมือครั้งนี้นั้นเป็นการน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยเฉพาะครับระบบนิเวศแนวปะการังและสัตว์ทะเลหายากและสัตว์ทะเลที่ใกล้จะสูญพันธุ์โดยกระทรวงครับจะนำวิทยาศาสตร์งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นมาเสริมการดูแลฟื้นฟูและจะบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลครับรวมไปถึงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อจะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในระยะยาวครับทางด้านของท่านรองนายกดร.ยศชนันท์ก็กล่าวนะครับว่ากระทรวงอว.เองก็พร้อมสนับสนุนและเชื่อมโยงองค์ความรู้นักวิจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆครับเพื่อจะสนับสนุนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในระดับของนโยบายการบริหารจัดการรวมไปถึงการปฏิบัติในพื้นที่ครับและการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานกับชุมชนและกับภาคส่วนต่างๆโ โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้จากภาควิชาการสู่การบริหารจัดการในพื้นที่เพื่อจะให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมครับพี่น้องครับไปดูกันต่อที่เรื่องของพลังงานกันบ้างครับกระทรวงพลังงานผลักดันนโยบายโซล่ารูปพอบเปลี่ยนประชาชนสู่เจ้าของโรงไฟฟ้ามุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายยกระดับความมั่นคงทางพลังงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายเอกนัทพร้อมพันธ์ได้กล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินครับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ครับซึ่งก็ถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวานที่ผ่านมาครับว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครับที่จะมุ่งเปลี่ยนบทบาทของพี่น้องประชาชนครับจากการเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าให้กลายเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าครับเพื่อจะเพิ่มโควต้ารับซื้อไฟฟ้าจากภาคประชาชนจากเดิมนะครับ100เมกะวัตต์เพิ่มเป็น500เมกะวัตต์ครับและตั้งเป้าว่าจะขยายสู่ 10,000 เมกะวัตต์ครอบคลุมกว่า1ล้านครัวเรือนกำหนดกำลังการผลิตที่5กิโลวัตต์ต่อครัวเรือนซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 2,000 ถึง 2,500 บาทต่อเดือนครับพร้อมตั้งจุดบริการการขออนุญาตณจุดเดียวผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและระบบออนไลน์โดยในด้านการลงทุนนะครับรัฐบาลได้จัดแพ็กเกจช่วยดาวให้ 50,000 บาทจากวงเงินติดตั้งประมาณ 130,000 บาทถึง 150,000 บาทครับส่วนที่เหลือครับผ่อนชำระผ่านสถาบันการเงินโดยใช้สัญญารับซื้อไฟระยะยาว20ปีนั่นเป็นหลักประกันซึ่งรายได้จากการขายไฟก็จะนำมาผ่อนชำระค่างวดและเป็นส่วนลดค่าไฟเมื่อผ่อนชำระหมดภายใน7ปีหรือว่า10ปีแผงโซล่าจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนครับขณะเดียวกันนะครับได้เปิดแพลตฟอร์มรับลงทะเบียนช่างและบริษัทติดตั้งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งปัจจุบันนั้นมีมากกว่า 5,000 ทีมทั่วประเทศครับช่วยเปิดโอกาสทางการค้าให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและสร้างอาชีพใหม่ทั้งงานติดตั้งงานตรวจสอบและการบำรุงรักษาอุปกรณ์โซล่าเซลล์ครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนโครงการดังกล่าวนั้นเกิดจากการบูรณาการร่วมกันของกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับภายในเดือนหน้าภายในเดือนตุลาคมนี้นั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของพลังงานครับรัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกรวมถึงตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายลดค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนโดยยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นได้เดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการเก็บค่าไฟแบบขั้นบันไดในตอนแรกซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยขึ้นไปมาอุดหนุนเปลี่ยนมาเป็นการยกเลิกการเพิ่มราคาในกลุ่มดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวขนาดใหญ่หรือว่าร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟสูงครับซึ่งการบรรลุเป้าหมายค่าไฟ3บาทโดยไม่เพิ่มภาระให้ผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นนั้นเกิดจากการรื้อโครงการค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่โดยเจรจาตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือค่าไฟทางที่ถูกใส่รวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนมานานกว่า30ถึง40ปีครับเอาออกจากบิลค่าไฟของประชาชนคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 1,800 ล้านบาทต่อปีและการดึงภาระส่วนนี้ออกจากบิลค่าไฟครัวเรือนทำให้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงมาได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปในการฟื้นฟูจังหวัดน่านครับมท.3เดินหน้าฟื้นฟูจังหวัดน่านกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมานายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดโครงการท่านใจใสกิ้งน้ำดื่มเพื่อผู้ประสบสาธารณภัยเพราะมีการส่งมอบรถผลิตน้ำดื่มด้วยนาโนเทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่ท่านใจใสกิ้งจำนวน10คันครับณที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่าน โดยเรื่องนี้เป็นความร่วมมือของการประปาส่วนภูมิภาคและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยมีครับทางจังหวัดน่านผู้เข้าร่วมโครงการนี้จำนวนมากครับซึ่งทางท่านมท.3ครับนายเจเสศได้กล่าวขอบคุณการประปาส่วนภูมิภาคและทุกหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการในการดำเนินการในการช่วยฟื้นฟูระบบประปาในพื้นที่จนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและในส่วนของโครงการท่านใจใสกิ้งที่เปิดตัวในครั้งนี้นะครับได้ร่วมกับทางสวทช.กระทรวงอว.เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการทำน้ำดื่มด้วยเทคโนโลยีทำให้เป็นคลินิกน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ที่สามารถจะเข้าไปผลิตน้ำดื่มในพื้นที่ที่ประสบภัยได้และก็มีระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำได้อย่างรวดเร็วครับหลังจากนี้สมาคมการท่องเที่ยวจะได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่านครับรวมไปถึงครับการช่วยเหลืออีกหลายโรงเรียนครับที่ได้รับความเดือดร้อนและทางกระทรวงมหาดไทยเองก็จะลงไปแก้ปัญหาด้วยเพื่อทำให้ประชาชนได้รับการบำบัดทุกบำรุงสุขอย่างยั่งยืนครับและส่งท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้มานับถอยหลังไปด้วยกันครับอีกเพียงแค่21วันเท่านั้นครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ประเทศไทยของเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกนั่นคือเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกซึ่งตีคองรองข่าวก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับร่วมเป็นเจ้าภาพในการเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกครั้งนี้ในห้วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แหละครับเดือนหน้านี้แล้วครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งเวทีนี้ครับเป็นเวทีประจำปีเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจผู้นำด้านการเงินและสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกครับจะมาร่วมกันในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันนับเป็นโอกาสของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติครับมาร่วมกันนะครับต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยกันนะครับและวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนวันนี้ขอพระคุณครับสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
9: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

0: 6:51 น.ค่ะมาติดตามข่าวยามเช้ากันค่ะมาฟังผู้ชมคะเมื่อวันที่11กันยายน2569ที่ผ่านมานะคะกรมประชาสัมพันธ์สูญเสียบุคลากรผู้มากด้วยความสามารถในตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นั่นก็คือที่พวกเราเรียกกันว่ารองบิ๊กนะคะนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านได้ถึงแก่อนิจกรรมไปเมื่อวันที่11กันยายนแล้วก็มีพิธีสวดพระอภิธรรมนะคะเมื่อคืนก็เป็นคืนที่8สำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมท่านรองบิ๊กนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเมื่อวานนี้ที่วัดมณีวนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีมีพิธีสวดพระอภิธรรมนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในการนี้นางสาวจิราพรสินธุไพรอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายอภินันท์จันทรังสีที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยและอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มีนางสุพัฒน์กิจเวชผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุนิสารามแก้วผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมประชาสัมพันธ์นางสาวธนิมรัตน์แก้วทนงผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษและนางสาวประวีณาธาราพรมเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ร่วมพิธีนะคะนอกจากนี้นายดุสิตสิงห์คิรีที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรีนายอภิสิทธิ์จันเต็มผู้อำนวยการส่วนการประชาสัมพันธ์กองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษและรองศาสตราจารย์วีนาวิสเพนอดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมีแขกผู้มีเกียรตินะคะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์อดีตผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนญาติพี่น้องและภาคีเครือข่ายร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและแสดงความอาลัยต่อท่านรองบิ๊กนะคะนายชัยวัฒน์บุญชวลิตท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอาลัยและความระลึกถึงคุณงามความดีของท่านรองอธิบดีด้วยนะคะขณะที่ในส่วนของการสวดพระอภิธรรมเมื่อคืนเป็นคืนที่8
1: ค่ะ
0: แล้วก็นะคะยังมีพิธีจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับกำหนดบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมในเวลา19 นาฬิกานะคะทั้งนี้ในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพจะมีขึ้นในวันที่22 กันยายน 2569เวลา14 นาฬิกาโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีนะคะขอบคุณทีมข่าวของเราด้วยนะคะพี่กรกฎภูมิแล้วก็ทีมในพื้นที่ด้วยนะคะส่งข้อมูลกันมานะคะก็ขอแสดงความอาลัยกับการจากไปของท่านรองบิ๊กนะคะพวกเราทุกคนยังซาบซึ้งในคุณงามความดีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ท่านทำเพื่อกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็คนกรมประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ
1: ค่ะ6:54 น.เรามาต่อกันที่เรื่องของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนกันค่ะโดยทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยค่ะว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้านะคะรถไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนค่าครองชีพแก่พี่น้องประชาชนเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมค่ะที่มีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45 บาทต่อเที่ยวสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งพิจารณาที่เตรียมความพร้อมทางด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจโดยกำหนดให้EMV Contact Risk นะคะเป็นระบบหลักในการที่จะเดินทางค่ะครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมที่จะเร่งติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบรถไฟฟ้าเพื่อที่จะรองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายที่จะเริ่มให้บริการในวันที่1 มกราคม 2570ค่ะสำหรับการคิดค่าโดยสารเบื้องต้นนั้นจะเรียกเก็บตามมูลค่าการเดินทางจริงและหากค่าโดยสารเกินอัตราสูงสุด45 บาทภาครัฐจะดำเนินการคืนส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารโดยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือ บัญชีบัตรที่ใช้ในการเดินทางภายใน3วันทำการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ
0: ใครจะไปเที่ยวลำปางนะคะเขามีกิจกรรมเตรียมเปิดกิจกรรมอันซีนไทยๆลำปางจิโอพาร์คเดือนหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะงานนี้จัดขึ้นเพื่อนำผู้เข้าร่วมทัวร์ไปสัมผัสแล้วก็เรียนรู้คุณค่าทางธรณีวิทยาประวัติศาสตร์และวิถีชุมชนของจังหวัดลำปางนะคะผ่าน4ฐานการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นฐานเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาอันนี้ที่อำเภอเกาะคาแต่ละฐานเนี่ยคนละอำเภอเลยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฐานที่2ที่วัดพระธาตุดอยพระชาญอำเภอแม่ทะนี่ก็ไปไหว้พระเสริมสิริมงคลสักการะพระใหญ่ได้บุตรสือนะคะฐานที่3แหล่งฟอสซิลบ้านไผ่แพะตำบลเมืองไม้อันนี้อยู่ที่อำเภอแจ้ห่มนะคะไปชมแหล่งค้นพบฟอสซิลหอยแอมโมไนซ์อายุราวกว่า240ล้านปีโอ้ดูสิยาวนานเลยแล้วก็เวลเนสทัวริซึมนะคะอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนที่อำเภอเมืองป่านสัมผัสแหล่งกำเนิดความร้อนใต้พิภพร่วมกิจกรรมต้มไข่น้ำแร่ไปชมสถานที่อาบน้ำแร่แช่น้ำอุ่นนวดแผนไทยด้วยนะคะใครไปต้องชอบแน่ๆเลยที่นี่แบบมีโขดหินอุ้ยสวยงามนะคะแล้วก็ธรรมชาติด้วยใครจะไปแล้วก็ลำปางต้องนึกถึงอะไรคะลำปาง
1: ลำปางก็มีชามกระไก
0: ่
1: ม
0: ี
1: ลำปางไปเหนือก็ต้องอะไรนะข้าวซอยแล้วก็รถม้าน
0: ั่นแหละ
1: รถม้าลำปาง
0: นะก็สนุกสนานกันไปได้หลากหลายนะคะจะไปรถไฟก็ได้นะนั่งสบายๆ
1: ลำปางหลวง
0: ค่ะหลายที่นะคะส่วนยโสธรค่ะไปทางอีสานกระโดดไปนิดนึงนะคะขออภัยใกล้จะหมดเวลาใช่ไหมคะเป็นสัญญาณเตือนที่ยโสธรก็น่าสนใจนะยโสธรก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าสมาคมเกษตรอินทรีย์ยโสธรเปิดสั่งจองข้าวเขียวน้ำนมอินทรีย์ข้าวเขียวน้ำนมอินทรีย์ยโสธรล่วงหน้าเรียกว่าฤดูกาลนี้เลยข้าวดีปีละครั้งเพื่อคนรักสุขภาพนะคะเพราะว่าข้าวนี้จุดเด่นก็คือมีโภชนาการสูงนะคะใครสนใจยังไงนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0937410031 0937410031ค่ะหมดเวลาแล้วนะวันนี
1: ้ค่ะหมดเวลา
0: ส่งต่อให้ข่าวภาค 7:00 นผู้ประกาศข่าวที่จะเป็นตำนานของพวกเราพี่โยพินโยรุ่งสมัยเมื่อวานก็อ่านข่าววันนี้ก็อ่านข่าวนะคะนะคะติดตามกันได้30กันยายนนี้พี่พินโยของพวกเราเกษียณแล้วแต่ยังหนุ่มมากเลยเมื่อวานนะคะเมื่อวานสอบมันเกิดด้วยนะคะพี่โยนะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะลาไปแล้วคู่กับสาวอุตรดิตถ์ด้วยนะสว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่38มีจิตเกษตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรรัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกรวมถึงตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชน
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามระหว่าง2ฝ่ายปะทุขึ้นอีกครั้งมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดการแข่งขันแล้วอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ในช่วงสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางจากประเทศไทยไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อพบปะให้กำลังใจและมอบโอวาทแก่นักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเช่นเกมครั้งที่20จากนั้นวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการับฟังการบรรยายสรุปกำหนดการเข้าร่วมการประชุมจากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กวันที่22กันยายนนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และเริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติก่อนร่วมประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกาและร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพส่วนวันที่23ถึง26กันยายนนายกรัฐมนตรีจะร่วมพบปะชุมชนชาวไทยและภาคเอกชนในสหรัฐก่อนเดินทางไปยังกรุงลอนดอน